0: ทูลแนะนำเป็นรายบุคคลและทอดพระเนตรการสวนสนามของกองทหารเกียรติยศจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จเข้าห้องเฝ้าอาคารสภาแห่งชาติโดยมีพระราชปฏิสันถารกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569ต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเลมินฮึงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและนายเจินทันเหมินประธานสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทตามลำดับสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยโรงแรมที่ประทับอาคารสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเป็นสถานที่ทำการของฝ่ายนิติบัญญัติของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมีความสูง39เมตรประกอบด้วย5ชั้นเหนือพื้นดินและ2ชั้นใต้ดินมีสถาปัตยกรรมที่สะท้อนถึงความเข้มแข็งและอำนาจของสภาแห่งชาติควบคู่กับขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมของเวียดนามโดยโถงกลางอาคารมีพื้นที่ประมาณ 2,900 ตารางเมตรใช้สำหรับจัดพิธีการต้อนรับแขกทั้งชาวเวียดนามและต่างประเทศและล้อมรอบด้วยห้องรับรองห้องประชุมและพื้นที่อเนกประสงค์
1: คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กรมชลประทานดำเนินโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างกรอบวงเงินรวม 95,000 ล้านบาทเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งใน8จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมชลประทานดำเนินโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างกรอบวงเงินรวม 95,000 ล้านบาทระยะเวลาดำเนินงาน6ปีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำหลากและแก้ไขปัญหาอุทกภัยซ้ำซากในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างยั่งยืนโดยแบ่งการดำเนินงานเป็น2ระยะระยะที่1วงเงิน 40,507 ล้านบาทเร่งรัดก่อสร้างขุดขยายคลองในแนวเหนือใต้เพื่อระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยโดยตรงเป็นลำดับแรกและระยะที่2วงเงิน 54,493 ล้านบาทดำเนินการก่อสร้างในส่วนที่เหลือตามลำดับโดยโครงการนี้จะครอบคลุมโครงข่ายคลองชลประทาน22คลองหลักและอาคารบังคับน้ำ23แห่งในพื้นที่8จังหวัดได้แก่จังหวัดสระบุรีพระนครศรีอยุธยานครนายกปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการฉะเชิงเทราและกรุงเทพมหานครซึ่งจะช่วยเพิ่มความสามารถในการรับน้ำเข้าคลองระพีพัฒน์จากเดิม210เป็น400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยผ่านคลองชายทะเลเพิ่มขึ้นเป็น144ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทั้งนี้หากโครงการแล้วเสร็จคาดว่าจะช่วยลดความเสียหายจากอุทกภัยได้เฉลี่ยถึง 10,000 ล้านบาทต่อปีช่วยป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ชุมชนและเขตเศรษฐกิจสำคัญได้กว่า 258,000 ไร่รวมทั้งเพิ่มปริมาณน้ำกักเก็บไว้ใช้อุปโภคบริโภคในหน้าแล้งได้กว่า17ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี
0: รัฐบาลเดินหน้าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครองประชาชนและที่อยู่อาศัย30ล้านหลังคาเรือนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบและอนุมัติการจัดให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติตามที่กระทรวงมหาดไทยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเสนอเพื่อปรับการบริหารจัดการภัยพิบัติจากการช่วยเหลือเยียวยาหลังเกิดเหตุสู่การบริหารและถ่ายโอนความเสี่ยงล่วงหน้าผ่านระบบประกันภัยโดยจะคุ้มครองด้านที่อยู่อาศัยประมาณ30ล้านหลังคาเรือนตามข้อมูลสถิติจำนวนบ้านของสำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองณวันที่10กันยายน2569ครอบคลุมความเสียหายจากอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยมีวงเงินคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อภัยที่เกิดขึ้นตามเงื่อนไขของกรมธรรม์แบ่งเป็นอุทกภัยค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้น 10,000 บาทและเพิ่มเติมสูงสุด 90,000 บาทต่อครั้งส่วนวาตภัยและแผ่นดินไหวค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้น 5,000 บาทและเพิ่มเติมสูงสุด 95,000 บาทต่อครั้งรวมทั้งยังคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากภัยดังกล่าว2ล้านบาทต่อคนโดยคณะรัฐมนตรีมอบหมายให้สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามกรอบวงเงินและวัตถุประสงค์ที่กำหนด ขณะที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยไทยจัดหาผู้รับประกันภัยที่มีมาตรฐานมั่นคงน่าเชื่อถือและเป็นธรรมพร้อมให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นหน่วยรับงบประมาณและเบิกจ่ายให้ผู้รับประกันภัยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศย้ำต่อที่ประชุมคณะกรรมการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาอันครอสว่าพร้อมร่วมมือกับคณะกรรมการในการหาทางออกแก้ปัญหาความขัดแย้งอย่างยั่งยืนนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะตัวแทนไทยเปิดเผยว่าได้กล่าวถ้อยแถลงในการประชุมคณะกรรมการประนอมภาคบังคับในกระบวนการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันครอสครั้งแรกวานนี้ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์โดยได้ยืนยันอย่างตรงไปตรงมาว่ากระบวนการประนอมภาคบังคับต้องคำนึงถึงเหตุการณ์ต่างๆซึ่งมีผลที่สืบเนื่องด้วยเช่นเจตนาการเผยแพร่คลิปเสียงสนทนาทางโทรศัพท์ระหว่างผู้นำทั้งสองประเทศการโจมตีพื้นที่พลเรือนในห้วงการปะทะการใช้ทุ่นระเบิดสังหารบุคคลซึ่งกัมพูชายังไม่ได้แสดงความรับผิดชอบใดต่อการกระทำเหล่านี้เป็นการสะท้อนถึงการเคารพกฎหมายระหว่างประเทศตามที่กัมพูชากล่าวอ้างหรือไม่รวมทั้งที่อ้างว่าจำเป็นต้องเข้าสู่การประนอมภาคบังคับเนื่องจากไทยยกเลิก MOU 2544ส่งผลให้ไม่มีทางเลือกอื่นในการแก้ไขข้อพิพาทพื้นที่ทางทะเลทั้งที่มีแนวทางอื่นในการพยายามหารือกันได้ก่อนมาถึงกระบวนการดังกล่าวซึ่งการแก้ไขข้อพิพาทหรือแบ่งปันทรัพยากรทางทะเลตามที่กัมพูชาต้องการนั้นจะต้องมีการปักปันเขตแดนที่ชัดเจนดังนั้นจึงไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการประนอมครั้งนี้พร้อมย้ำเจตนารมณ์ว่าประเทศไทยเข้าสู่กระบวนการอันครอสด้วยความมุ่งมั่นและพร้อมร่วมมือกับคณะกรรมการประนอมอย่างเต็มที่ด้วยหวังว่าจะบรรลุผลลัพธ์ที่สร้างสรรค์ทำให้ไทยกับกัมพูชาสามารถร่วมกันเจรจาหาทางออกจากความขัดแย้งอย่างยั่งยืนทั้งนี้ภายในเดือนตุลาคมจะมีการประชุมครั้งถัดไปที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด
2: ์ประเทศไทยเนี่ยเราเข้าสู่กระบวนการนี้ด้วยความตั้งใจที่ให้มันเกิดความคืบหน้านะครับเราอยากจะร่วมมือกับคณะประนอมเพื่อที่เขาจะได้ทำงานอย่างเต็มที่และเราหวังว่าผลสุดท้ายของเขาเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่สร้างสรรค์เป็นอะไรที่ไทยกับกัมพูชาจะเดินหน้าเจรจาร่วมกันหาทางออกที่ยั่งยืนกับทั้งสองฝ่าย
0: กระทรวงยุติธรรมเตรียมตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีร้องเรียนพนักงานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษข่มขู่พยานคดีทุจริตการเลือกสว.ยืนยันจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
3: พลตำรวจโทรุธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงกรณีมีผู้ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อกระทรวงยุติธรรมเมื่อวันที่14กันยายนเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ข่มขู่พยานในคดีทุจริตการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือคดีหัวสว.ว่ากระทรวงยุติธรรมจะตั้งคณะกรรมการเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทั้ง2ฝ่ายโดยจะตรวจสอบรายละเอียดตั้งแต่ขั้นตอนการจัดทำสำนวนหลังพบมีพยานบางรายกลับคำให้การ
4: ในส่วนนี้นะครับก็มีผู้มาร้องนะครับที่กระทรวงว่าเกี่ยวกับเรื่องของทางพนักงานสอบสวนนะก็เป็นในส่วนของพนักงานสอบสวนของได้ใส่นะที่เริ่มทำสำนวนตั้งแต่แรกครับผมก็เป็นการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับเขามาร้องในเรื่องของ157กับ164นะครับในส่วนนี้ก็ทางกระทรวงก็จะตั้งกรรมการนะก็ให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายนะครับก็จะตรวจสอบในรายละเอียดในเรื่องการขั้นตอนในการทำสำนวนในต่างๆตรงนี้ครับผมซึ่งก็ตามที่ได้มีอย่างที่ทราบว่ามีพยานบางฝ่ายได้กลับคำให้การ
3: ขณะที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดเผยความคืบหน้าคดีอ้างยี่ฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาปี2567หลังคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.มีมติไต่สวนคดีทุจริตเลือกสว.ให้ส่งฟ้องศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งจำนวน77รายโดย DSI เตรียมทำหนังสือประสานกกต.เพื่อขอรายงานความเห็นและคำวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการการเลือกตั้งทั้ง7รายซึ่งกกต.ต้องจัดทำภายใน60วันเพื่อนำมาใช้ประกอบสำนวนคดีจากนั้นจะประชุมคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษโดยมีพนักงานอัยการร่วมด้วยเพื่อกำหนดประเด็นและดำเนินการสอบสวนเพิ่มเติมตามคำสั่งของอัยการคดีพิเศษจึงจำเป็นต้องสอบสวนก่อนพิจารณาสรุปสำนวนส่งพนักงานอัยการอีกครั้งทั้งนี้จากการตรวจสอบรายชื่อผู้ต้องหาเดิมในคดีอ้างยี่ฟอกเงินจำนวน8รายพบว่ามี6รายที่ปรากฏรายชื่ออยู่ในกลุ่ม77รายที่กกต.มีมติส่งดำเนินคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งด้วยปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรที่หมู่7โรงเรียนบ้านคลองขยงตำบลศักงามอำเภอคลองลานจังหวัดฉะเชิงเทราที่หมู่4วัดราชบำรุงวนารามตำบลบางเตยอำเภอเมืองฉะเชิงเทราจังหวัดนครนายกที่หมู่14วัดเลขธรรมกิจตำบลบางอ้ออำเภอบ้านนาจังหวัดปัตตานีที่หมู่3อบต.บาระเฮาะตำบลบาระเฮาะอำเภอเมืองจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
5: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
6: ัฐบาลเผยหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้นได้กำหนดไว้ว่าความคุ้มครองที่อยู่อาศัยกรณีเกิดอุทกภัยระบบประกันภัยพิบัติจะจ่ายส่วนที่1จำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนส่วนกรณีเกิดวาตภัยหรือแผ่นดินไหวจะจ่ายส่วนที่1จำนวน 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนทั้งนี้การจ่ายค่าสินไหมจะดำเนินการภายใน15วันและจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงโดยมีวงต่อหลังคาเรือนสำหรับความคุ้มจะจ่ายส่วนที่1จำนวน 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนทั้งนี้การจ่ายค่าสินไหมจะดำเนินการภายใน15วันและจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงโดยมีวงเงินค่าสินไหมทดแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนสำหรับความคุ้มครองต่อชีวิตกรณีมีการเสียชีวิตจากภัยที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองระบบประกันภัยพิบัติจะจ่ายเงินผลประโยชน์รายละ2ล้านบาทสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
0: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
7: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสานภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: 7:15 นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศเจ้าชายมูฮัมเหม็ดบินซัลมานมกุฎราชกุมารแห่งซาอุดิอาระเบียทรงเรียกร้องร่วมกับประธานาธิบดีอับเดลฟัตตาอันซีซีของอียิปต์ให้มีการเปิดเส้นทางการเดินเรือผ่านทะเลแดงได้อย่างเสรีและปลอดภัยระหว่างการพบหารือที่กรุงไคโรประเทศอียิปต์หลังกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านยึดครองชายฝั่งทะเลแดงทั้งหมดของเยเมนและช่องแคบบับอัลมันเดบพร้อมโจมตีเรือของซาอุดิอาระเบียทำให้กองกำลังพันธมิตรที่นำโดยซาอุดิอาระเบียประกาศว่าจะตอบโต้การโจมตีอย่างเด็ดขาดทั้งนี้ช่องแคบบับอัลมันเดบเป็นเส้นทางส่งออกน้ำมันสำคัญของซาอุดิอาระเบียหลังสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางทำให้การเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซหยุดชะงักและยังเชื่อมต่อกับคลองสุเอตผ่านทะเลแดงซึ่งเป็นแหล่งรายได้สำคัญของอียิปต์โดยปัจจุบันรายได้จากคลองสุเอตเหลือประมาณครึ่งหนึ่งของช่วงก่อนที่กลุ่มกบฏฮูตีเริ่มโจมตีเรือในทะเลแดงเมื่อปี2566
1: นายโฟเคอร์เติร์กข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเรียกร้องให้อิสราเอลเปิดทางให้คณะกรรมการสอบสวนระหว่างประเทศเข้าไปดำเนินการตรวจสอบและรวบรวมหลักฐานทั่วพื้นที่ฉนวนกาซาเพื่อนำผู้กระทำผิดมาลงโทษหลังมีรายงานพบร่างผู้เสียชีวิตหลายร้อยรายใต้ซากอาคารที่ถูกอิสราเอลโจมตีพร้อมแสดงความกังวลว่าการค้นพบร่างผู้เสียชีวิตครั้งนี้อาจเกี่ยวข้องกับการก่ออาชญากรรมสงครามด้านเจ้าหน้าที่ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนปาเลสไตน์รายงานว่าเจ้าหน้าที่พบร่างผู้เสียชีวิตและชิ้นส่วนมนุษย์รวมกว่า800ร่างอยู่ใต้ซากอาคารทั่วฉนวนกาซาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วและคาดว่ามีผู้สูญหายกว่า 8,000 รายอยู่ใต้ซากปลักหักพังอย่างไรก็ตามการค้นหาร่างผู้เสียชีวิตเป็นไปอย่างยากลำบากเนื่องจากอิสราเอลไม่อนุญาตให้นำเครื่องจักรกลหนักเข้าพื้นที่ซึ่งทำให้ปฏิบัติการค้นหาร่างผู้เสียชีวิตได้ครบอาจยาวนานกว่า10ปี
0: นันทาบิเลมุดลูรีรักษาการโฆษกรัฐบาลเอสวาตินีในทวีปแอฟริกาเปิดเผยว่า จ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐ2คนได้รับบาดเจ็บจากการถูกเจ้าหน้าที่กองทัพเอสวาตินียิงโดยไม่เจตนาระหว่างปฏิบัติการปราบปรามการลักลอบขนส่งสินค้าผิดกฎหมายในหมู่บ้านมาฟิวิเน่ซึ่งอยู่ตั้งอยู่ห่างจากกรุงอึมบาบานีเมืองหลวงของเอสวาตินีราว2ชั่วโมงเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยขณะนี้กองทัพเอสวาตินีอยู่ระหว่างการสอบสวนเหตุการณ์ดังกล่าวแต่ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าเจ้าหน้าที่สหรัฐเข้าไปในพื้นที่เพื่อจุดประสงค์ใดอย่างไรก็ตามนางมิตุลียืนยันว่ารัฐบาลเอสวาตินีจะเดินหน้ากระชับความสัมพันธ์กับสหรัฐต่อไปทั้งนี้เอสวาตินีมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โดยเอสวาตินีทำข้อตกลงกับสหรัฐว่าจะรับชาวต่างชาติที่ถูกในประเทศทั้งหมด160คนเพื่อแลกกับเงินสนับสนุนมูลค่า $5,100,000
1: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกสลายการชุมนุมของผู้สนับสนุนพรรคฝ่ายค้านในหลายเมืองทั่ว DR คองโกเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยผู้ชุมนุมคัดค้านข้อเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญที่อาจเปิดทางให้ประธานาธิบดีเฟลิกซ์ซิเซเคดีลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมัยที่3ขณะที่การชุมนุมในกรุงกินซาซามีผู้เข้าร่วมหลายร้อยคนโดยได้รับอนุญาตจากทางการและเริ่มต้นอย่างสงบก่อนผู้ชุมนุมจะปะทะกับกลุ่มผู้สนับสนุนรัฐบาลทำให้ตำรวจต้องใช้แก๊สน้ำตาและยิงปืนเตือนเพื่อสลายการชุมนุมความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังรัฐสภาดีอาคองโกผ่านร่างกฎหมายเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อเปิดทางให้นำข้อเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญไปลงประชามติโดยรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันกำหนดให้ประธานาธิบดีสามารถดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน2สมัยและมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ5ปีต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
8: พิธีเปิดมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20จะมีขึ้นในวันที่19กันยายนเวลา 16:00 น.ที่สนามกีฬาปาโลมามิซูโฮะเมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นโดย2นักกีฬาที่จะทำหน้าที่ถือธงชาติไทยนำขบวนนักกีฬาไทยเข้าสู่สนามได้แก่เฉลิมฉานยศวิริยะพาณิชย์นักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยที่เคยคว้าเหรียญเงินประเภททีมศิลปะการบังคับม้าในเอเชียนเกมครั้งที่18ที่ประเทศอินโดนีเซียส่วนฝ่ายหญิงคือทัศดาวนึกแจ้งนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดสร้างประวัติศาสตร์คว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกเกม2028งานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลชายกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ฟุตบอลชายทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม A ร่วมกับเจ้าภาพญี่ปุ่นคีร์กีสถานและฮ่องกงโค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าเป้าหมายของทีมไทยจะพยายามทำผลงานให้ดีที่สุดเพื่อเข้ารอบให้ลึกที่สุดจะได้อยู่ร่วมสายกับญี่ปุ่นเจ้าภาพก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีในการเจอกับทีมชั้นนำของเอเชียทีมไทยไม่มีซูเปอร์สตาร์ในทีมทุกคนต้องเล่นเป็นทีมเกมแรกกับคีร์กีสถานจากการอุ่นเครื่องที่ผ่านมาได้ดูระบบและความแข็งแกร่งของคู่ต่อสู้เชื่อว่าทีมไทยจะสู้กับคีร์กีสถานได้สนุกสำหรับในวันนี้ทีมนักเตะหนุ่มไทยจะเปิดสนามพบคีร์กีสถานเวลา 14:00 น.ถ่ายทอดสดทางช่องวัน31จากนั้นวันที่20กันยายนพบฮ่องกงเวลา 14:00 น.และวันที่23กันยายนพบเจ้าภาพญี่ปุ่นเวลา 17:30 น.ถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานวางแผนส่งนักปั่นทีมชาติไทยตระเวนไปแข่งขันรายการนานาชาติทันทีหลังจบศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นเพื่อเก็บคะแนนสะสมลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกม2028ทั้งประเภทถนนลู่และ BMX Racing และทุกคะแนนมีความสำคัญโดยเฉพาะรายการ BMX World Cup ทั้ง4สนามในสาธารณรัฐประชาชนจีนที่มีคะแนนสูงถึง500คะแนนต่อสนามพร้อมแสดงความกังวลเรื่องงบประมาณสนับสนุนในปี2570ซึ่งเป็นช่วงสำคัญของการเก็บคะแนนคัดเลือกไปโอลิมปิกเกมหากขาดงบส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันรายการนานาชาติอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อโอกาสคว้าโควต้าของไทยสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยจัดการแข่งขันสิงห์ไทยแลนด์อเมเจอร์โอเพ่น2026ครั้งที่92หนึ่งในการแข่งขันรายการใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของวงการกอล์ฟสมัครเล่นไทยปีนี้มีนักกอล์ฟจาก15ชาติร่วมชิงชัยระหว่างวันที่15ถึง18กันยายนที่สนามปัญญาอินทรากอล์ฟคลับกรุงเทพโดยนักกอล์ฟไทยและทีมชาติไทยนำโดยอจนวิทย์อนันตะเศรษฐกูลรัตนวดินทัศนีทิพากรปนสุขอนันต์และภูมิพัฒน์ช่างประดิษฐ์เจริญส่วนฝ่ายหญิงมีวิทยาดาแรมเมืองณโมหลวงนิติกุลพัฒนมนสุทธิรักษ์พงษ์และพานินีขันมณีพร้อมด้วยนักกอล์ฟสมัครเล่นฝีมือดีจากทั่วภูมิภาคร่วมชิงชัยในถ้วยประวัติศาสตร์ของวงการกอล์ฟไทยพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะ ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันที่17ถึง20กันยายน2569โดยในช่วงดังกล่าวประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเริ่มมีผลกระทบในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนในวันที่17กันยายนหลังจากนั้นภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบในวันถัดไปทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากและพื้นที่ลุ่มต่ำส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งช่วงวันที่17ถึง20กันยายนนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์แพร่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรปัตตานียะลานราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:49 นาทีสูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร27เซนติเมตรและเวลา 20:27 นาทีสูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร46เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:36 นาทีต่ำกว่าระดับเพดานกลาง22เซนติเมตรและเวลา 15:19 นาทีสูงกว่าระดับเพดานกลาง43เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:26 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:19 นาที
9: 1นาทีกับกปท.การหยุดรถหรือการจอดรถในทางเดินรถผู้ขับรถต้องให้สัญญาณไฟก่อนจะหยุดหรือจอดในระยะไม่น้อยกว่า30เมตรการจอดรถทางด้านซ้ายของทางเดินรถต้องจอดรถขนานชิดขอบทางหรือไหล่ทางในระยะห่างไม่เกิน25เซนติเมตรห้ามหยุดรถในบริเวณในช่องทางเดินรถเว้นแต่หยุดชิดขอบทางด้านซ้ายของทางเดินรถในกรณีไม่มีช่องเดินรถประจำทางบนทางเท้าบนสะพานหรือในอุโมงค์ในทางร่วมทางแยกในเขตที่มีเครื่องหมายจราจรห้ามหยุดรถตรงปากทางเข้าออกของอาคารหรือทางเดินรถในเขตปลอดภัยและในลักษณะกีดขวางการจราจรการหยุดรถหรือการจอดรถในทางเดินรถนอกเขตเทศบาลผู้ขับรถต้องหยุดรถหรือจอดรถให้ผู้อื่นเห็นได้ในระยะไม่น้อยกว่า150เมตรค่ะ
10: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
11: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
12: วันนี้เสนอคำว่าพระลองเงินพระโกศทองใหญ่พระลองเงินและพระโกศทองใหญ่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดให้สร้างขึ้นสำหรับใช้ทรงพระบรมศพของพระองค์พระลองเงินทำด้วยโลหะเงินปิดทอง พระโกรธทองใหญ่ทำด้วยไม้แกะสลักเป็นลวดลายหุ้มทองคำประดับอัญมณีสีต่างๆพระลองเงินใช้สำหรับทรงพระบรมศพของพระมหากษัตริย์เท่านั้นต่อมาในปีพุทธศักราช2351สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพสิ้นพระชนทรงพระโทมนัสมากจึงรับสั่งให้นำพระโกรธทองใหญ่ไปประกอบพระศพถวายทอดพระเนตรเว้นไว้เสียแต่พระลองเงินแสดงว่าในสมัยรัตนโกสินทร์นับแต่รัชกาลที่หนึ่งมาเรียกชั้นในที่ทรงพระบรมศพหรือพระศพว่าพระลองเรียกชั้นนอกที่ประกับหุ้มพระลองว่าพระโกศ
11: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
13: วันนี้เสนอตอนภาวะเครียดกับโรคหลอดเลือดสมองภาวะเครียดเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ส่งผลต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองความเครียดทำให้นอนไม่หลับและกระตุ้นให้ความดันโลหิตสูงขึ้นยังส่งผลให้ระดับไขมันในเลือดสูงและระบบไหลเวียนเลือดทำงานผิดปกติการทำงานหนักเกินไปขาดการพักผ่อนและไม่ออกกำลังกายทำให้ความเครียดสะสมภาวะนี้เพิ่มความเสี่ยงทั้งหลอดเลือดสมองแตกและหลอดเลือดสมองอุดตันจึงพบโรคหลอดเลือดสมองได้ในคนวัยทำงานหรือผู้บริหารแม้อายุยังไม่มากติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
3: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสธนช.เกี่ยวกับการระดมกำลังเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์เพื่อรับมือฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศรวมถึงการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยด้วยค่ะ
0: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าเพราะ
14: เสด็จสู่สวรรค์คาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
15: คุณกำลังฟังมาวินเรดิโอ FM 106.75 MHz 106.75 MHz อุดรธานีวิทยุธุรกิจใบอนุญาตเลขที่0802-6800-0960ออกอากาศณบ้านเลขที่57หมู่19บ้านโพชัยตำบลเชียงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี090-292-7444 090-292-7444 บริหารงานโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรแพรวาสุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะครับ
16: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
17: พอผู้ใหญ่มันส่งอย่างบังแรงบังแรงอยู่นั่นน่ะมาหอมห้วยห้วยแท
18: ้โอ้ยส่งกาแฟก้อนคำตัวยายกาแฟก้อนคำนี่เป็นกาแฟสมุนไพรเพื่อสุขภาพเป็นกาแฟคาเฟอีนต่ำอัดแน่นด้วยสมุนไพรกว่า32ชนิดเมียข่อยแล้วสั่งสื่อมาให้นี่เด้090-292-7444เขาส่งให้ฮอดเฮือนกาแฟก้อนคำนี่น้ำตาล 0% คอเลสเตอรอล 0% เพิ่นใส่ซูคาโรสให้ความหวานแทนน้ำตาลครีมเทียมกับสกัดจากน้ำมันบักพร้าวกินแล้วมีประโยชน์กับร่างกาย
19: พี่ผู้ใหญ่ไข่ลวกวางอยู่ทั้งโต๊ะเด้อกินกาแฟแล้วๆอย่าลืมไปซักผ้าแล้วก็เอาน้ำมันนวดก่อนค่ำมานวดขาให้ข่อยแน่เด้อ
17: ครับผมเจ้าก็เป็นคนรับผิดชอบต่อหน้าที่ดีเนาะพ่อผู้ใหญ
18: ่แม่นล่ะยายตอนเป็นเด็กน้อยผมละเกเรบ่มีระเบียบวินัยบ่ค่อยรู้จักหน้าที่เจ้าของตั้งแต่มีเมียมานี่ล่ะไข่แน่
17: นั่นละมีเมียดีมันก็ใครบ่นั่นตัวพ่อผู้ใหญ่
18: กับใครอยู่เล่านั่นละเขามาจัดระเบียบให้แบ่งหน้าที่กันเป็นอย่างดีเล่าอยู่ไฟปกครองและการเงินส่วนข่อยอยู่ไฟแรงงานอยู่ภายใต้การปกครองของเมีย
17: ฮะอยู่ภายใต้การปกครองของเมีย
18: ไปเฝ้าไปนวดขาให้เล่าก่อนเดี๋ยวข่อยสิถือกัดเงินเดือน

ไมยาราพายอภพรมีอยู่ไผ่พงศธรเมคอภิสิทธิ์และพาราดอกพร้อมช็อปสินค้าลดสูงสุด 50% ในมหกรรมแมคโครครบรอบ37 ปีอุดรเลิฟไลฟ์อัพ

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai yêu mến nè
1: bố mi đó
0: ý lý thì ai khả năng sản là xoáng mươn đơ
1: bố mi đó
0: khọp khuôn lê lái khắp ai lệ bần chi bố mân cao hoa lạ ổn mát luôn
1: nhưng mà bố mi đó
0: ขอบคุณได้หลายครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมเราว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นเปล่าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากะไสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ําเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่0902927444 0902927444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหั่น
0: โอ้บ่คิดดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: ต้มหยังต้มหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมเพื่อนออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพ่อปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนนำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจทาถูหนวดกระพรอนคลายนำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: บักลาเอาสบู่ก่อนค่ำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน่
1: มันมี2ก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
3: ก็ก้อนสีทองนั่นล่ะค่อยแม่นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเช้านี่0902927444 0902927444หั่นยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
3: เออๆขอบใจเด้อลูกเด้อ
4: ปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายจังวะ
1: แม่ใครรักเจ้าเด้อ
3: รักเยอะไหมล่ะลูก
4: บุ๊กเบาไทยเงาๆวะ
1: เออกะนิดนึงอ่ะแม
3: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: กูเอาเจ้าสันได้บ่แม
3: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: เบาไทยเงาๆเออกะสันใครรักเจ้าหลายๆเด้อ
3: เออต้องอย่างนี้สิ

0: โอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกฮักกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
1: เภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระแสเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระแสเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระแสเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานซีพีด้วยนะคะไม่ลองไม่ได้

0: ที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

0: ปฏิบัติการลูกผู้ชายชุดเล็บครุฑตอนนรกจางซูเหลียงบทประพันธ์ของพนมเทียนบทที่67ค่ายตะวันตกวาระแรกที่สติสัมปชัญญะกลับคืนมาชีพชูชัยบอกกับตนเองว่ามันเป็นครั้งที่สองแห่งการสิ้นท่าหมดอิสรภาพของเขาภายในอุ้งเล็บอินทรีร้ายซึ่งได้ขยุ่มไว้เต็มอุ้งอย่างไม่มีหนทางดิ้นเขาตกอยู่ในที่คุมขังฐานะเฉลยลักษณะเดียวกับที่ได้เผชิญแล้วในนรกของหังหลีแต่ในคราวนี้มันเป็นอเวจีของจางซูเหลียงใจกลางอาณาจักรอินทรีแท้จริงใช่หรือไม่ยังยากที่จะเดาถ้าหากว่ามันใช่ยิ้มของเขาเปิดกว้างออกไปในความรู้สึกนึกคิดเช่นนั้นแน่ละถ้าหากว่ามันใช่นั่นย่อมหมายความว่าจากการฟันฝ่าบุกบั่นอย่างโชคโชนของเขาบัดนี้ได้มาบรรลุถึงประตูชัยด่านสุดท้ายแล้วและในชั้นนี้มันก็มีอยู่สองความหมายเท่านั้นคือวาระสุดท้ายของเขาหรือมิฉะนั้นก็บทอวสานของสมาคมเล็บครุฑไม่มีความเจ็บปวดหรือบาดแผลจากการอะไรปรากฏบนร่างกายของเขานอกจากความรู้สึกมึนงงและเสียวแปรบทางไททอยเบื้องหลังซึ่งเขาแน่ใจว่ามันจะต้องเป็นสันปืนจากการกระหน่ำลงมาในระหว่างพันตูที่แล้วมามันดับความรู้สึกสติสัมปชัญญะลงเพียงชั่วขณะแต่ก็คงจะไม่นานนักบริเวณนั้นเป็นห้องทึบผนังโบกปูนที่เก่าแก่จนปูนที่โบกกระเทาะออกมองเห็นอิฐโบราณแผ่นใหญ่ตะไคร่น้ำจับเขียวอือมีแคร่ไม้ไผ่เล็กๆคือตำแหน่งที่เขานอนอยู่ในขณะนี้พื้นเบื้องล่างชื้นแฉะอากาศหนักกดต่ำตะเกียงลานเล็กๆแขวนอยู่ทางขวามือใกล้ประตูเหล็กซึ่งเจาะเป็นรูโปร่งไว้บางตอนอิสรภาพของเขาถูกกักกันไว้ในบริเวณแคบๆนี้นอกจากเสื้อผ้าชุดเดิมของเขาที่สวมอยู่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างถูกริบหมดไม่เหลือไว้แม้แต่บุหรี่สักตัวหรือไม่ขีดสักก้านเขาพิจารณาดูสภาพของตนเองสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งการใคร่ครวญขนาดหนักเพดานเบื้องบนซึ่งสูงจากระดับศีรษะที่ยืนเต็มส่วนสัตว์ของเขาเพียงระยะมือเอื้อมขึ้นไปกรุไว้ด้วยซุงขนาดใหญ่ทั้งต้นมองเห็นเก่าแก่คร่ำคร่าเต็มทนคล้ายกับมันจะยุบลงมาเมื่อใดยังไม่แน่หยดน้ำเกาะพร้าวราวกับน้ำตาเทียนเล่นหล่นติ๋งลงมากระทบพื้นอยู่ตลอดเวลาแสดงว่ามีทางน้ำซึมลงมาได้ตะไคร่จับจนดูทึบพื้นเบื้องล่างก็ไม่สม่ำเสมอบางตอนทรุดลงไปจนมองเห็นกรวดและทรายที่รองอยู่ชั้นล่างมันเงียบเชียบจนได้ยินเสียงลมในหูของตนเองลั่นอื้อนานๆสักครั้งมีเสียงแว่วเบาๆลอดเข้ามาเหมือนคลื่นที่ซัดกระฉอกและมีเสียงครางกระหึ่มของเครื่องยนต์มันแน่เสียยิ่งกว่าแน่ในการที่จะคเนได้ว่าที่คุมขังของเขาอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าพื้นน้ำในตอนใดตอนหนึ่งของลำน้ำเจ้าพระยาถ้าเช่นนั้นเหนือศีรษะของเขาขึ้นไปคืออะไรอยู่ยังตำแหน่งไหนเสียงหนึ่งปรากฏขึ้นทางประตูเหล็กด้านหน้าชีพแผ่นแผลวขึ้นยืนดวงตาสว่างวาบชิดพื้นเบื้องล่างเปิดเป็นช่องเล็กมือแข็งแรงหยาบกระด้างรุงรังไปด้วยขนผลักถาดขนมจีบซาลาเปาซึ่งบรรจุอยู่เต็มถาดเข้ามาพอเขาพรวดพราดเข้าไปถึงมือนั้นก็หดกลับออกไปพร้อมกับช่องนั้นก็ปิดโครมอาหารอย่างดีชนิดเลวมือนั้นบอกให้เขารู้ว่ายังไม่มีคำพิพากษาให้ตายจากจอมบงการจางซูเหลียงมันได้จังหวะกันพอดีกับที่ท้องของเขากำลังกิ่วจนแทบจะจดสันหลังหูอื้อตาลายไปหมดเขาลากถาดมาที่แคร่สำหรับนอนแล้วยัดมันอย่างไม่เป็นระเบียบลงไปสู่กระเพาะโดยไม่คิดที่จะแสวงหารสชาติของมันนอกจากให้ท้องหนักกระเพาะเต็มครั้นแล้วบัดดลนั่นเองเขาก็ชะงักกึกอยู่กับที่ปากที่กัดซาลาเปาลูกหนึ่งคาบค้างอยู่เช่นนั้นฟันหน้าทั้งสองแถวของเขากระทบเข้ากับสิ่งหยุ่นแข็งๆชนิดหนึ่งให้ตายดับไปบัดนี้เถิดมันไม่ใช่ไส้หมูกุนเชียงหรือไข่อะไรทั้งสิ้นชีพชูชัยกระพริบตาปริบๆเหลียวไปทางหน้าประตูแล้วแบะซาลาเปาลูกนั้นออกอย่างระมัดระวังกระดาษแผ่นหนึ่งพ พับทบกันหลายชั้นสอดซ่อนมาในลูกซาลาเปาปนกับไส้หมูพริบตาเดียวที่เห็นเขาก็คเนียการได้หมดดึงกระดาษลึกลับแผ่นนั้นมาซ่อนไว้ในแขนเสื้อแล้วย่องกริบมาที่หน้าประตูเงี่ยหูสดับฟังเสียงต่างๆที่จะเกิดขึ้นอีกอึดใจใหญ่เมื่อรู้สึกว่าปกติไม่มีอะไรกระตกกระตากเขาก็ปรีเข้าไปหาแสงตะเกียงคลี่กระดาษแผ่นนั้นออกอย่างแผ่วเบาหัวใจของเขาฉีดแรงเมื่อมองเห็นสวัสดิกะเป็นเงาสว่างโร่อยู่ในกลางแผ่นสำหรับอันดับแรกที่ส่องกับแสงไฟมันตั้งอยู่ในสภาพปกติมิได้ทวนซ้ายบิดเบือนไปนั่นแปลว่าข้อความจากปรีดาหันนำที่ส่งห้วนๆมายังเขาเป็นข้อความจริงไม่จำเป็นจะต้องถอดออกมาตามรหัสขณะนี้คุณถูกกักกันอยู่ในค่ายด้านตะวันตกบริเวณรอบนอกของอาณาจักรกลางแห่งสภาอินทรีย์ข้อความนั้นบอกเป็นประโยคแรกด้านนี้คนชื่อฮักเหลี่ยมเป็นนายใหญ่คุณจะได้เผชิญกับขุนพลจางในสภาสูงสุดของลัทธิอินทรีย์อันเป็นโอกาสเดียวที่คุณรอคอยมานานถ้าหากว่าคุณปฏิบัติตามที่ฉันได้แนะนำไว้ก่อนแล้วโดยเคร่งครัดใจความในโน้ตลึกลับบอกห้วนๆไว้เพียงเท่านั้นชีพอ่านทบทวนอยู่หลายครั้งปรีดาหันนำเรียกสถานที่คุมขังเขาในขณะนี้ว่าค่ายด้านตะวันตกนั่นแสดงให้ทราบชัดว่าอาณาจักรอินทรีย์ของจางซูเหลียงมีความกว้างใหญ่ไพศาลและลึกล้ำเพียงใดและที่เขาถูกยึดตัวมาได้ในครั้งนี้เขายังไม่ได้ตกอยู่ในอุ้งมือจางซูเหลียงโดยตรงมันลี้ลับซับซ้อนมหัศจรรย์เพียงไรบ้างในการที่เขาจะเข้าไปจนถึงใจกลางแห่งรังอินทรีย์อันมีจอมบงการจางซูเหลียงสถิตอยู่บนบัลลังก์สำหรับนางฮักเหลี่ยมที่ปรีดาหันนำบอกมาว่าเป็นยมบาลประจำด่านที่ควบคุมเขาไว้เพียงบริเวณรอบนอกนั้นก็ไม่เคยปรากฏนามผ่านหูของเขาอยู่ในบรรดาเซียนของเล็บครุฑมาก่อนเลยและในอเวจีมหาศาลของจางซูเหลียงนั้นประกอบขึ้นด้วยด่านชั้นนอกซึ่งมียมบาลประจำบริรักษ์ปากทางอยู่สักกี่ด่านกี่คนเหตุใดหล่อนจึงไม่บอกเขามาเพื่อการเข้าใจอันจะแจ้งไว้ด้วยปรีดาหันนำมีพฤติการอันเร้นลับอมพนำเช่นนี้เสมอยังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่หล่อนอำพรางเขาอยู่นั่นล้วนแต่เป็นอุปสรรคแห่งงานสำคัญทั้งสิ้นกี่โมงกี่ยามจะผ่านไปเขาไม่อาจจะทราบได้ขณะที่นอนกระสับกระส่ายรอในสิ่งที่จะเกิดขึ้นบนแคร่ไม้ไผ่เล็กๆของห้องนั้นภายหลังจากที่ทำลายสารลับจากปรีดาหันนำโดยไม่ให้เหลือซากทิ้งไว้เป็นหลักฐานต่อมาเสียงกริ่งครางขึ้นหน้าประตูแสงสว่างจากไฟฟ้าเดินทางจ้าเข้ามาก่อนแล้วบานประตูหนักทึบก็เผยออกยักษ์วัดแจ้งโกนศีรษะเกลี้ยงกล่าวสองตัวก้าวเข้ามาเสียแยกเขี้ยวอันเหลืองอ๋อยเหมือนจะยิ้มด้วยโบกมือใหญ่เทอะทะเป็นอนัตสัญญาณเรียกเขาให้ลุกขึ้นออกมาจากที่คุมขังอีกมือหนึ่งถือเงาสั้นดูขาวเป็นมันปราบสะท้อนแสงไฟชีพชูชัยลุกขึ้นและเดินออกมาโดยดีเขาถูกนำเดินไปอย่างอิสระโดยไม่มีการเกาะกลุ่มนอกจากจะมีเจ้ายักษ์หัวล้นสองคนขนาบหน้าและหลังไปตามหนทางอันวกวนสลับซับซ้อนและได้มาเผชิญกับฮักเหลี่ยมนายทวารด้านตะวันตกของจางซูเหลียงผู้อยู่ในวรรณะของเซียนชั้นปลีกย่อยนอนเอ้เต้กลืนควันฝิ่นอยู่บนเตียงไม้มะเกลือขัดมันภายในห้องมีบรรยากาศอบไปด้วยธูปและเครื่องหอมแบบจีนแท้เครื่องประดับประดาล้วนแล้วแต่เต็มไปด้วยสิ่งที่มีค่าสมฐานะเซียนแต่คงจะไม่มีฤทธิ์จนถึงขั้นห้องเต้เช่นหังหลีหรือฟงเทียนที่เขาได้ผจญมาแล้วชายผู้นี้อ้วนเตี้ยผมบางมีหนวดมุมริมฝีปากด้านบนทั้งสองข้างงงลงมาจดกันที่คางตาใหญ่โปนดูเหมือนถลนการที่ได้พบกับหังหลีหรือฟงเทียนมาแล้วทำให้เขามองดูแม่ทัพด้านตะวันตกของจางซูเหลียงไร้ค่าไปอย่างปราศจากความหมายคุณรู้แล้วไม่ใช่เหรอว่านายใหญ่ต้องการพบฮักเหลี่ยมซักเอาด้วยน้ำเสียงขุ่นๆแต่ก็ยังมีแววให้เกียรติอยู่บ้างในสรรพนามอสุภาพแทนที่จะใช้เองหรือมึงจะอย่างไรก็ตามเล็บครุฑชั้นนายทหารอย่างฮักเหลี่ยมอาจจะรู้จักมนุษย์ที่มีนามว่าชีพชูชัยอยู่ดีแล้วคนของนายใช่ไหมที่ไปลากเอาฉันมานี่ เขาย้อนหักเหลี่ยมก้มศีรษะลุงน้องของลายน่ะเลวมากรุมเล่นงานฉันแทบลากเลือดแล้วจึงนำตัวฉันมานี่แหละความจริงก็ควรจะบอกฉันให้รู้ดีๆและฉันมาเองก็ได้ฉันไม่มีโอกาสรู้เลยว่านายใหญ่ต้องการพบตัวฉันและตามปกติเวลานายใหญ่จะใช้งานหรือนัดหมายอะไรเขาก็บอกให้ฉันรู้โดยวิธีใดวิธีหนึ่งนี่อะไรกันฉันไม่รู้มาก่อนเลยจู่ๆก็มีเล็บครุฑจำนวนหนึ่งเข้าไปใช้กำลังกับฉันโดยอ้างว่าเป็นคำสั่งของนายใหญ่ฉันไม่เข้าใจเลยคุณไม่รู้ตัวมาก่อนเลยว่านายใหญ่ต้องการพบฉันรู้ก็ต่อเมื่อคนของนายช่วยกันทันหลบหนังหัวของฉันนั่นแหละแต่คุณต่อสู้โอ้มือตีนของฉันทั้งสี่ข้างนี่ยังอยู่ครบใจฉันนอนยิ้มรอบาทาของพวกนายอยู่อย่างนั้นเหรอฮักเหลี่ยมแต่นั่นมันจะเป็นความหมายว่าตลอดเวลาคุณได้พยายามหลีกหลบการค้นหาตัวของเราเสมอมาครั้นเมื่อพบคุณแล้วคุณก็ยังพยายามที่จะต่อสู้หลบหนีก็ฉันบอกแล้วยังไงล่ะว่าฉันไม่รู้ว่าใครเป็นใครเมื่อนายใหญ่ต้องการจะพบตัวฉันหรือจะใช้งานอะไรก็ทำไมไม่บอกให้ฉันรู้ตัวล่ะอยู่ๆก็มีคนจู่โจมเข้าไปตั้งท่าจะเล่นงานฉันและนายก็รู้อยู่แล้วว่ามนุษย์อย่างฉันน่ะต้องอยู่อย่างระวังภัยยังไงฉันถือว่าฉันปลอดภัยไว้ก่อนฉันเสียใจฮักเหลี่ยมพูดเสียงอ่อนลงที่เกิดเรื่องเช่นนั้นทุกสาขาของเล็บครุฑได้รับคำสั่งจากนายใหญ่ให้ตามตัวคุณมาให้ได้และลูกน้องของฉันเป็นฝ่ายที่ได้คุณมาฉันเองก็ไม่รู้ความประสงค์ของนายใหญ่มาก่อนว่าเขาต้องการพบตัวคุณด้วยประสงค์อะไรเมื่อรับคำสั่งฉันก็สั่งงานไปทางคนของฉันคุณคงไม่เป็นอันตรายนักไม่ใช่หรืออ๋อไม่เป็นไรหรอกเนื้อหนังมังสาของฉันมันดูจะชินกับเรื่องผันนี้เสียแล้วสิว่าแต่เดี๋ยวนี้นายก็ได้ตัวฉันมาแล้วฉันเองก็ไม่ได้คิดที่จะบิดพิ้วอะไรอยากจะพบนายใหญ่อยู่เหมือนกันว่าเขาจะมีอะไรกับฉันบ้างเป็นสิ่งที่คุณจะรู้เองได้ในเมื่อได้พบเขาฉันไม่เข้าใจอะไรทั้งสิ้นความจริงคุณก็เป็นสาขาหนึ่งของสมาคมของเราและผลการปฏิบัติงานของคุณก็ประจักษ์ชัดในสายตาของวงการเราดีอยู่แล้วทว่ามันออกจะมีลับลมคมในอยู่ในข้อที่ว่าคุณทำงานให้อย่างชนิดเอกเทศเป็นครั้งไปไม่ได้สังกัดอยู่กับเราโดยตรงเล็บในการต้องการพบคุณของคุณพลจางคราวนี้ก็เหมือนกันโดยคำสั่งของเขาทำให้ฉันสงสัยว่าคุณกับเขาจะมีอะไรเงื่อนงำกันอยู่คือเขาเป็นฝ่ายค้นหาติดตามส่วนคุณอยู่ในระหว่างหลบหนีหลีกเลี่ยงมันผิดกับสมาชิกเล็บครุฑทั่วไปที่ทำงานอยู่ในอาณัติของพวกเราเรื่องมันเป็นอย่างนี้ฮักเหลี่ยมที่รักชีพชูชัยรินน้ำชาลงถ้วยเล็กๆและยกขึ้นซดหยิบขนมจานอับใส่ปากเคี้ยวเล็บครุฑไม่ได้คิดที่จะเลี้ยงฉันจริงจังอะไรโดยพฤติการที่แล้วมาคือเมื่อจะให้ฉันทำงานอะไรก็ว่าจ้างกันมาเป็นชิ้นๆพอเสร็จแล้วก็ตัดหางฉันปล่อยวัดให้ฉันลอยละล่องไม่มีงานจะทำโดยต้องหันเข้าหาอาชีพเดิมๆของฉันดำรงตัวไปจนกว่าเล็บครุฑจะต้องการตัวฉันอีกมันไม่ใช่ว่าฉันไม่ต้องการจะเข้าร่วมมือหรอกนะเป็นเพราะพวกนายไม่อ้ามือออกรับฉันเองและจะให้ฉันทำยังไงล่ะฉันต้องบินเดี่ยวละเหเล่ร่อนไปตามทิศทางของฉันซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าจะไปสุดสิ้นตายโหงเอาเมื่อไหร่ก็ไม่ใช่เพราะเล็บครุฑไม่ได้ถือฉันเป็นคนของสมาคมหรอกเหรอฉันไม่มีหลักประกันไม่มีนายคุ้มหัวไม่มีแหล่งจะซุกผิดกับพวกนายนี่ที่มีสมาคมปกปักอยู่ไม่ต้องดูอื่นไกลหรอกขณะนี้ตำรวจเปิดสักลาล่าฉันอยู่จ้าละวันเล็บครุฑเกื้อหนุนช่วยอะไรฉันบ้างทั้งที่ฉันเองก็ทำงานอย่างชนิดถวายชีวิตนับครั้งไม่ถ้วนแล้วไอ้เรื่องเงินเรื่องทองที่จ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับฉันน่ะอย่าไปพูดถึงมันเลยเพราะไม่งั้นฉันจะเอาอะไรกินทำไมถึงไม่เพ่งเล็งกันถึงจิตใจเลือดเนื้อและก็ชีวิตที่เคยสละให้ดูไม่คำนึงถึงอะไรเลยบ้างล่ะฉันเองก็หวังที่จะได้บารมีของนายใหญ่คุ้มหัวฝากเนื้อฝากตัวถ้าดีก็ขอให้ดีด้วยถ้าพลาดชิบหายตายโหงฉันก็ยินดีที่จะตายแทนให้ก่อนอย่างนี้แล้วฮักเหลี่ยมลองตรองดูบ้างสิว่าหัวอกของนายชีพชูชัยคนเนี้ยมันจะเป็นยังไงคำพูดของเขาได้ผลสมคะเนดวงตาของฮักเหลี่ยมฉายแสงเป็นประกายด้วยความพึงพอใจและยิ้มร่าออกมาขณะที่เอื้อมมือมาตบแขนเขาหนักๆฉันเห็นใจคุณชีพสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ฉันเคยคิดมาก่อนเหมือนกันและต้องการจะทราบจากปากคำของคุณเองเท่านั้นแหละเป็นการแน่นอนเหลือเกินที่ว่าเล็บครุฑต้องการคนมีฝีมืออย่างคุณและต้องเลี้ยงจนถึงที่สุดไม่มีการทอดทิ้งละเลยซะ สำหรับฉันพร้อมอยู่เสมอที่จะสนับสนุนคุณเพื่อให้นายใหญ่เห็นแต่ความจริงเขาก็มองเห็นความสามารถของคุณอยู่ตลอดเวลานะเว้นเสียแต่เขาจะไม่แน่ใจว่าคุณจะพักดีขอเขาหรือไม่เท่านั้นชีพหัวเราะเบาๆบรรยากาศอันเคร่งเครียดน่ากลัวซึ่งนายทวารด่านแรกของเล็บครุฑวางไว้สำหรับเขาบัดนี้แปรไปอีกลักษณะหนึ่งการเล่นกันด้วยวาทศิลป์ระหว่างมนุษย์อย่างเขาและนายทวารของจางซูเหลียงมันย่อมแจ้งอยู่แล้วว่าจะต้องถูกถ่ายทอดไปสู่จอมวงการเล็บครุฑโดยแท้และนั่นเป็นผลดีสำหรับเขาในการที่จะดำดิ่งเข้าไปถึงรากแก้วคนเราไม่ว่าจะทำงานอะไรถ้ารักการเจริญก้าวหน้ากันแล้วก็มันก็ต้องทำกันแบบที่ซื่อสัตย์ภักดีฉันเองถึงจะเป็นทุจริตมิจฉาชีพโดยได้บุกบันมาจนถึงขนาดนี้แล้วฉันก็หวังที่จะให้ได้ดีทางนี้ให้จงได้แต่ฉันก็เห็นใจขุนพลจางอยู่เหมือนกันในข้อที่เขาอาจจะระแวงฉันอยู่บ้างมันเป็นเรื่องความรอบคอบของคนฉลาดอย่างเขาสำหรับฉันก็ได้แต่พิสูจน์ตัวเองเพื่อให้เขาเห็นมาโดยลำดับเท่านั้นแหละกี่ครั้งกี่ขนมาบ้างแล้วล่ะที่ฉันทำงานให้เขาโดยไม่คิดถึงชีวิตและงานแต่ละชิ้นที่เขามอบมาให้ฉันทำอย่างง่ายก็แค่ตายทุกครั้งไปฮักเหลี่ยมเปิดยิ้มอย่างกว้างขวางมาอีกครั้งฉันยินดีเหลือเกินที่ได้ยินคำพูดของคุณแบบนี้แล้วเดี๋ยวนี้ฉันก็ไม่ได้ลังเลที่จะส่งคุณต่อไปยังที่ประชุมใหญ่ของพวกอินทรีย์ของขนผลจางแล้วแต่ก่อนอื่นสำหรับก้าวต่อไปที่คุณจะเหยียบย่างเข้าสู่วงการใกล้ชิดของเราคุณจะทำพิธีปฏิญาณตนตามลัทธิของเราได้ไหมมันไม่มีอะไรที่ฉันจะต้องขัดข้องเลยเขาเน้นเสียงหนักแน่นในลำคอก่อให้เกิดความเชื่อมั่นในฝ่ายที่เพ่งพินิจจับจ้องอยู่จะให้ฉันกรีดเลือดสาบานต่อหน้าจางสูเหลียงเดี๋ยวนี้ก็ได้คุณไม่ต้องทำถึงอย่างนั้นหรอกเพราะนายใหญ่เขาไม่ได้สนใจกับสิ่งนั้นโดยถือเป็นเรื่องศักดิ์สิทธิ์จริงจังนักฉันเองต่างหากในฐานะที่รับรองคุณเข้าไปเป็นฝ่ายที่อยากจะให้คำปฏิญาณให้สัจจะต่อคุณความจริงมันเป็นเรื่องเก่าที่ล้าสมัยของอั้งยี่ในคราวก่อนๆซึ่งเดี๋ยวนี้ดูจะเป็นเรื่องไร้สาระไปแล้วแต่สำหรับฉันยังถือมั่นอยู่เพราะมันเป็นสิ่งผูกพันและให้กำลังใจชนิดนึงมีอิทธิปาฏิหาริย์อยู่เพราะทุกคนถือว่าการกรีดเลือดและก็ดื่มปฏิญาณตนต่อสรณะยึดมั่นของเราก็เท่ากับประกาศความเป็นพี่น้องร่วมเป็นร่วมตายและจะไม่มีวันทรยศหักหลังกันเลยไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นคุณเพียงแต่แสดงความบริสุทธิ์ใจของคุณให้ฉันเห็นเท่านั้นก่อนที่ฉันจะส่งคุณไปสู่สภากลางแห่งอาณาจักรอินทรีย์ฉันต้องการจะสาบานต่อหน้านายเสียเดี๋ยวนี้เลยเพื่อจะได้สิ้นการเคลือบแคลงไปสักทีและใจจริงฉันก็อยากจะพบขุนพลจางให้เร็วที่สุดเพราะจะถือว่าเขาจะเป็นหลักประกันที่ดีที่สุดสำหรับฉันหากเขาเลิกระแวงฉันสักทีเล็บครุฑด่านแรกมองดูเขาด้วยประกายตาแห่งมิตรและเลื่อมใสศรัทธาเต็มที
1: ่สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเมื่อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดัน
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ังแรกในอุดรธานีตื่นตากับน้ำตกยักษ์สูงเทียบเท่าตึก10ชั้นอิ่มอร่อยกับเซเลบริตี้เชฟกว่า50ชีวิตสนุกสุดเหวี่ยงกับมิลลิก้องห้วยไร่มายาราพายอาภาพร
1: รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรักLove Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมาหา

0: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาไทยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสุโขทัยให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
2: ไอ้ยืมเงินแน
3: ่บ่มีดอก
2: อีหลีที่ไอ้คันแท็กซี่ละ20,000เด
3: ้
2: อ
3: บ่มีดอก
2: ขอบคุณหลายๆครับไอ้เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโด
3: ดยังว่าบ่มีดอก
2: ขอบคุณหลายๆครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
3: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
2: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
3: แต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
2: โอ้ยผมเราว่าอ้ายบ่คิดดอกนำผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
3: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกระใสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่090-292-7444 090-292-7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหั่น
2: โหบ่มีดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
3: จมหยังจมหยัง
2: บ่มีหยังครับอ้ายผมทวนออเดอร์ซื้อๆ
3: แล้วไป
4: ว้ายยายมานแม่นเจ้าเฮ็ดอีหยังนั่งก้มหน้ากูสู้อยู่หันยายเบิ่งข่าวตัวหำป๊าดยายเจ้าคือตาดีแท้โทรศัพท์จอน้อยๆเจ้าก็แนมเห็นตีเดียวนี่ก็เห็นล่ะเนาะชัดเจนน้ำพร้อมนั่งอยู่นี่เหลียวเห็นหอดเชียงใหม่พุ่นอย่าคุยหลายนั่งอยู่อุดรจังใดสิแนมเห็นเชียงใหม่เดี๋ยวนี้ก็มาเบิ่งติลานี่มันแม่นเชียงใหม่บ่เออแม่นอีหลีล่ะเฮ้ยเบิ่งใน YouTube มันก็เห็นนั่นล่ะเบิ่งอยู่ไสก็เห็นคือเก่านั่นล่ะคันคนมันตาดีมีเคล็ดลับบ่ยายผมตาบ่ดีเด้เดี๋ยวนี้ขับรถย่ามือขึ้นก็เลี้ยวบ่เห็นหุ่นเอาอันนี้ไปอีหยังล่ะนี่ยายสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกระปุกละ650บาทอยากได้กระโทรหาเพิ่นโลด090-292-7444 090-292-7444ส่งฟรีหอดเฮือน090-292-7444ส่งฟรีหอดเฮือนตียายสั่งมากินเด้อ
5: ครับผม

0: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่มแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการคันจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจทาถูหนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: บักลาเอาสบู่ก้อนค่ำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
2: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
1: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หันยืนมาให้แม่แน่
2: เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
1: เออขอบใจเด้อลูกเด
2: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายเถอะวะแม่ไปรักเจ้าเด้อ
1: รักเยอะไหมล่ะลูก
2: บุ๊บมองไทยเงาๆวะเออกะนิดนึงอ่ะแม
1: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
2: เอาเจ้าสารีบอกแม
1: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
2: โอ้ยเท่เงาๆเออกระสันเคยรักเจ้าหลายๆเด้อ
1: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าไม่มึงบอกฮักกูบัดไหนแพ้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
3: เภสัชโมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระแสเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระแสเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระแสเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจีเอ็มพีด้วยนะคะไม่ลองไม่ได้

0: ชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นแน่นเลือกของแถมได้2ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวใส่เฮ็ดเปียกเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก่อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคากันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้อบอก
1: คุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระไสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
2: พระเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
4: ณช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องตั้งหน้าตั้งตารับฟังรายการมวลทะลุทง

0: นเก่าเราบ่กิน
1: ว้าว
0: ยาบ่สู
1: บ
0: น้ำบ่อาบผ้าบ่ซักเครื่องบ่สีมีบ่ใส่โคตกไทบ้านหน้าบ้านบ้านแซวเป๋ๆปากแป๋ๆเฝ้าแวะๆทูจ้าทูจ้าคุณบอยชุนพันธ์

0: ระคุณ
1: พี่น้องเอ๋ยข้าได้ยินคําเว้าผมในอย่าเฝ้าจมล่างเถื่อขมขี่เพียภายนาหักสิดีอย่าสุติเตือนเว้าพักกระเดามันขมคืนล่างเถื่อกินลาบก้อยยังสิโอแม่นเอาหา
0: ได้หูจักกับบ
1: ่มาแล้วมาเอาแนวไปไว้มาเอาในโนไปหวาน
0: หล่อล้ําร
1: อมาเอาแนวคนผู้หายและยังขี่ข้านไปไว้ท่าตื่นสวยได้เวลาขึ้นตั้งนั่งห้านครับโคศกไทยบ้านนาบันบานดังปีปีปากแปแปเว้าเวะเวะท่านกมกอกมก่อยขึ้นตั้งนั่งห้านตะหมอบตอบขา
0: วันวันนั่งเว้า
1: หนบมือจอก
0: อ
1: ย่อขึ้นสุดศอกทุจ้าถูจ่าก ราบเฮือนกราบซ่าน
0: มอบให้แกกัน
1: กราบบ้านกราบซอง
0: เล่งโทกันเบอร์โ
1: กราบพี่กราบน้อง
0: จัดไปทู
1: สู่ผู้สู่คนครับน้ำพี่น้ำน้องน้ำอีพ่ออีแม
0: ่
1: เข้าสู่บรรยากาศของเสียงเพลงเสียงล่ำกับช่วงของรายการม่วนทะลุทุ่งนะครับหวัดดีครับบอยสุนทรชัยครับ
2: ครับสั่งกาแฟนะครับ
1: ครับผมเอาจากกองครับคุณพรชัย
2: สี่กองครับ
1: กาแฟสี่กอง 1,000 บาทเอาอย่างแถมครับคุณพี
2: ่น้ำมันเขียวแถมครับ
1: แถมเป็นน้ำมันเขียวเนาะครับเนาะ
2: ครับผม
1: ที่อยู่เดิมไม่เปลี่ยนแปลงนะพี่นะคุณพรชัยวรรณพัฒน์นะครับ
2: ครับ
1: โอเคครับเดี๋ยวผมจะส่งให้ครับ
2: ครับผม
1: ครับสุขภาพแข็งแรงครับพี่ฝนตกบ่ทางอำนาจอ่ะ
2: เมื่อนี้บ่ตกครับเมื่อวานนี่ตกอยู
1: ่ว้ายทางอุดรว่าแม่นฟ้าฮั่วแต่มื้อขึ้นเนี่ยโอเคครับอายครับขอบคุณหลายๆครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับ0902927444ครับ0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานบ้านสมุนไพรก้อนขำนะครับ0902927444สั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์นะครับโทรหากันสันตัวไทยเฮา0902927444ครับเบอร์ดีเบอร์เดิมเบอร์เก่าเบอร์มานเบอร์ที่เฮาสามารถสื่อสารทักทายเว้าจากันเข้ามาได้เลยนะครับ0902927444 0902927444เบอร์ดีเบอร์เดิมเบอร์เก่าเบอร์หมานนะครับพี่น้องเนาะอาส่งแรงใจกันมากกันแล้วกันนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนเอาพ่อกันใหม่ๆเว้าไปหลายมันเหี่ยวมันยืดเปิดภูมิใหม่ควมเว้าพะแทงหลายส่งแรงใจกันซะก่อนเถอะโดยสารฮักโดยสารใจส่งแรงจิตเติมแรงใจหากันครับ

หลานังเอ้ยสิบละไม่เศร้าละไม่คะนิ่งนำแต่ไม่ดูสิบหมื่นสู่เศร้าหมื่นสู่คะนิ่งเจ้าเมนผู้เดียวตาใส่ไอ้กะบัวสิงตาขัวไอ้กะบัวเหลียวเที่ยวเบิ่งสาวใหม่ในหัวใจของบักอายมีแต่น้องหม่อมพะนางนี่แล้วนางเอ้ยนางเอ้ยเฝ้ามองเฝ้าแยงฮักปานแต่งแพงปานดวงตาตั้งแต่

0: ขับรถส่งนักเรียนทุกวันแต่ว่ามื้อนี้คือสิขับส่งบ่ได้ดอกล่ะฝนมันตกฝนมันตกว่าซั่นเอ้าบ่ได้ขับรถยนต์ที่ส่งนักเรียนบ่ขับ3ล้อเครื่องหลังคากะหัวเพิ่นว่าโอ้ยจะแม่นคักแน่ขอบคุณนะครับคุณพ่อนะครับทั้งพ้นสูงชัยว่านครับเอากาแฟ2กล่อง600บาทหลานกะจักสิได้ไปโรงเรียนบ่ได้ไปดอกนุ่มไหวเบิ่งอยู่ฝนตกคักแน่ขอฟังเพลงดาวตกบ้านน้องของสายันนะครับส่วนคุณพ่อนะครับทั้งนนสังครับอีพอว่าได้ของละเด้อเบาบ่อยขอฟังเพลงดอกจันทร์ประหันใจว่าสั่นสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ไปหน้าไม่ซะหนึ่งว่า
0: ครับผมสวัสดีครับแม่ดม
1: จิ้มนวดไม่แม่อีแน่สองขวดเอา
0: จ้า
1: เอาเย็นเด้อเอาคู่นึง
0: ได้ครับได้ครับนวดเย็นสอง
1: จ้าสวัสดีจ้า
0: สวัสดีครับแม่สุขภาพแข็งแรงแก้มแดงอ่องต่องครับ
1: จ้าสาธุสาธุ
0: ครับขอบคุณครับแม่สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณทุกแรงใจครับที่อยู่น้ำกันตรงนี้คิดอยากนำผู้ไปโรงเรียนคิดอยากนำผู้ไปเฮ็ดงานล่ะครับฝนตกจังสี่คันผู้มีรถยนต์ก็ไข่อยู่ดอกคันผู้ขี่มอเตอร์ไซค์คันผู้นั่งรถสองแถวแล้วก็โอ้ยอีแม่เอ้ยน่า
2: เป็นหัวใจ
0: เปียกจืดสมัยบ่าวบ่อยนี่ผมเฮ็ดจังสี่เด้คันมือได้ฝนตกนี่เนาะผมสิพับสุดนักเรียนพับเกือบพับถุงเท้านี่ใส่
2: น้องนาง
0: กระเป๋าไปเลยแล้วก็เอาถุงพลาสติกมัดหัวนะครับไว
2: ้มองเป้าว่า
0: บาดที่นี่กะสิใส่สุดธรรมดาไปเปลี่ยนอยู่หน้าโรงเรียนพุ่นล่ะ
2: สงใจทัน
0: รีดซะก่อนแล้วค่อยพับไปเนาะแม่เนาะผู้ใส่มันก็ง่ายอยู่ดอกบ่าวบ่อยเอ้ยผู้หญิงนี่แล้วมันยากหลายจักเปียกจักจื้นจักจื้นจื้อโอ้สุยางสุเนว
2: ผู้สาวหมอปลา
0: 0902927444
2: เกียรติอาย
0: เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดี
2: นวลน้อง
0: กับลูกหลานบ้านสมุนไพรก้อนคำสั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์โทรกันเขามาได้เลยรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับ0902927444เด้อนะครับอยู่จุดไหนอยู่ที่ใดก็ส่งกำลังแรงจิตเติมกำลังแรงใจให้ส่งกำลังแรงใจหาบักลาก่อนค่ำกันน้ำแน่รับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับไปต่อตัวดาวตกบ้านน้องพี่เป้าสายันสัญญาตามด้วยดอกจานประหันใจมนแคนแก่นคูณ2ผลงานเพลงในช่วงนี้ครับ

0: วัสดีครับคุณแม่ดวงฤทัยครับ
1: ค่ะลูกอันเอาอันยานวดให้หมอคู่นึง
0: เอายานวดคู่นึงสูตรร้อนกับเย็นบ่ครับหรือเอาร้อนเบิดคือเก่า
1: เอาอันร้อนกับเย็น
0: ร้อน1เย็น1กระปุกนะแม่นะ
1: ค่ะ
0: 300บาท300บาท
1: จ้าจ้า
0: แนวแนวอื่นบ่ท่านเอาเนาะบ่ท่านเบิดเนาะ
1: จ้า
0: จ้าจ้าเอาขอบคุณครับแม่ฝนตกน้ำมูบ่ทางห้วยเมฆกาฬสินธุ์น่ะ
1: โอ้ตกบ่อยู่จักเทียมมอแม่ๆๆๆอยู่นี่ไปงาน
0: ใหม่อันนั้นมอแม่ๆๆอันนี้มันหวยว่ามันฝ่าหัวพุ่นนี่แม่
1: ข้าวฟ้าทํามื้อเครื่องตะละยามมื้อเว้นนี่จังซี่แล้ว
0: กินดอกกินเนาะไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานก็ยากเนาะแม่เนาะจ้าเอาขอบคุณค่ะแม่เดี๋ยวลูกจัดส่งให้ครับ
1: ครับ
0: ครับครับสวัสดีครับแม่ขอบคุณครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำนาไม่หลังไม่เบอร์เดียวกันเด้อครับ0902927444บ้านก้อนคำบ้านสมุนไพรก้อนคำมีสินค้าอย่างแน่นุ่มบอยไปฟังพร้อมๆกันครับสวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนางกระโอยข้านกี้กวยเอาดาขึ้นก่อนเอากระสายเซนก่อนค่ำไปกินคู่กันครับกาแฟก่อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทนะครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึง

0: ผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบปลุ่มผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกลองสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาเซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444090-292-7444

0: ลโหล
1: ครับแม่บ้าบ่อยครับ
0: แม่แชมนี่น่ะ
1: ครับแม่แชมครับ
0: แม่แชมสารคาม
1: ครับผม
0: แม่อยากได้กาแฟสัก2กล่องแม
1: ่กาแฟ2กล่องแม่แชมอยู่ว่าปุ๋ยที่อยู่เดิมนี่เน
0: าะจ้าจ้า
1: จ้า
0: เวลาบ่ได้บอกบ่ได้บอกเนาะมีข้อมูลเหรอเนาะ
1: มีข้อมูลแล้วครับแม่แชมครับ
0: แม่เอา2กล่องเด้อ
1: จ้า2กล่อง600บาทนะครับคุณแม่นะ
0: จ้าจ้า
1: จ้าสวัสดีจ้าสุขภาพแข็งแรงครับ
0: มื้อไหนสิฮ้อนล่ะมื้อไหนสิฮ้อนล่ะ
1: มื้ออื่นก็ฮ้อนอีแม่ล่ะครับมื้ออื่นก็ฮ้อนแม
0: ่แม่สิได้อยู่บ้านทาสนอกแม่สิได้อยู่บ้านทาม
1: ื้ออื่นก็ฮ้อนล่ะครับแม
0: ่จ้าจ้าสิแม่สิรอมื้ออื่นเด
1: ้อได้ครับแม่ขอบคุณครับอ
0: ยู่บ้านสาวสิบ่ไปทางสิบ่ไปทางใดนะ
1: ได้ครับแม่ครับได้ครับ
0: จ้าจ้าแม่เอาหลายเที่ยวล่ะนี่ดีกาแฟดีดีป่ะ
1: โอ้ยดียนบ่แม่กินแล้วไข่แน่ยนบ่
0: แน่แล้วบางกินแล้วแข็งแรงเบาเนี่ยเบาโตดีดี
1: โอ้ครับแม่ครับ
0: ว่าเขาว่าเขากับว่าเจ็บว่าหนังดีดีดีว่ะ
1: อือครับแม่แ
0: ม่เป็นมะม่วงกระดูกเป็นบ่
1: แม่ครับผม
0: นั่นล่ะแม่ตะกี้แม่เป็นหัวเขาเจ็บแม่ตอนนี้แม่เศร้าเจ็บเลยไหมฮะ
1: อือเขารันก็ก็เจ็บกับว่าเจ็บคือเก่าแล้วเนาะแม่เนาะ
0: ใช่แม่ก็ได้อยากกินตอนเนี้ยตอนนี้เอาสองฟังก็ได้แม่เงินบ่หลายตอนเนี้ย
1: ได้ครับแม่ครับเดี๋ยวลูกไส้จะส่งให้เด้อ
0: ตอนไหนแม่เงินหลายแม่ทั้งเสียอ่อนชี้กล้อง
1: จ้าแม่ได้ครับเดี๋ยวลูกไส้จัดส่งให้ครับแม่แคมครับ
0: จ้าจ้าสวัสดีจ้า
1: สวัสดีจ้า
2: สวัสดีครับบ้านสมุนไพรก่อนครับครับ
3: เดี๋ยวครับ
1: ครับพ่อว่าจังไดเน
3: าะโอ้เจ้าโอ้เจ้าก็ชอบไอ้ชอบขอบคุณเงินยาสนอกโอ้เจ้าจะได
1: ้โอ้เป็นจังไดอีบ่เป็นจังได
3: ได้เงินเงินแล้วดีสั่งอีกจักมีกล้องถือไว้ดีแล้วมันดีครับลูก
1: ครับพ่อเดี๋ยวอีกสี่กล้องสิครับพ
3: ่อเลยว่าบ้านในเงินอยู
1: ่โ
3: อ้เอามูน้ำกันจะหาคนว่าโอ้ยมันจะเนาะ
1: คร
3: ับเรื่องโทษจะดีหาคนมาเกินเนาะ
1: ครับพ่อ
3: ฟังเพลงฟังเพลงโอ้ยมันอันนั้นไหม
1: ครับพ่อ
3: มีบางอย่างได้โอ้ย
1: อือ
3: ว้าชอบมว้าอายุเยอะชิบแตนเลยเนาะที่ยี่ยางว่าได้ไหม
1: ครับพ่อ
3: ยางกับพ่อไปใช้บ้านนี่ว้ายต้องยึดเสียสอนฟ้าเพื่อนเนาะ
1: จุ่มือดีที่สว่างไรที
3: ่เออสว่างลุกขึ้นมากกับยางโอ้ยชาวบ้านชาวบ้านถึงก็ขอบขึ้นแล้วได้เงินเงื่อนเฮือนสั่งอยู
1: ่โอ้ของอีพ่อเป็นยากระใสเส้นเนาะที่อีพ่อสั่ง
3: เออจะใช้เส้นนี่แล้ว
1: โอ้ครับพี่พ่อครับ
3: จะใช้เส้นอยากวัดเด่นข้ออะไรอย่างมุ่งเนี่ย
1: เ
3: นี่ยใส่เนี่ยมาเนี่ยมาอะไรบาทเนี่ยเนี่ยไปใส่มาใส่โมกข้าเจ้ากินน้ำโมกเนี่ยกันใส่น้องมันจะคนกินสองเท่ากับสี่เบิร์ดแล้วเนาะ
1: ครับ
3: ม
1: ัน
3: สามสิบมันสามสิบแคปซูลมันบ
1: อครับแมนครับพ่อครับ
3: เออเนี่ยแหละกินไปแล้วมันหลายห้าเมื่อเลยเนาะ
1: ครับพ่อ
3: สองหาเป็นสิบได้เพิ่งกินน้ำเนี่ยเหลืออยู่ประมาณสักว่าเพราะฉันสิบเม็ดนี่ละ
1: อือครับพี่พ่อ
3: โซ่ฟังโซ่ให้โซ่ละฟองละฟองอะไรอะไรสักนั่นเรื่องสิเนี่ย
1: ได้ครับพ่อครับ
3: เออ
1: พ่อหลายๆเด้อพ่อหารเด้อสุขภาพแข็งแรงเด้อพี่พ่อขอบคุณที่
3: ครับครับคร
1: ับ
3: โอ้เช่นเช่นกับฟังดี
1: ครับผม
3: ฟังเช่นฟังอย่างโอ้ย
1: ครับ
3: บรรยากาศดีเนาะบรรยากาศดี
1: ครับพ
3: ่อครับครับครับ
1: ขอบคุณครับพ่อสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับ
1: ครับผมครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
1: ครับผม
4: อันของอ่างอ่างธนาที่ว่าสร้างหมดก่อนกาแฟย่ายหมดแล้วว่าสิสร้างขอสร้างอีกว่าจําจ้า
1: ได้ครับ
4: กินดี
1: ครับ
4: สําหรับคนกินดีคนว่าคนเฒ่าปวดเฒ่าเมีย
1: อือ
4: คนว่าคนกินคือ
1: ครับผม
4: อันตะก้อนอันสร้างไปซี่กองก็ได้ข้าวเดียงดอกละสร้างมือมือก็ได้รับรวดเร็วท่านใจอยู่ขอบคุณหลายๆด้วยค่ะเด
1: ้
4: อ
1: ได้ครับได้รอบนี้ก็เอาซี่กองเหมือนเดิมเนาะ
4: แม่รอบเนี่ยเท่าไหร่รอบเนี่ยเท่าไหร
5: ่ซี่กองคือเก่า
1: ซี่กองคือเก่าเอาอีหยังแถมแม่เป็นน้ำมันนวดเย็นคือเก่าบอก
4: มันมีของแถมมีหยังไงค่ะ
1: มีเสื้อมีผ้าถุงมีผ้าขนหนูมีแก้วกาแฟมีน้ำมันนวดครับเลือกได้1อย่าง
4: ผ้าขนหนูนั่นใหญ่บ่
1: ใหญ่ครับเป็นผ้าขนหนูใส่มาตรฐานแหละครับ
4: โอ้ทองจะขอแก้วกาแฟให้ย่าให้ละให้เรามาส่งกาแฟเล่า
1: เป็นแก้วกาแฟเน
4: ค่ะค่ะแต่ขอแบบเก่าเด้อจ้ะเด้อเพิ่นว่าเพิ่นกินดีหลายเพิ่นติดใจหมดแล้ว
1: โอ้ยดีใจครับได้เดี๋ยวผมจะรีบจัด
4: สุขภาพเพิ่นก็ดีขึ้นคนเก่ากินข้าวได้นอนหลับ
1: อีแม่หยังก่ออีแม่เฮาน่ะซื้อเล่นแล้วซื้อแม่หยังก่ออ
4: ันยายเขียนเอาแม่บอกคนแน่ใช่มันสบายดีซ่าน
1: แ
4: ล
1: ้
4: วก็ต้องพูด
3: เบา
1: ๆนี่นะฮะแล้วทําแม่เถียน
3: จ้า
1: เป็ดยังได้เป็ดยังได้กินกาแฟก่อนค่ําแล้วเว้าสู่ฟังในเปียง
3: ต้องมีแห้งเนาะ
1: เออ
3: สบายปวดแม่ก็บ่ปวดปวดแม่ก็เศร้าปวดหม่องใดเอาอย่าท่าก็เศร้า
1: อือน้ํามันนวดกับไข่แม่บ่ครับแม่
3: จ้า
1: โอ้ยขอบคุณหลายๆแม่เทียนสุขภาพแข็งแรงเด้ออายุมันควรยืนได้อีกเด้ออย่าเดี๋ยวรอบนี้ลูกแคมแก้วกาแฟไปให้ได้แม่เด้อเป็นแก้วนะย่างดีเลยครับผม
3: เอาย่ามมองเป็นหยัง
4: อ๋อแก้วกาแฟบ่ผู้เจ้าย่ามมองย่ามมองเจ้าคือหยัง
1: ได้เอาน้ํามันนวดก็ได้ครับแล้วแต่แม่ครับ
4: เจ้าเจ้าหยังเอายาเอาน้ํามันนวดบ่
1: จ้ะเอาเป็นน้ํามันนวดเย็นคือเก่าเนาะสูตรเย็น
4: สีขาวใส่น้ํามันนวดจะได้บ่นี่เพิ่นว่านวดใส่หม่องใดก็เซาเพิ่นว่า
1: อ่าได้ครับเดี๋ยวแถมน้ํามันนวด
4: กาแฟบ่แก้วกาแฟบ่เอาแล้วจะได้แก้วบักโอ้อัน
1: น้ํามันนวด
4: เอาอย่างไรว่าแก้วไม่เพิ่นเพิ่นสนองน้ํามันนวด
1: ได้ครับพี่ตามใจเพิ่นนั่นล่ะเนาะได้ครับเดี๋ยวผมจัด
4: แม่นแม่น
1: จ้าจ้าขอบค
4: ุณอายุ90กว่าแล้วเด้เพิ่นว่าเพิ่นกินเพิ่น95แล้ว
1: กินแล้วก็บ่หัวใจสั่นบ่หยังเนาะพี่เนาะนอนหลับปกติ
4: บ่โอ้ยเพิ่นว่าดีหลายตั้งแต่กี้บ่อยากลุกบ่อยากนั่นปวดเก็บคิ้งปวดโตเมียหลาย
1: อัน
4: บัดนี้เพิ่นว่ามากินอันนี้แล้วเพิ่นว่าเพิ่นมีกําลังเฮือดเพิ่นว่าตะวางใจเฮือดอยู่ตะวางลูกยามบ่ได้เพิ่นเป็นผู้ป่วยติดเตียงแ
1: หน่อ๋อครับเอาว่าตั้งแต่ร่างกายเพิ่นดีกินข้าวแซ่บนอนหลับเพิ่นก็สิค่อย
4: ไข้เป็นบ่ปวดบ่เจ็บใส่นั่งเอ้ยเป็นหยังบุญหยังวาสนาซ่านได้ยินเสียงเขาเจ้าบอกให้มากินกาแฟรุ่นนี้ว่าซั่น
1: สาก
4: ินแล้วแม่ก็ซะมันกินข้าวแซ่บนอนหลับซะตะกี้แม่แล้วบ่เป็นจังซี่ปวดไส้ก็เซาเบาแวงแวงคือจังบ่เป็นหยังตะวางลูกยางบ่ได้แม
1: ่โอ้ยให้ได้บุญหลายๆเด้อเอ้ยเด้อเฮ็ดบุญน้ําพ่อน้ําแม่เด้อจ้า
4: จ้าจ้าจ้าถูก
1: จ้า
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
4: ั
1: สด
4: ี
1: คร
4: ับ
1: แม่
3: จ้าอันลูกมื้อใดสิได้ลูกเพื่อนเขาให้ถามเพื่อนเขาเอาน้ําแม่อีก2กล่อง
1: ขอพรุ่งนี้ครับแม่พรุ่งนี้ได้ครับ
3: พรุ่งนี้บ่เออบอยแม่สิไว้ฟังแม่เป็นกระดูกทับเส้นนะ
1: ครับผม
3: อันเต็มวันที่17นั่นแหละบอย7ปี
1: ครับแม่
3: 8ปีนี่แม่กินอันนี้มาแม่วางจักรยานวางอะไรได้แหละลูกเพราะว่าเดินไปได้หลัก2หลักกิโลเดี๋ยวได้เดินกลับเพื่อนกลับไปกลับมาลูก
1: แม่กินกาแฟก้อนคํานี่นะ
3: อ้า
1: โอ้ครับแม
3: ่แม่ยังว่าอู้ดีแล้วก็บอกพวกบอกให้ว่าพูดให้เพื่อนฟังนะลูกกับเพิ่นนั่นก็ให้สร้างผู้นี้สร้างที่แม่สั่งบ่อยๆน่ะสั่งให้เพื่อนเขานําลูกเขากับเข้ากันคนละกล่องก็ยังมาสั่งนะลูก
1: โอ้ขอบพระคุณแม่มาก
3: หมอจนบอกว่าป้าป้าออมีดินกี่ไร่เขาบอกเอ้าคุณหมอคือถามเอ้าป้าถ้าป้าผ่าป้าก็ขายแล้วก็ซื้อรถเข็นค่ะว่าแล้วแม่ก็มากินอันนี้แม่ป่วยได้แล้วจักรยานตะก่อนแม่จะเอาจักรยานเป็นแหงลูกแม่ไปไหนแม่จะเอาจักรยานไปด้วย
1: ครับแม่คร
3: ับไม่ได้ไม่ได้มันปวดมากๆเลยปวดจนร้องไห้ลูก
1: ครับ
3: วันนี้แม่มากินนี่หมด3กล่องกล่องที่4ก็เหลือกี่เนี่ยแม่ก็เลยปล่อยจักรยานได้ไปไหนมาได้เดินได้2หลักกิโล3หลักกิโลเนี่ยได้ลูก
1: โอ้ดีใจจังเลยครับ
3: แม่ก็ยังว่าแม่พูดให้เพื่อนเขาฟังแม่เขาว่าคนนั้นก็ดีคนนี้ก็ดีเขาเห็นแม่แต่ก่อนเขาเห็นแม่ไปไหนไม่ได้แม่เวลามันปวดมาแม่จะร้องไห้น้ําตาไหลเพื่อนเขามาโอ้ปวดจริงๆเดี๋ยวยายโอ้ปวดทีนี้เห็นยายแข็งแรงเห็นแม่แข็งแรงเขาเดินไปนั่นเขาก็ถามว่ากินอะไรแม่ก็บอกว่ากินนั้นกาแฟนี่แล้วอ่ะเขาเพราะนั้นก็สั่งให้หน่อยพวกนี้ก็สั่งที่แม่สั่งบ่อยๆนะเพื่อนเขาเข้ากันคนละกล่องละกล่องก็สั่งนะลูก
1: ครับแมวละไทครับ
3: จะลูกโอ้ดีลูกดี
1: ขอบคุณแม่มากนะครับ
3: แม่สั่งบ่อยๆสั่งให้เพื่อนด้วยนะลูก
1: ใช่แม่เอาละสั่งบ่อยมากครับบางที2วัน3วันสั่งทีละ4กล่อง4
3: นั่นแหละเพื่อนแม่ไปพูดเขาเห็นแม่เดินได้นะลูกเขาเห็นแม่เดินแข็งแรงแต่ก่อนแม่เดินไม่ได้แม่เดินเนี่ยแม่ก็จะเอาจักรยานเป็นไปด้วยกันเนี่ยกับจักรยานนะลูกเดี๋ยวนี้แม่ปล่อยแล้วแม่เดินไปนาไปไหนได้2 3หลักกิโลแล้วไปกลับนะลูกไม่ใช่ว่าไปแล้วไม่ได้กลับมาเดินมา
1: ครับแม่ขอบพระคุณ
3: ดีดีจ้าลูกเอ้ยขายดีๆนะลูกเด้อค
1: ุ
3: ณป้าคุณเจ้าคุ้มครองลูกเฮงๆลูก
1: ครับแม่ก็ให้แข็งแรงกลับมา
3: ครับลูกครับครับครับครับครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
5: วัน ดีครับบอยสุนทรใช่ครับ
6: แต่นั้นว่าเกี่ยวว่าแม่ว่าเกี่ยวว่าเขาสร้างเงินแม่เอาไม่กินเราโดนแม่เราไข่ยังว่า
5: โอ้ไข่จังเลยแม่
6: งานนักเรียนบริษัทไม่กันเท่าได้เลยป้าไปกันเท่า
5: เห็นบอก่อนค่ำคอฟฟี่เฮานี่เนาะแม่เนาะ
6: จ้าจ้า
5: แต่ก่อนเป็นยังไงแม่แต่ก่อนสิกินกาแฟก่อนค่ำนี่เว้าสู่พี่น้องฟังนี
6: ่แต่ก่อนมันยางบ่ได้มันขัดในหัวเข่าบาดนี่ไปใช้ก็ได้ซักไม่ทันเท่าไปนางน้ำเฮียนก็ได
5: ้นั่นแล้วนะมันไขคอเฮาเบิดบัดนี
6: ้ว่าเขาพอนี่ไม่กินเบิดสองฮ้อนคือจังว่าบ่ขัดยางใส่น้ำเฮียน
5: โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยแม่เดี๋ยวกินเบิด2ฮ้อนนึงทีเดียวนี่ไข่อันได้ถิ่มไม่กันเท่านั่นน่ะ
6: กิน2ฮ้อนแล้ว
5: กาแฟก่อนค่ำเนี่ยอีแม่อายุจักปีแล้วอีแม่อายุจักปีแล้วปีนี
6: ้แต่ว่าแม่กินตื่นขึ้นมาแม่กินโดนเลยจนท้องว่างกินโด
5: นแม่นครับแม่กินเนี่ยมื้อเช้าน่ะถูกต้องแล้วบัดที่นี่อีแม่นี่อายุจักปีแล้วปีนี
6: ้อัน74
5: ปาดแล้วอีแม่เป็นเข้าอุจุอาจะที่ว่าปวดได้เข้าได้ขอที่เฮาต้องใส่ไม้กันเท้าค่ำนี่เป็นมาโดนปานใด
6: โอ้เป็นมาโดนแล้วที่แรกเดิมแรกมันนั่นล้มนะล
5: ้
6: มวันนี้ไปว่าได้ย่างที่ขาพุ่นนี
5: ่ครับแม่ครับ
6: มาเป่าพุ่นน่ะ
5: โอ้
6: บัดนี้ก็มาเพิ่นมาอยู่บ้านไปหาหมอซะเพิ่นก็ไปโรงเรียนเพิ่นก็ว่าอยากสิไปเล่าไปเสียเงินซื้อแต่เรากินยาไอ้เรากินยาแล้วค่อยกินละแม่เ
5: รา
6: ย่างซี่ขาพุ่นนี่
5: ไ
6: ปย่างซี่ขาไปกินมาเล่นว่างมึงซี่ขาได้บาดนี
5: ่
6: แต่ว่าหางบอกได
5: ้ครับแม่
6: ย่างไปมันจะขัดจะปวดอยู่เพิ่นว่าประดูกก็เป็นหมอว่า
5: ครับผม
6: บาดนี่ว่าจะสิกินเอียงเราก็ย่างขัดแท้สั่น
5: ครับแม
6: ่ปวดมากเลยมึงแล้วจะฉีดยาเลย
5: ครับแม
6: ่จะฉีดยาอันนั้นไหมบาดนี่แต่ฝาดแม่ไม่กินมันจะซ้ำมากมือวันที่30
5: ครับแม
6: ่มันก็ได้ไปกินยาจักเทีย
5: มากินกาแฟก่อนค่ำแล้วก็เลยส่งไข่แน่จังสิบ่ครับคุณแม่
6: เอามากินด้วยสวยค่อยดึงเบาไปเรื่อยบาด
5: โอ้
6: เอาน้ำยาแล้วเทียบมาถือดื่มใหม่เลยยางน้ำเทียนก็ไปไปไม่ได
5: ้เฮาสิฮู้ภายในร่างกายเฮาเนาะแม่เนาะว่าร่างกายเฮาไหวบ่คันร่างกายเฮาบ่ไหวนี่เฮาสิบ่กล้าทิ่มไม้คันเท้าเด้เนาะซ้ําใดซ้ํานึงเน
6: า
5: ะ
6: จ้ะ
5: ๆนั่นแหละ
6: อุ๊ยนี่ย่างเข้าไปฮอดปึ้งตึกปงไว้ข้างมันนอนพุ่นแต่ว่าแม่นี่คันแม่นแม่ว่าจะเป็นบ่เป็นหลายปีแม่สิไข้กว่านี้เด้อ
5: ซ้อมมือกันนี่คันขนาดเป็นมาหลายปี
6: มาโลนทีแล้วเนาะ
5: ครับแม่เอาสิให้แม่น่ะคันกินถือให้แม่กินไปเรื่อยๆกินไปเรื่อยๆแล้วมันจะช่วยฟื้นฟูไปเรื่อยๆนะแม่นะอันนี้เป็นห่วงครับด้วยความเป็นห่วงเป็นใหญ่
6: แล้วสว่ากันคันเงินเดือนออกก็ได้กินแล้วมืออันนี้คันเงินเดือนออกก็ได้ซ้ําได้อย
5: ู่แล้วลูกเต้าเขาให้บ่ลูกเต้าเขาให้บ่ได้เสี่ยงอยู่เสี่ยงกินบ
6: ่บ
5: ่ดูแลสุขภาพด้วยการกินกาแฟสมุนไพรก่อนค่ําคอฟฟี่แล้วตอนนี้ได้ว่างไม่เท่าแล้วเนาะแม่เนาะ
6: จ้
5: าๆอันนี้แม่หยังครับ
6: แม่สอน
5: เอาเป็นหยังคืออยากเว้าสู่พี่น้องฟังเอาเว้าสู่ฟังแน่ว่าเป็นหยัง
6: เว้าพี่น้องฟังว่าท่านผู้ใดเป็นคือแม่นี่มันให้กินบ่เด้ออย่าไปหาอยากกินเอาอื่นแม่เอาไม่กินไข่นะแม่กินเอาอื่นบ่ไข
5: ่โอ้
6: แม่เอานี่บ่ไข่
5: ครับกิน
6: บ่เข้ากันบ่เข้าหมอทั้งวันน้ำมันไปคอแสง
5: ครับแม่
6: หาหมอฉีดยาแค่นี้หมอว่าโอ้ว่าเข้าห้างตัวว่าสันหมอช่วง
5: นั่นล่ะครับแม่เพราะว่าหยังเพราะว่าคันเฮาอายุเกิน40ปีขึ้นไปนี่คอลลาเจนมันจะผลิตน้อยลงแต่ว่ามันย่อยสลายทั่วเก่าก็เลยแนะนําอีแม่ว่าให้กินกาแฟก่อนค่ําคอฟฟี่ผสมคอลลาเจนนั่นเด้ถูกใจบ่อีแม่
6: ถูกใจแล้วบัดนี้ท่านคนว่าเอาร
7: ักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกําลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรักLove Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมซาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อ

ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนา

0: รับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: ต้องแม่นั่น
2: เป็นมันเต่าคุณจะป๋าครับแม่อยู่ที่ล่าอีแม่อยากฟังเพลงลำบ่ลูกไส้เปิดสู่ฟัง
1: มันใจมันดีพะโล่เขาฟังน้ำโมนั่นล่ะมวน
2: เ
1: ล
2: ยขอบคุณอีแม่ได้ครับเด้อ
3: สเด็จสู่สวรรค์คาไลของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
4: คุณกำลังฟังมาวินเรดิโอ FM 106.75 MHz 106.75 MHz อุดรธานีวิทยุธุรกิจใบอนุญาตเลขที่0802-6800-0960ออกอากาศณบ้านเลขที่57หมู่19บ้านโพชัยตำบลเชียงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี090-292-7444 090-292-7444 บริหารงานโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรแพรวาสุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะครับ
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยสุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai yêu mến nè
1: bố mi đó
0: ý lý thì ai khả năng sang là xóng mươn đơ
1: bố mi đó
0: khọp khuôn lê lái khắp ai เลขบัญชีผมมันเก่าหันละโอนมาโนด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมเราว่าอ้ายบ่คิดดอกน้ำผมซะเดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นนั่นนั่นเดี๋ยวมันสิได้เงินนั่นเป้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกาใสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ย่าน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่090 292 7444 090 292 7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหัน
0: โอ้ยบ่มีดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมควรออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูดต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูดดมกระชื่นใจทาถูนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090 292 7444 090 292 7444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
4: ถึกเส้นบ่จ้า
3: อื้อๆโอ้โอ้ถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี่ละเส้นนี่ละว้าย่ายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งคนไข้ดีขนาด
4: ย่ายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายและกระหวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข้ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรห้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อคิ่มสีขาวสูตรห้อนกระปุกสีดำเนื้อคิ่มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเฮือน090 292 7444 090 292 7444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
3: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
4: เฮาใส่น้ำมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าก็ถูกใจนี่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำเคล็ดลับของยายเลยละ
3: อืมเอาไล่บ่ายผมเนาะแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่ให้น้ำจ้า

สวัสดีค่ะเภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงพีด้วยนะคะไม่ลองไม่

0: บักลาเอาสบู่ก้อนคำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมี2ก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะค่อยแม่นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเซานี่0902927444 0902927444หั่นยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออขอบใจเด้อลูกเด
1: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายจ้ะวะแม่ไปรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูก
1: บูบ่งไทยเงาๆวะกะนิดนึงอ่ะแม่
0: อ
1: ้
0: าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เอาเจ้าสันได้บ่แม
0: ่มึงจะจงไว้รักใคร
1: บ่งไทยเงาๆกะสันเคยรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: ต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่อันเนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกฮักกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
2: โปรโมชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นแน่นเลือกของแถมได้2ชิ้นเพราะว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวใส่เฮ็ดเบียกเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก่อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคากันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้อบที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระไสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าได้
3: ให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์กาลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
5: ณช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องตั้งหน้าตั้งตารับฟังรายการมวลทะลุธง

0: ครับ
1: นุ่มบอยแม่แม่สิบอกให้ลูกชายแม่ฟังอันแม่ว่าอันช้องช้องฝรั่งแม่ก็สุดยอดแล้วป่านสาวสําน้อยดีล่ะลูกชาย
0: ครับแม
1: ่ป่านนี้แต่ว่าอันฝรั่งที่3แม่ให้พ่อเป็นหมดอยู่นะ
0: ครับผม
1: ป้าลุงบอยสมดีให้ดีค่ะโอ้ยเฮาน่าสิพ่อกันแต่โดนๆพุ่นเนาะลูกชายล่ะเนาะเอาอีลุงบอยแม่บ่ได้ย่องเด้ลูกแม่เว้าโคตรเป็นจริง
0: ครับ
1: ขนาด60กว่านี่แม่ว่าเอาคือลูกขึ้นมากกูคือว่าบ่กินยากระใสเซ็นหิงคักลูกชาย
0: ครับแม่ครับ
1: นี่ลุงบอยโอ้ย
0: เง
1: ินผู้เฒ่าแม่สิฟาดมันตุนไว้จนว่าเดี๋ยวนี้ห้องแม่มี2กองครัวแม่สิตุนไว้ตุนไว้เลย
0: ได้ย่อนได้ย่อนอยู่เนาะแม่เนาะ
1: โอ้ยได้ย่อนได้ย่อนลูกชายล่ะบ่เสียดายชีวิตดอกที่มีลูกใต้แม่ว่าสิขอเพิ่นมันสายแม่นข้าเจ้าขอแล้วแม่ฟังข้ายืนแม่ขอเอาผัวไปขึ้นงาคือเก่าเด้อลูกใต้ล่ะเด้อ
0: ได้ค่ะแม่ครับได้ครับ
1: เอาครับผมขอบคุณขอบใจรายละเอียดสําคัญแม่เด้อลูกใต้ล่ะเด้อครับผม
0: ครับแม่โทรมาได้ตลอดครับ
1: ครับครับสวัสดีครับใช่ล่ะ
0: นี่ครับบ้านสุนทรก้อนคําครับ
2: ครับบอย
0: ครับผม
2: เอาวันกาแฟให้แม่เนี่ยเด้อ4กอง
0: กาแฟ4กองเนาะครับแม่หมอนเน
2: าะจ้า
0: แม่เอาหยังแถมครับ
2: เอาอันผ้าถุง
0: กาแฟ4กอง 1,000 บาทแถมผ้าถุง
2: ผ้าถุงสวยใหญ่เด้อบอยเอ้ย
0: ได้ครับได้ครับแม
2: ่อันรู้จักอยู่ตัวเนาะข้อมูลอยู่หันก็มี
0: มีครับแม่หมอนเด็ดแพง
2: จ้าจ้า
0: ตาแม่เดี๋ยวลูกชาย
2: ว่าหันก็เอาเด้ว่าหันเก่า4กล้องผุ่นเอบอย
0: แม่นครับพี่แม่
2: อันแต่ว่าเฮาแม่นอันได้ซื้อได้น้ําบันหงพ่องแม
0: ่โ
2: อ้บัดนี้หงพ่องสั่งเราเลยบอกให้เขาเอามานี่ทั้งบ่แม่นซื้อแม่เด้
0: เออจ้าจ้า
2: เอาเสียมาให้ตัวน้อยหน่อย
0: ครับผมเสียมันเป็นเสียพี่ใส่พี่ใส่แม่มีใส่เดียว
2: พี
0: ่ครับ
2: แม่ใส่ก็บ่ได้แม่อ้วนเนาะ
0: พี่แม่อ้วนหลายที่ป้าแต่เก่ามันบ่บ่ปานใดก็ใส่ได้อยู่แล้วมันพี่ใส่อยู
2: ่เออเอาบัดนี้เอาปลาถุงเด้องวดก่อนก็เอาเสียได้เสียกับได้ผ่าแพ้แล้ว
0: ครับผมครับผม
2: จ้ามื้อใดสิฮอดเนี่ย
0: ลูกทรงออกให้มื้อนี้ช่างเร็วกะฮอดมื้ออื่นยังซ่ากะบ่เกินมื้อฮื้อได้ครับแม่เด้ออือ
2: เพิ่นนั่นมาบอกแม
0: ่ครับ
2: แม่สั่งให้
0: อือจ้ะ
2: โอ้แม่เศร้าเพิ่นก็เลยอันพากันมาถามมึนอยู
0: ่นั่นแหละอีแม่ไข้แม่นบ่ครับ
2: แม่นขาแม่นั่นไปหาหมอเขาว่ากระดูกร้าว
0: อือ
2: ยังบ่ได
0: ้ครับแม
2: ่หัวเข่าดันก็แก๊กๆเขาก็ไปสูบหน้าหมอให้แม่อยู่หัวเข่านั่นน่ะ
0: เออ
2: เฮ็ดก็บ่เศร้า
0: ครับแม
2: ่แม่ก็เลยมากินกาแฟ2ช่องแม่ลูกย่างได้เลยแม
0: ่กินกาแฟก่อนครับ2กองลูกย่างได
2: ้แม่2ช่อง
0: เฮามาสั่งว่าสิอีแม
2: ่บ่เป็นกองเดี๋ยวนี
0: ้ป้าทูมาสั่งว่าแท้เขาบ่ให้เงิดคัก
2: แท้จังว่าผู้ใดเพิ่นก็เงิดแม่ได้ไปเสียหญ้าปูบักพริกได้แล้ว
0: อือตะกอนนี่ก็คือนักเลยมันบ่แม่หมายถึงว่าไปไสมาไสบ่ได้เลย
2: โอ้ยแต่ก่อนนี่นอนอยู่เตียงเลยแม่บ่ได้ไปไสไปก็บ่ได
0: ้โอ้ยมาสั่งว่าแท้แม่หมอนโอ้ยดีใจ
2: นั่นแหละ
0: ครับแม่
2: แม่ก็เลยตัดสินใจเอามากินเบิ้งเที่ยแรกเอาก้องเดี๋ยวมาลองเบิ้งนะ
0: ครับแม่คือเห็นผลตั้งแต่2ซ่องแรกหรือมันบ่หมายถึงว่า
2: ไม่เห็นผล2ซ่องแรกเลยแล้ว
0: แม่เป็น
2: มายางได
0: ้แม่เป็นมาหลายปีบ่ก่อนจะกินกาแฟก่อนครับน่ะไอ้เข้าก็แก๊กๆ
2: แม่เป็นมาได้3เดือน
0: เป็นมาได้3เดือนแล้วไปปัวหลายหมองแล้วบ่ไข้จริงสิบ่ครับ
2: โอ้ยหลายหมองแล้วไปกินยาน้ําหมอว่ากระดูกร้าวก็ไปฉีดยากินได้ก็น้ำมือปวดแม
0: ่
2: บัดมากินตัวนี้แล้วเศร้าปวดเลยแม่ตัวก็ย่างได
0: ้โอ้ยดีใจครับอีแม่เอา
2: จังได๋ก็มาถาม
0: ครับ
2: วันนี้คู่อ้อยก็เลยถามแม่เพิ่นเป็นเนาะ
0: ครับผม
2: เมื่อวานเนี่ยก็เลยบอกคู่อ้อยให้โทรไปหาโรด
0: โอ้
2: ไปหาเล่าดอกเอาโรดดอก
0: ครับอีแม่ขอบคุณอีแม่หลายๆเด
2: ้อ
0: จ้าขอบคุณอีแม่ที่ไปประ
2: ทับครับมาสร้างอีกลากะเลโซ
0: จ้าแม่จ้าแม่ขอบคุณอีแม่หลายๆเด้อครับเด้อ
2: จ้าจ้า
0: จ้าจ้าแม่หมอนขอบคุณครับสุขภาพแข็งแรงครับ
2: จ้าที่กันนั่นละ
0: จ้าคุณแม่เพ็ญศรีครับ
3: จ้าแม่สั่งกาแฟนะจ้า
0: ได้ครับแม่อีแม่เอาจะกอง
2: แล้วสี่กล่อง
3: 1,000 บาทคุณแม่เอาอะไรแถม
2: เอาผ่าขนหนูจ้า
3: เอาผ่าขนหนูเนาะแม่เนาะได้ครับแม่เพ็ญศรีครับเดี๋ยวลูกไส้จัดส่งให้
2: อันแม่ว่าสิเว้าสู่ฟัง
3: ว่าจังได
2: ๋อันน้ำตาลสะสมมันหลายบัดนี้หมอก็ลิขิตว่าบอกแม่ว่าควบคุมอาหารบัดนี้แม่ไม่กินกาแฟตัว
3: จ้า
2: น้ำเบาหวานแม่น้ำตาลสะสมแม่นั่นน่ะมันเจ็บแม่ธรรมดามัน10พุ่นแม่ลูกแกก็เลยอยากบอกสู่ฟังแกดีใจว่าสั่นอย่างยังว่าเนาะ
3: มันลดลงก็คือดีขึ้นแม่นบ่แม
2: ่แม่นมันดีขึ้นมันดีมันปกติหมอจนวายโอ้แม่ยายควบคุมอาหารได้ดีแท้หมอ
3: คือแต่ก่อนน่ะนี่อันแม่เพ็ญศรีนี่คือเราคุมอาหารแล้วมันไม่ลงใช่มั้ยแม่
2: จ้า
3: เออพอมากินกาแฟก่อนค่ำแล้วก็คือโอ้มันต้องภูมิใจเนาะแม่เนาะ
2: แม่นแม่ดีใจว่าสั่นยังว่าหมอว่าจ้าจ้า
3: เออคือแต่ก่อนน่ะนี่อันแม่เพ็ญศรีนี่คือเราคุมอาหารแล้วมันไม่ลงใช่มั้ยแม
2: ่จ้าจ้า
3: เออพอมากินกาแฟก่อนค่ำแล้วก็คือโอ้มันต้องภูมิใจเนาะแม่เนาะ
2: แม่นแม่ดีใจว่าสั่นยังว่าหมอว่าจ้าจ้า
3: เออดีใจขอบคุณหลายๆ
2: แม่ดีใจโอ้แม่อยากว่าสู่ฟังนี่สนอก
3: อีแม่กินต่อเนื่องด้วยค่ะแม่เพ็ญศรีเพราะว่าตัวนี้น่ะมันไม่ได้ไปกดน้ำตาลนะแต่ว่ามันไปกระตุ้นตับอ่อนให้ผลิตอินซูลินให้ร่างกายเฮาแข็งแรงปกติจังซี่มั้ยครับแม
2: ่จ้า
3: ท่านกินดีกินไข้แล้วอีแม่กินต่อเนื่องเด
2: ้
3: อ
2: แม่กินต่อเลยแม่สั่งรอจะหมดนี่แม่ก็สั่งไว้นี่ล่ะแม่ย่างมันหมดก่อนแม่ย่างผัดก่อน
3: เดี๋ยวนี้เหลืออยู่แค่4-500กล่องใกล้สิเบิดแล้วจังหน่อยก็สิได้ลงจองอีกแล้วแม่
2: จ้าๆแล้วก็แม่ขอรูปแน่แม่อยากเห็นรูปว่าคือบ่งวนแท
3: ้ได้ครับเดี๋ยวลูกไส้เพิ่มรูปไปให้เด้อแม่เด้อขอบคุณแม่หลายยินดีน้ำเด้อแม่เด้อกับสุขภาพที่ดีขึ้นเด้อ
2: จ้าจ้า
3: ขอบคุณแล้วเนาะมันนี่กาแฟก่อนค่ำมั่นใจแล้วเนาะ
2: แม่ดีใจก็ยังว่าบ่มีก็สิหาซื้อแล้วบ่เนี่ยสันดอกแม่ว่า
3: ครับแม่เอาขอบคุณครับ
2: จ้าสวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: คร
2: ับ
3: สวัสดีครับ
4: แม่บอยแม่บ้านอยู่วะ
5: ครับแม่สังว่านบ้าบอยครับ
4: จ้าจ้าเดี๋ยวแม่สิเว้าหน่อยฟังลูก
5: ครับ
4: แม่แม่ไปหาหมอเนาะที่แล้วแม่เขาตรวจบ้านไตแม่บ่ดีบานแม่ไม่กินกาแฟเจ้านี
5: ่ครับ
4: ดีบ่ดีบานบ่เป็นหยัง
5: โอ้สิดีใจแท้วันนี
4: ้มาแม่สิบอกนึงแม่สิสั่งมานี่เอ้ยแม่ไปหาปู่อยู่วัดป
5: ู่
4: เป็นเบาหวานแม่ก็เอายินะลาไปเพิ่น2-3ซองให้เพิ่นกิน
5: ครับ
4: ปานอันแม่ก็เลยว่าอันปู่แก่เบาหวานคนกินหลายคนกินหลายเข้าจริงๆเด้อทางเพิ่นกับนั่งเนี่ยเพิ่นจกเงินให้แม่เอิ้นโอ้ยโมเมนต์จกกับแม่สิจกเงินซื้อให้เพิ่นเพ
5: ิ่
4: นว่าโอ้บ้านแม่สิสร้างเจ้า4กองนั่นว่า4กองพันเด้อ
5: ครับแม่ครับได้ครับแม
4: ่อื่นคือสิฮอดอยู่แม่นบ
5: ่มื้ออื่นน่ะจะถึงอยู่ครับแม่เอาหยังแถม
4: บ้านเนี่ยเสียแค่งามาให้พ่อใหญ่ตู้นี่ว่าเสียเนี่ยแหละเสียนาอยู่บ่รู้ว่าง
5: นาอยู่ครับแม่ก็ใส่เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานนี่แหละครับอย่างนี
4: ้เอาแค่งามก็ได้ลูกสีไหนเก่าเด
5: ้
4: อ
5: ได้ครับแม่ขอบคุณหลาย
4: ๆเอ้ยบางแม่สิอ่อยว่างแม่บ่ได้ต้องหาเจ้าแม่บ่ฟังของผู้อื่นเด้แม่ฟังแต่ของหมู่เจ้าเด้ก่อน
5: หมู่ฟังนี่แม่ขอบคุณหลายๆอยู
4: ่เดี๋ยวนี้แม่ก็ติดต่ออีกผู้นึงเพิ่นก็สิมาเอาอีกอยู่นะแม่อยู
5: ่ได้ครับแม่ครับขอบคุณแม่หลายๆเด้อที่แนะนําให้เด
4: ้อหมู่แม่แนะนํามีดีซื้อได้ลูก
5: ครับ
4: อ้าวมีทางจังลูกได้อ้าวว่าได้อ้าวอันดูว่าโชคดีแล้วดูเด้อให้นำให้ด้วยเด้อเพียงเด้อ
5: ได
4: ้
5: คร
4: ับ
5: สวัสดีครับ
6: สวัสดีจ้า
5: ครับแม
6: ่กาแฟเอามาให้จักสองกล่องเลยเด้ออร่อย

0: ไปดีเลยจ๊ะ
1: เลยครับอร่อยดีเลยแม่ ครับส่งในชื่อพ่อสมนึกเหมือนเดิมนะแม่เน
0: า
1: ะ
0: แม่จ้า
1: จ้าอีแม่กินแล้วไข่แน่ยืนฟัว
0: โอ้ดีดีดีพ่อไงกับอันเบาหวานกับขึ้นฮอด500คุณ
1: บ้านบันวันนี้กินแล้วไปได้ไหมแน่
0: ขึ้น500บันนี้อนามัยเขาเลยมากอัตโนมัติบัตรใหญ่แปดที่ห้า
1: ไว
0: ้จ้า
1: อย่าว่าไปทั่วแม่น้ำตาล500เหลืออยู่85กินกาแฟก่อนค่ำ2กล่องเนี่ย
0: แม่น
1: ปึ๊ดมาลูกขึ้นอุ้ยว่าสร้างว่าแต่เอาเสียงคอเอาเสียงออกอากาศได้บ่นี่ให้คนเพิ่นฟังปั๊ดน้ำตาล500กว่าเหลืออยู่85
0: จ้า
1: โ
0: อ
1: ้โอ้ครับแม่
0: เอาแม่นางบ้านขึ้น200มาเหลืออยู่82
1: เออ
0: ฉันว่าติดโทรไปจ้ามือขึ้นจังเลยบ่โท
1: โอ้อีเมียจันทร์ทอนมาบอกให้ลูกใส่ดีใจแท้อีเมียทองมาเนาะเมียทองมา
0: เมียทองมาจันทร์ทอน
1: แต่ว่าอันผู้ที่กินที่เป็นเบาหวานคืออีพ่อจากน้ำตาล500กว่าเลยอยู่85ตอนนี
0: ้เมียแล้วเป็นเสียเลือดในสมองตีบ
1: โอ้ครับกินได้เลยนะแม่เพราะว่าพวกนี้พวกไขมันพวกเส้นเลือดพวกอะไรอย่างเงี้ยน่ะกินได้เลยเพราะว่าของเฮามันเป็นกาแฟที่คลีนเพื่อสุขภาพอีหลีอีแม่นโตอีพ่อเราเป็นจังได๋พ่อเราดีใจบ่ว่าน้ําตาลเราลดลง
0: แม่แล้วก็ดีใจ
1: ซุมอสม
0: อไปหาหมออ
1: สมอบ่งึดติบ่ดี
0: แม่นอสมอเพิ่นเบิ่งแล้วก็หมอเพิ่นก็มาเบิ่ง
1: เออ
0: เพิ่นก็ว่าดีมากดีมากเบาหวานเบาหวานไก่โคกี
1: โอ้
0: อัน
1: อืมก็คือมั่นใจเป็นเบาหวาน
0: ผู้ความดันกับคงที่นะจ๊ะ
1: นั่นผู้ป่วยเบาหวานความดันนี่คือคันกินกาแฟก่อนค่ํานี่คือมั่นใจเลยเป็นบ่แม่
0: แม่น
1: โอ้ผมบ่เคยได้ยินแต่เถื่อเด
0: ้อน้ําตาลมาขึ้น
1: น้ําตาล500เลยอยู่85แม
0: ่จ้าดี
1: เอออ
0: ย่างนี้หลายๆมันงั้นบ่หลายว่าลูกก็เลยบ่ได้กินหลาย
1: จ้าอีแม่คอยซื้อกินไปเทละกล่อง2กล่องนี่ล่ะเนาะแม่เนาะดูแลสุขภาพอีพ่อเฮาไปอีแม่ก็กินน้ําเด้ออีแม่ก็กินน้ําเด้อดูแลสุขภาพเด้อ
0: นี่ฉันก็กินน้ํากันนั่นล่ะก็บ่ปวดขาแล้วก็ไปหน้าสูง
1: โอ้อีแม่จักปีแล้วแม่ท้องมาปีนี
0: ้แม่78จ้า
1: อีพ่อล่ะ
0: พ่อเจ็บแม่เกิดก้อนพ่อปีหนึ่ง
1: โอ้ครับแต่ว่าอีพ่อกัดมีโรคประจำตัวแต่ตอนนี้ก็คือแข็งแรงกินเราดีเนาะแม่เนาะกาแฟก่อนค่ำนี่เนาะ
0: เนี่ยคนก็แข็งแรงขึ้นอยู
1: ่คะแนนเต็มสิบให้จักคะแนนนี
0: ่แค่กี่เบาแค่กี่เบาบ่ออกได้ได้นี่บ่ออกแน่แล้วแค่กี่เบาที่เป็นเบื่อรัวรัวเขาก็บ่รู้อีหยังเลยแม่แต่ว่ามีแค่ยังก้อยังก้อหรือว่าดีนิดเนาะ
1: ครับแม
0: ่เป็นเบาบ่ออกเลย
1: ดีใจได้ลูกดีใจได้
0: ดีที่สุดลูกเจ๊ไปให้เออพอชิ้นหนึ่ง
1: ครับกาแฟก่อนค่ำนี่เนาะแม่เน
0: า
1: ะ
0: หน่อยนึงได้ลูกให้หน่อยนึงได้ดีที่สุดได้ลูก
1: ป้าเต็มสิบให้ร้อยนึงเลยบอกแม
0: ่โอ้ดี
1: ครับโอ้ยลูกก็ดีใจ
0: คนยังมาแรงอ่ะเสียงมันจบเน้มวนจังยังนี
1: ่บ่คนเปิดบ่จบบ่แม่
0: ละครเพลงยำแรงอ่ะโอ้ยมันเพลงหน่อยนะจ๊ะเนาะ
1: โอ้มันเป็นตอนครับแม่มื้อละตอนละตอนจ้าจะเปิดทุกมือแม่นี่แม่ฟังเวลาใดก็เปิดทุกมือมันก็จะเป็นตอนต่อกันแล้วมือต่อมากับตอนต่อจนจบจังซี่นะครับแม่แล้วจะเหลืออีก2ครับผมอีแม่ลองฟังเด้อครับแม่ขอบคุณหลายๆครับแม่ทองมา
0: จ้าจ้า
1: ขอบคุณครับแม่ครับสวัสดีครับ
0: จ้า
1: ครับผม
2: สวัสดีครับแม่พังคี
3: มาฉันกันว่าฟังฉันก็เป็นหน้าแปดปีแล้วมันก็นานดี
2: จ้า
3: แปดปีเช่นพวกเขานี่ฮะ
2: จ้าแม่
3: แล้วก็กินกาแฟแล้วก็ทานน้ำมันก้อนข้ามกะดีอย่างได้ขี่จักรยานอ้อมบ้านเดียวนี่ค่ะแต่ไอ้เวทในงานสยองเวลามีเอ็ดคันนี้เอ็ดคันทำไม่ได้เยอะทีเดียว
2: ครับแม่คร
3: ับแต่อาบุญอาท่านไปบ้านเพื่อนคนเพื่อนท่านลงวัดลงว่าแล้วก็เศร้าแต่ก็เอามันไปได้บอกเมื่อวานก็ไม่ได้ไปค่ะค่ะกินกาแฟนี่มันใครทุกคนก็บ้ากินกาบุกี้เอามาครับเอามามาเอาน้ำผึ้งกล่องเดี๋ยวเริ่มสั่งเธอจะสี่กล่องตันน้ำหมูคนได
2: ้ครับแม่ครับ
3: มันจะได้สั่งลูกมันไม่ได้กินผู้เดียวน้ำมันท่าคือการน้ำมันท่านคันเป็นคลองทำเดิมมันปีนี้ไว้คันมันเป็นแปดปีน้ำมันท่าดีมันนั่นดี
2: ครับแม่
3: คันมันเป็น ถ้ามันเป็นน้อยเดินนี่โอ้ยมันดีไว้คือไปเดินนี่น้องสาวสองคนกะเอาไปท่านั่นก็ดีสั่งซื้อเยอะเด้อันที่สั่งสี่กล่องว่านี่ฮะ
2: อืมครับแม่ครับได้ย้อนอยู่นะแม่เนาะ
3: เอาเงินคันไปท่าแล้วเขาว่าโอ้ใครมาไม่ได้เงินซื้อซื้อเจ้าพนันไม่ได้เงินเลยไม่ได้ก็ต้องดูแลตัวเองเงินฮะมันเป็นที่ดายมันเป็นแห้งมันมีเสียดายเงินมีเสียดายเงินต้องรักษาตัวเองสันบอกเขาฮะเขาก็น้องหนุ่มนะฮะกะค่ะซาบุกี้ทำไมได้ว่างไลน์ไม่เล่าไลน์ได้เนี่ย
2: ครับแม่ขอบคุณอีเมลเด้
3: อข้าข้างขอบคุณไลน์ดันยื่นก้อนข้างไม่ได้หรอกเอ็ดดูเลยกันยาตากระดิ่งแม่กระข้างมีฟ้าดึงฟ้าเออคำมันเป็นคำ76แล้วเนาะ
2: ครับแม
3: ่มันมีอายุ16ปีใช่เปล่า
2: ครับแม
3: ่ค่ะ

090-292-7444 090-292-7444

มาวัดนี้มาสิขอเก้าเรื่องดอกชีวิตสัตสาพี่แล้วน้ำตามาให้ยายฟังนั่งสลอนท่อนทอน้ำตามาไผเคยพอ

ว่างัวควายมากมากะกินบ่ได้จงเด้อแม่เด้อเห็นหัวควายแล่นลัดหน้าน้ำลายย้อยดอกเหี่ยหวยแล้วก็มีลูกน้อยคอยอยู่ปู่ปกหาอาหารมาหลายดอกสู้อันถนอมเลี้ยงแล้วไปหาเอาเนื้อวัวควายมาบ่อยๆตากแข็งให้ลูกหน่อยถนอมก่อนดอกก่อนคำเมื่อหนึ่งตากเนื้อไว้หลังคาสดดีๆบังเอิญลมมาพัดสาดกระเซ็นดอกไฟฟงลมมาปิ้วเอาดงตกลงดินสิ้นแสเหียดเด้อพ่อเด้อมาตัวเมียแม่เลี้ยงมาเย็นแล้วเรากินมากะหิวโพดให้แม่ลูกก่อนของเจ้าของแสงตามองเหลียวเห็นกะเรา

ายไปจากลูกอ่อนเด้อแม่เด้อน้ำตาเล้าก็ออกย้อนโทขาดออกดาตีเอาละโนบัดมีความ

0: แม่กาแฟหนึ่งกับใสเส้นหนึ่งมันเป็น800บาทครับแม่ครับ
1: 800
0: จ้าแม่800บาทอีแม่คือบ่เอากาแฟ2กับใสเส้นหนึ่งมันค่อยสิครบเซตแล้วก็อีแม่ได้น้ํามันนวดแถมพร้อมก็เป็น 1,000 บาทได้กาแฟเพิ่มอีกตั้งกล่องนึงแล้วก็ได้น้ํามันนวดมาอีกอันนึงแม
1: ่โหลดอันละอันนอนฟังวิทยุทุกมื้อแล้วบัดนี้ปวดแอวหลายคั่น
0: โอ้ยอีแม่เอาไปกินเลยคั่นปวดแอวครับผม
1: ถามว่ายางน่ะมันยางได้อยู่กันยางไปมันก็กลมลงน่ะมันปวดหลายเนาะเอว
0: นั่นน่ะแม่เน
1: าะแข้งขาก็ใช้แน่อยู่ดอกก็บ่ปานใดดอกแข้งขาน่ะมันทําปวดเอว
0: น้ำมันไขข้อแน่เส้นเอ็นแน่
1: ตั้งแต่อันฉีดยาตั้งแต่หลายปีแล้วนะเพิ่นว่าเป็นกระดูกทับเส้นซั่น
0: อ๋อถ้าเป็นกระดูกทับเส้นเอาไปกินเลยแม่เอาเป็นเซตที่ผมแนะนํานี่เป็นกาแฟ2กระใสเส้น1ก็เอาน้ํามันนวดแถมเอาไปนวดแม่จะคุ้มค่ากว่าแม่เพิ่มเงินอีกแค่200ปกติแม่สั่งกระใสเส้น1กาแฟ1มัน800แล้วใช่ไหมแต่ถ้าแม่เพิ่มเงินอีก200เนี่ยแม่จะได้กาแฟตั้งกล่องนึงซึ่งกาแฟกล่องนึงเนี่ยมัน350แล้วก็จะได้นวดเย็นกระปุกละ195ฟรีอีกจังสินะครับแม่ได้เพิ่มอีก200แต่ว่าได้กำไรไป300กว่าแม่
1: โอ้จ้ะอันนี้โทรมาสอบถามมึงคนดอกกันผู้ลาคันสั่งกระสีประมาณนาที25เงินเดือนแม่ออกเงินเดือนอันยังก็อันเงินอันบำนาญ นะ
0: อ๋ออีเมย์เป็นข้าราชการบำนาญบ
1: ่อันบำนาญวันที่25คนที่ออกทุกวันที่25
0: จ้ะคุณแม่อย่างน้อยนี่ครับเดี๋ยวลูกสิบันทึกซื้อไว้
1: อันคุณแม่สมสรรจ้ะ
0: แม่สมกันเหรอครับ
1: สมสรรสมสนไม่หันอากาศ
0: อ๋อสมสรรโอเคครับแม
1: ่จ้า
0: จ้าลูกครับ
1: จ้าเดี๋ยวก็หาพ่อมือใดเราที่โทรไปหาไม่ได้จ้า
0: ได้ครับแม่ครับได้ครับยินดีครับสวัสดีครับขออนุญาตรับสายซ้อนครับแม่สายเขาหลายอีหลีมือนี่สวัสดีครับบอยสุนทรชัยบ้านสมุนไพรก่อนค่ำครับ
2: อันเบาบอยบ่ค่ะ
0: เบาบอยครับผม
2: เอากาแฟนะคะ4กล่อง
0: กาแฟ4กล่อง 1,000 บาทเอาอีหยังแถมจ้า
2: อัน
3: หนวด
0: แถมหนวดหลอนเน
3: า
0: ะได้รูปขอรูปดีเจน้ำเน
3: า
0: ะจ้าขอซื้อที่อยู่ผู้รับสินค้านะครับส่งคุณอะไรครับ
2: สุภาพรโสภา
0: คุณสุภาพรโสภาบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับคุณพี่
2: 120หมู่18
0: 120หมู่18ตำบล
2: โดมประดิษฐ์
0: อำเภอน้ำยื่นหมดตัวนี
2: ่แม่นค่ะ
0: โอ้ยผมก็เคยไปอยู่ผมกลับมาก่อนสงครามครับครับผมขอบคุณอีพ่ออีแม่เด้อขอบคุณเอ่ยน้ำเด้อผู้โทรให้เด้อ
2: จ้า
0: เบอร์โทรกับติดต่อเบอร์นี้เน
2: า
0: ะครับเนาะ
2: จ้า
0: ฝนตกบ่ทั้งน้ำยื่นมื้อนี่ครับ
2: โอ้ยตกเมื่อคืน
0: คักแน่ล่ะคักแน่ล่ะโดมประดิษฐ์นี่ถนนแคบบ่มีไหลทางตัวนี้แม่นบ่เอ่ยอยู่บ้านหยังเอ่ยอยู่บ้านหยังโอ้ยบ้านดมประดิษฐ์เลยนะครับเน
2: า
0: ะได้ครับได้ครับเดี๋ยวจะส่งให้เด้อ
2: จ
0: ้าจ้าสวัสดีจ้าขอบคุณครับ
2: จ้าสวัสดีจ้า
0: สวัสดีจ้านั่นเด็กขับสายคุบน้ำท่านแน่บ่ท่านแน่มีอีเมลเพิ่นโทรมาต่อว่ารายการนี้คือบ่บอกเบอร์คือเขาแน่รายการอื่นเขาคือบอกเบอร์ดูแท้ว่าซั่นว่าอีเมลตั้งแต่รับสายพออีเมลอยู่นี่ก็สินะครับบ่ท่านอยู่คันเว้าดูก็สิว่านะครับล่ำค้านอีกละนะฮะเบอร์โทรก็0902927444นะครับเบอร์โทร0902927444จบเพียงนำตามาวาสิทธิ์เว้าเรื่องบาปบุญคุณโทษสู่ฟังเลยบ่ได้เว้าซ้ำสายเขามาเรื่อยๆครับยังบ่ทันได้แกออเดอร์อีกบักหลายเด้อนี่เอ้าเดี๋ยวกลับมาในช่วงถัดไปครับสวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเมื่อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพออีแม่ นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนางกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก่อนเอากระสายเซนก่อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก่อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทนะครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก้อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบกลุ่มผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก้อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาเซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกลับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
4: เสียงจากลูกค้าที่ได้ชิมกาแฟก้อนค่ำ
5: มันหอมหอมอร่อยเนาะ
6: โอ้ยใหญ่กินเป็นยังไงกิน
5: กินหอม
6: รสชาติล่ะ
5: รสชาติดีหวานมัน
6: อร่อยไหมอ
5: ร่อยมาก
6: แล้ว
4: ก้อนคำคอฟฟี่รสชาติที่คุณต้องลอง
7: สุขภาพดีมากินกาแฟ
8: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที
9: ่ไม่ได้จัดตัวครับแม่9เดือน9
10: สาวเป็นทักมาบอกว่าวันที่9เดือน9หนุ่มบอยน่าจะลดน้ำ
9: หรออ๋อไม่ได้ลดค่ะแม่เราจัดปีละครั้งก็คือ
10: เรียกว่าเป็นโปรโมชั่นยังไง
9: จ้าเราจัดปีละครั้ง2ครั้งก็คือมีวันแม่กับปีใหม่ส่วนใหญ่ครับแล้วก็บางทีก็สงกรานต์จ้าแม่ทวินเอาอะไรบ้าง
10: เอากาแฟ
9: จ้า
10: ตีกองค่ะ
9: ของแถมล่ะจ้า
10: เอาไว้ยาหมอง
9: สูตรร้อนเหมือนเดิมไหม
10: จ
9: ้
10: า
9: สูตรร้อนเหมือนเดิมนะแม่ทวินนะจ้าขอบคุณครับอีเมลว่ามื้อนี้วันที่9เดือน9บ่ได้จัดโปรบ่นุ่มบอยว่าซั่นบ่ได้จัดค่ะแม่การจัดโปรก็คือการคืนกำไรให้กับลูกค้าหันบักลาจัดดูนี่โอ้ยบ่ได้ครับแม่นแท้เดือน2เดือนมานี่ครับหน้าฝนนี่อุ้ยขายของลำบากแห้งต้องกราบขออภัยอีพ่ออีแม่นำเด้อนะครับเอาเดี๋ยวผมปิดเบรกแป๊บนึงก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวกลับมาในช่วงถัดไปครับ อภัยสุยางอย่าเฝ้าหมุนขึ้นหนีจากกันไปใส่ด้วยครับเดี๋ยวกลับมายาวต่อ090 292 7444 090 292 7444ครับ

รักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมา

0: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: ตำบลเชียงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี090-292-7444 090-292-7444 บริหารงานโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรแพรวาสุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะครับ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai yêu mến nè
1: bố mi đó
0: ý lý thì ai khả năng sản là xoáng mươn đơ
1: bố mi đó
0: khóp khuôn lê lái khắp ai lệ bần chi bố mân cao hoa lạ ổn mát hồn
1: nhưng mà bố mi đó
0: khóp khuôn lê lái khắp thì ai bố khít đó cấp hôm
1: bố mên bố khít đó ai bố mi ngân hề mưng dưỡng đó
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออก็ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมเนาะว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแล้วมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากะไสเซนบํารุงสายตาน้ํามันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ํามันเขียวสบู่ก่อนค่ําเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่0902927444 0902927444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหั่น
0: โหบ่คิดดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมทวนออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการคันจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจถ้าถูหนวดกระพรอนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
3: ถึกเส้นบ่จ้า
1: อื้อๆโอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี่ละเส้นนี่ละว้ายายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งคนไข้ดีขนาด
3: ยายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระชายดำขิงตะไคร่พ่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข้ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อครีมสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเทือน0902927444 0902927444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนคุณน่ะ
1: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
3: เฮาใส่น้ำมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้ากระถึกใจนี่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำเคล็ดลับของยายเลยล่ะ
1: เอาไล่บ่ายผมเนาะแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่ให้น้ำไล่ให้น้ำ

วัสดีค่ะเภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระแสเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระแสเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระแสเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจีเอ็มพีด้วยนะคะ

0: บักลาเอาสบู่ก้อนทำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หันยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออเออขอบใจเด้อลูกเด
1: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายแต่ว่าแม่ใครรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูก
1: บุ้งบ้องไทยเงาๆวะเออกะนิดนึงอ่ะแม
0: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: กูเอาเจ้าสันได้บ่แม
0: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: บ้องไทยเงาๆเออกะสันเคยรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่อันเนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกครับกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
2: ชั้นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสีเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นเน้นเลือกของแถมได้2ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวไส้เฮ็ดเบียกเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก่อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคากันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีกลับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้อบอก
3: คุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระไสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าได้ห ให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์การน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
5: ณช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องตั้งหน้าตั้งตารับฟังรายการม่วนทะลุทง

สิจ่าตามเรื่องภาษาท่านบันบอนตอนพระพุทธเจ้าลงใส่ว่าทรงเว้นเป็นซาดเสื้อสร้างเผือกพ่ายสารบริบาลบ่ทนนับมากมายหลายล้นมีนางสร้างมเหสีทั้งสี่เป็นเทพียอดเยี่ยมเทียมคางอยู่บ่ว่างสร้างฮักสร้างเสมอเนตรดวงตาปาถนานำกันตั้งแต่ข้าวเป็นสร้างทำบุญสร้างศีลทานบ่ประมาทชาติพระองค์เกิดแล้วได้นำใส่ว่าทรงกรรมมือหนึ่งนั้นสร้างใหญ่สัตว์ท่านบริวารเป็นกือดอกซื้อแนวนางสร้างพญาสันเอาหญ้าหามาปันบันบอนให้บังอ่อนยอดสู่เมียสร้างดอกสีนางส่วนมเหสีสร้างก็ยินดีสมซื่นสร้างก็คืนเงื้อหญ้าบ่ค้าข้างท่านบริวารเป็นกือดอกซื้อแนวนางสร้างพญาสันเอาหญ้าหามาปันบันบอนให้บังอ่อนยอดสู่เมียสร้างดอกสีนางส่วนมเหสีสร้างก็ยินดีสมซื่นสร้างก็คืนเงื้อหญ้าบ่ค้าข้างดอกวางข้อพ่อฮอดน้องนางนาดสุภัตตาเมียพญาพ่ายสารมอมพนางก็เลยแขนมีมดแดงกัดน้องข้าขอแขนคังได้นอว่าผัวสร้างโศกเศร้านางสร้างกะความเหงาเฝ้าต่อพี่พระพี่พ่ายสารอย่าอายบริวารน่ะนายผัวสร้างน้องน้ำตาน้องไหลห่องว่างงาจนย้อยยังว่าผัวสร้างนาดน้องบ่คล้องใดดอกอยู่น้ำสร้างสร้างสร้างในระวังมีกรรมจำเป็นเลยลาตายไฟนั่งแนวสร้างผัวหมังเน้นน้องบ่คล้องยังข้างแผ่นสุภัตตาโสเคนก็เลยลงเท้าตายพ่ายสารสร้างสักท่านกันโศกโลกมันเป็นจังสี่พญาสร้างได้หำฮ้อนจมเบาน้องนั่งพญาสร้างปลาโอดขึ้นมาปากเบาพ่อใดสังคำสร้างโศกซ้ำดับศาสตร์สูญเสียเมียพญาพ่ายสารได้เล่าตายข้าวนั้นดับพระขันสูญเสียงว่าผัวสร้างทำโทษปาถนาจองไว้ดอกน้ำใส่สงกรรมสร้างกระต่ายซาดนั้นได้มาเกิดเป็นคนมาเป็นนางสุภัตตาลูกพญาจำแจ้งเน่าในแขนเดือนพลาบอกเราสุภัตตามีเงาดอกเป็นเจ้าดอกแทนทองตอนนั้นน้องเน่าอยู่แทนบันลังทรงสุบินความฝันได้นั่งเตียงงาสร้างนางนอนเล่นเย็นใจแล้วกระมวลอาทิตย์ควรขอบฟ้าพนางลากระตื่นมาเราให้พาเพื่อนฟ้าบันบอนตอนนั่งฝันบ่ได้นอนเตียงงาส่วนที่ตายข้าวนี้จักกี้เจ้ามหาวงองอาจมีอำนาจแจกาก็เลยตานดอกสังการให้ไปหางาสร้างอยู่กลางไผในเถื่อนหาเอางาขนาดใดมาใส่ดอกเห็นเตียงมาให้จอมเมืองเจ้าสุภัตตานอนนั่งซะเด้อพ่อพญาสังแล้วผ่านกระดันดอกลุงไปเข้าป่าไม้ในระวังเจ็ดเดือนผ่านกระไปตามโคงตามโคงปองทางเที่ยวเหินเดินดงดันหลายวันอิดอ่อนตอนสิเข้าเขตคุ้มพญาสร้างกะเล่าฝันสัตว์ท่านเจ้าพญาสารสร้างป่าบริวารนับนาหลายล้านดอกอยู่น้ำฝันว่าอัคคีคุ้มไฟล้นล้ำโลกพญาสารสูกเสาห้นหอนว่าทั่วกายต้านสร้างสร้างพวกหมู่บริวารในสู่ไปหากินทิ้นไก่ไผ่กวงพ่อดีเดือนสามขึ้นวันเพ็ญสิบห้าคำสร้างสัตว์ท่านรักษาศีลอยู่สร้างกลางดาวดอกผู้เดียวตอนนั้นนายผ่านเข่าในหลุมพวกจอบหมอบอยู่พื้นพญาสร้างก็บ่เห็นเป็นสิมาถึงเจ้าพญาสารสร้างใหญ่ผ่านยกปืนขึ้นใส่เสียงสะเทือนหอดดาวเวลา

พบพ่อนายพันลีดอกอยู่หลุมสร้างเล่าอุ้มขึ้นขี่ข้อพายถึงความตายไพศาลบ่ได้ข้องขึ้นใดจักไผน้อน้อใส่นายพันดันบุงมาหนอมารอบดันป้องขาแห้งเฮาพันกะเบ้าบนบอกพญาศาลสุภัตตาน้องคานลูกพญาเมืองนั้นนางคานฝันอยากนอนเตียงงาสร้างตัวพนังเฮางวมคันบ่ได้จังสันพนังนองส่วนสิตายสร้างกะฝ้ายน้ำตาให้ขนิ่งถึงแต่เรื่องเก่าสุภัตตาแจ้มเจ้าเป็นเมียน้อยดอกแห้งเฮาเอากันเข้าเป็นสร้างนางเมียคนที่สี่ก็สิมีเล่นกำเฮาได้หักงาใหม่ให้เหงื่อดอกเดือสนหั่งหมดแดงอยู่ต้นบ่จักว่าสิมีหยังหาว่าผัวสิ้นสังจองเล่นเอาไว้อยากนอนเตียงงาสร้างตัวพนังมาบ่สั่งมาหนอเฮาสิย่อยกให้จนถึงเท้าว่าที่เบื้องบ่ให้เครื่องใจเจ้าสุภัตตาเมียเก่าพญาศาลโศกเศร้าคันิ่งเหลืองดอกเก่าหลังสร้างสังเจ้าผ่านป่าผู้มายิ่งเอางาเฮาเมื่อถวายมอมพนางจนได้สร้างกระบอนถึงไทยองค์อินผู้ลินลังสั่งเอาเลยทิพย์ให้อยู่ทั้งป่าดอกดวนมาสร้างกระตัดงาให้น้ำตาไหลลิ้นลงสงสารน้องผู้เมียเก่าหนอความเจ็บปวดบอกให้เบาพญาสร้างได้ขอให้ทนคิดรู้ตนแต่นางน้องผู้นางจองเล่นกรรมสร้างสัตว์ท่านจนได้เสียชีวิตขอบพนางเมียหน่อยจนน้ำตาไหลย่อยตัวตายบ่ได้ว่าตัดเอาง่าขาดแล้วก็เลยตานต่อพันไผสิหันหาบได้ง่ามันใหญ่เกินการพันเอ้ยเหตุจังใดนายพันสิยกย่อไปได้สร้างเลยเขียนมนต์ให้นายพันก็เลยอ่านเลียนเอามนต์สร้างสารจังย่อยกขึ้นได้ง่าสร้างก็จังเบาสร้างก็เบาตันสั่งนายพันบอกว่าง่าพายสารทรงมาถวายน้องสุภัตตานอนห้องขนิ่งพายผู้ตายเป่าเนเด้อง่าผัวเก่านาดน้องจะเป็นสร้างได้หวมนางพันเอามาถวายให้สุภัตตาได้ลิงล้ำพร้อมทั้งคำปากเว้าพญาสร้างผู้ทรงมาน้ำตาลินไหลล้นกินรู้ต้นแต่สร้างใหญ่โอ้โหหนอเห็นแต่งาน้องก็ให้น้ำตาย่อยดอกเหงาไหลสร้างเดี๋ยวฝากรักไว้หลายอย่างให้นั่งฟังน้ำตาพังเพราะปานฝนได้บนน้ำลายคังท่วนความหลังขึ้นมาเว้าขะนิ่งน้ำแต่ผัวเก่าได้ยินคำปากเว้าพญาสร้างได้สั่งมาเสียน้ำตาแต่นั่งให้เสียสีวังพร้อมพรำหนอเว้นหักน้ำสงสัยได้ตายพร้อมดอกพังกันสุภาษิตเพิ่นว่านั่นกำมันเราสนองกำล่ำไม่เป็นภาษิตคิดให้ดีในเด้อป่ามีก่อนล่ำคือผู้ขาล่ำไปให้มันม้วนเป็นภาษิตล้วนล้วน

ีละเพิ่นว่าบุญบาปนี่เป็นคู่คือเงาเงานั้นไปตามเฮาสู่วันบ่มีเว้นคั่นว่าเฮาพาเล่นพามันติดแลนพามันแอแอนฟ้อนเงานั้นก็แอนนำยามเฮานั่งยองยอเงาก็นั่งลงตามพี่น้องเอ้ยยามเฮาเอียนหลังนอนก็อ่อนลงนอนด้วยคั่นเฮาตวนลงห้วยผู้เขาหลายลันขึ้นต้นไม้ผาลานด้านเขาเงาก็ติดตามเกี่ยวก๋อเกี่ยวพันธานั่งบ่ได้มีย่ามเหินห่างไกลกันใดอันนี้สันใดแท้ถึง2บุญบาปมันก็ติดต่อกันตามส่นผู้ทำนี่แล้วพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยพระย่าสร้างสัตว์ท่านหรือว่าฉัตรทันตชาดกนะครับเป็นเรื่องเล่าในสมัยหนึ่งที่พระพุทธเจ้าครับประทับอยู่ที่วัดเชตวันเมืองสาวัตถีก็เลยทรงปรารภกับภิกษุณีสาวรูปหนึ่งผู้ที่นั่งฟังธรรมและก็ระลึกถึงชาติได้แล้วแสดงอาการเดี๋ยวกะหัวเลาะเดี๋ยวกะห้องให้พระพุทธเจ้าเพิ่นเลยตรัสอดีตนิทานมาสาธกว่าการละครั้งหนึ่งนี่นานมาแล้วมีสร้างประมาณ 8,000 เสือกมีฤทธิ์เหาะเหินไปในอากาศได้อาศัยสะสัตถท่านอยู่ในป่าหิมพานต์ครั้งนั้นพระโพธิสัตว์เกิดเป็นลูกสร้างเป็นลูกของสร้างนะครับหัวหน้าโขลงมีสีขาวปลอดปากและกระเท้านี่สีแดงครับเมื่อเติบโตก็มีร่างกายใหญ่กว่าสร้างเชือกอื่นๆและที่สำคัญครับมีง่าที่มีแสงมีรัศมี6ประกายเปล่งออกมาอยู่ต่อมาครับเมื่อบิดาของช้างเชือกนี้เสียชีวิตแล้วพระโพธิสัตว์ซึ่งอยู่ในนะครับร่างของสร้างนั้นก็ได้เป็นหัวหน้าสร้างแทนและก็มีชื่อว่าพญาช้างฉัตรท่านมีภรรยา2เชือกก็คือนางสุภัทธาและก็นางจุลสุภัทธามือหนึ่งในช่วงฤดูร้อนป่าหั่งนี่มันมีดอกบานสะพังครับพญาช้างสัตว์ท่านก็ได้พาบริวารไปกินนะครับที่ป่าหั่งมองนั่นล่ะก็ใส่กระพ้องส้นต้นหั่งเหล่าดอกให้หล่นลงมานั่งสร้างจุลสุภัทธานะครับจุลสุภัทธายืนอยู่เหนือลมก็เลยถือใบลั่งเก่าๆนี่ติดกับกิ่งไม้แห้งแล้วก็มีมดดำมดแดงนี่ตกใส่ร่างกายของนางจุลสุภัทธาส่วนนางสร้างมหาสุภัทธาครับยืนอยู่ใต้ร่มเกสรดอกไม้ใบไม้สดๆกับโปรยไปใส่ร่างนางนางสร้างจุลสุภัทธาเนี่ยครับเห็นแบบนั้นก็เลยคิดเกิดความน้อยใจว่าเป็นหยังผัวคือโปรดปานรักใครแต่นางสร้างมหาสุภัทธาแท้ส่วนตัวนี้มีแต่หมดดำหมดแดงเหี้ยมาใส่ก็เลยผูกใจครับนี่เรื่องมันเล็กนิดเดียวเองครับผูกความอาฆาตในพญาช้างสัตว์ท่านต่อมามือหนึ่งครับพญาช้างสัตว์ท่านพออาบน้ำเสร็จแล้วขณะที่ยืนอยู่บนฟังขอบสระก็มีนางช้างทั้งสองยืนอยู่เฮียงเคียงข้างครับขณะนั้นมีช้างเสือกหนึ่งได้นำดอกบัวที่มีกลีบ7ชั้นดอกหนึ่งครับขึ้นมามอบให้กับพญาช้างสัตว์ท่านพญาช้างก็เลยโปรยเกสรลงบนกระพ้องแล้วกะยื่นดอกบัวให้แกนางสร้างมหาสุภัทธาแห้งเฮ็ดให้นางจุลสุภัทธานี่เครียดตื้มไปอีกน้อยใจตื้มไปอีกครับว่าพญาช้างนี่ให้ดอกบัวแกภรรยาที่รักและก็ปวดปานเท่านั้นส่วนเฮานี่บ่เป็นที่รักที่ปวดปานก็เลยบ่ให้คือก็เลยผูกเวรในพญาช้างสัตว์ท่านซะนี่อยู่มามื้อนึงครับเป็นวันอุโบสถพญาช้างฉัตรท่านนี่ก็ได้ไปถวายอุปถากถวายน้ำผึ้งนะครับแก่พระปัจเจกพุทธเจ้านั่งสร้างจุลสุภัทธานี่ก็ไปถวายผลไม้แล้วก็ตั้งความปรารถนาไว้ว่าสาธุขันอีสันตายเนี่ยขอให้ได้ไปเกิดเป็นอัครมเหสีของราชาภูมิอำนาจที่สามารถฆ่าพญาช้างตัวนี้ได้ด้วยเถินว่าสันนับตั้งแต่มื้อนั้นครับนางก็อดยาอดน้ำร่างกายพายผอมบ่โดนกระล่มตายและก็ไปเกิดเป็นธิดาของพระราชาในแคว้นมัทรัฐเมื่อเจริญไว้แล้วก็ได้เป็นอัครมเหสีดังที่อธิษฐานไว้ของพระเจ้าเมืองพระนศีเป็นที่รักใคร่ที่โปรดปานระลึกสัตว์หนหลังใดครับมือหนึ่งก็เลยทำที่เป็นประชวนหรือว่าไข่นักบรรทมอยู่พระราชาเสด็จมาตัดถามว่าน้องนางเบิ่งในตาเจ้าคือบ่แจ่มบ่ใสแท้น้อมันเป็นหยังน้ออีหล่าเจ้าคือโศกเศร้าอาดุลสูบพร้อมลงไปแท้ว่าซั่นมเหสีซึ่งในอดีตคือนางจุลสุภัทธานะครับ
ก็เลยบอกว่าเสด็จพี่ม่อมสันนะแพ้ทองฝันเห็นสิ่งที่หายากและก็อยากได้แต่ถ้าบ่มีสิ่งนั้นชีวิตของม่อมสันนี่คงสิอยู่บ่ได้ว่าซั่นพระราชาก็เลยว่าน้องนางมีอีหยังในโลกนี้ที่นางอยากได้บอกพี่มาเถิดพี่จะจัดหามาให้ว่าซั่นเสด็จพี่ถ้าจักกรุณาม่อมฉันน่ะโปรดรับสั่งให้ประชุมนายพ่านปาทุกสารทิศเข้าประชุมกันที่ทองพระโรงมีนายพ่านปาประมาณ 60,000 คนมาประชุมกันพระเทวีเมื่อพระราชาเปิดโอกาสให้ก็เลยตรัสว่าท่านนายพ่านทั้งหลายสันฝันเห็นสร้างเผือกที่มีง่ารัศมี6ประการฉันต้องการง่าคู่นั้นถ้าบ่ได้ชีวิตฉันคงอยู่บ่ได้ขอให้พวกท่านนำมาถวายเถิดว่าซั่นพวกนายพ่านกระทุ่นว่าขอเดชะอาญาบ่พ้นกล่าวตั้งแต่เป็นพรานมาบ่เคยได้ยินปู่ทวดกล่าวถึงพญาสร้างเผือกง่ารัศมี6ประการเลยขอพระองค์ได้ตรัสบอกที่อยู่ของพญาสร้างด้วยเถิดพญาข่าวว่าซั่นพระเทวีซึ่งในอดีตก็คือนางจุลสุภัทธานะครับก็ตรวจดูผ่านป่าทั้งเบิดก็เห็นผ่านป่าคนหนึ่งซื่อโสนุตระครับที่มีเท้าใหญ่เข่าใหญ่หนวดดกเคราแดงตาเหลืองเป็นสัญลักษณ์ของผ่านผู้โหดร้ายก็เลยรับสั่งให้เขาเฝ้าและก็ตรัสบอกว่าจากนี้ไปทิศเหนือขามภูเขา7ลูกมีภูเขาลูกที่สูงที่สุดอยู่ลูกหนึ่งซื่อว่าสุปันสคีรีเจ้าจงไปภูเขาลูกนั้นแล้วก็มองดูตามเชิงเขาอยู่ใต้ต้นไทรใหญ่ต้นหนึ่งมีกิ่งก้านสาขาหนาทึบมีพญาสร้างเผือกเสือกหนึ่งอาศัยอยู่มีง่าสวยงามมีบริวารอยู่หลายเจ้าจงระวังให้ดีพอพวกมันรักษาแม่แต่ทุลีก็บ่ให้แต่ต้องพญาสร้างได้นายพันก็เกิดความย่านตายก็เลยทูลว่าข้าแต่พระเทวีพระแม่ทรงประสงค์จะข้าพญาสร้างเอาง่ามาประดับหรือว่าจะให้ข้าพญาสร้างข้าพวกในพานเสียบ่แม่นพญาสร้างสิข้าพวกในพานเสียกะมั่งว่าซั่นพระเทวีก็เลยบอกว่านายพรานเฮามีความริษยาและความน้อยใจเมื่อนึกถึงความหลังขอเพียงท่านทำตามคำของเฮาท่านจะได้บ้านซวยเก็บภาษีหาตำบลไปบ่ต้องย่านว่าซั่นพร้อมกับชี้แจงที่อยู่ของพญาสร้างใหญ่ยามแจ่มแจ้งแล้วก็มอบทรัพย์ให้พันหนึ่งและก็นัดไว้อีก 70,000 นี่ให้สร้างเล็กนี่เฮ็ดอาวุธอย่างดีเลยว่าซั่นแล้วก็สร้างหนังในเฮ็ดกระสอบใส่สัมภาระในวันที่7นายพรานโสนุตระครับก็ได้เข้าเฝ้าทุ่นล่าเขาป่าพอนายพรานครับปีนยอดเขาขึ้น7ลูกครับจนไปฮอดปู๊ดละมองพญาสร้างสัตว์ท่านอยู่พุ่นล่ะครับก็เห็นสร้างเผือกง่ามีรัศมี6ประการลงอาบน้ำอยู่ในสระพอฮอดย่ำกลางคืนก็เลยขุดหลุมสี่เหลี่ยมครับเพื่อสิเอาไว้เป็นมองดักยิงพญาสร้างในเวลาใกล้รุ่งคุ้มร่างกายมิดชิดด้วยผ้าเหลืองแล้วก็ย่งลงไปยืนถือธนูที่มีลูกอาบยาพิษแอบอยู่ในหลุมนั้นรอการมาอาบน้ำของพญาสร้างว่าซั่นเถาะเมื่อนั้นพญาสร้างก็ได้พาบริวารออกหากินตามปกติครับพอลงอาบน้ำแล้วก็อู้ขึ้นมายืนอยู่บนฟังใกล้กับหลุมนั้นท่านใดนั่นเองก็ร้องขึ้นสุดเสียงครับเมื่อถูกลูกศรอาบยาพิษของนายพ่านฝูงสร้างได้ยินเสียงห้องของพญาสร้างก็ตกใจพากันแล่นหนีเข้าป่าเหลือแต่พญาสร้างตัวเดียวครับเหลียวเบิ่งที่มาของลูกศรแล้วก็พลิกกระดานขึ้นเห็นนายพ่านเท่านั้นแหละครับก็เลยคิดว่าจะจับขึ้นมาฆ่าแต่พอเห็นผ้าเหลืองพันกายของนายพ่านเท่านั้นความโกรธก็หายไปด้วยตระหนักว่าผ้าเหลืองคือธงชัยแห่งอรหันต์บัณฑิตบ่ควรทำลายควรสักการะเคารพอย่างเดียวโดยแท้ผู้ใดที่ยังบ่หมดกิเลสปราศจากธรรมะและสัจจะผู้นั้นไม่ควรจะนุ่งห่มผ้าเหลืองส่วนผู้ใดคลายกิเลสได้แล้วตั้งมั่นอยู่ในศีลประกอบด้วยธรรมะและก็สัจจะผู้นั้นจะแลควรนุ่งห่มผ้าเหลืองว่าซั่นแล้วพญาสร้างก็เลยถามนายพ่านว่าเพื่อนเอ๋ยท่านยิงเราเพื่อต้องการอะไรเพื่อตนเองหรือคนอื่นใช้ให้มาฆ่าเรานายพ่านก็เลยตอบพญาสร้างว่านั่งสุภัททรามหาอามเหสีซึ่งเป็นพระมเหสีของพระเจ้ากาสีกราชได้ทรงสุบินเห็นท่านแล้วก็ใส่ขาพระเจ้ามาเพื่อประสงค์ง่าทั้งคู่ของท่านพญาสร้างกระซาบโดยท่านที่ถึงการผูกเวรของนั่งจุลสุภัททราเมียในอดีตครับก็เลยกล่าวว่าเพื่อนเอ๋ยพระนั่งสุภัททรา
มิใช่ต้องการง่าของเฮาดอกนั่งประสงค์จากขาเฮาเท่านั้นถ้าเช่นนั้นก็เชิญท่านนายพรานหยิบเลื่อยมาตัดง่าของเฮาขณะที่ยังมีชีวิตอยู่เถิดว่าสัตว์นายพรานก็เลยใส่เลื่อยตัดง่าทั้งคู่ครับแล้วก็ถือกลับไปเมืองพญาสร้างนี่มอบง่าให้นายพรานแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานให้ได้บรรลุพระสัพพัญญุตญาณและก็ตั้งจิตเมตตาให้นายพรานเดินทางกลับเมืองด้วยความปลอดภัยแล้วก็ล่มลงขาดใจตายฝ่ายนั่งสร้างมหาสุภัทธาก็คือเป็นเมียหลวงนะครับไม่ใช่จุลสุภัทธานะมหาสุภัทธาคือยังเป็นช้างอยู่พร้อมฝูงสร้างกระแล่นหนีไปในระยะหนึ่งเมื่อเห็นศัตรูบ่ตามมากับพากันกลับมาเห็นพญาสร้างสัตว์ท่านนี่สิ้นใจตายแล้วกับพากันห้องให้ค่ำควรอยู่หม่องนั้นครับส่วนนายพรานนะครับก็นำง่าทั้งคู่ไปถวายนั่งสุภัทธามเหสีหรือว่าจุลสุภัทธาซึ่งเป็นเมียของอดีตสร้างพญาสร้างสัตว์ท่านในอดีตอีกหนึ่งนางนั่นแหละครับนางก็รับคู่ง่าอันวิจิตรมีรัศมี6ประการไว้ปลาเพล่าทอดพระเนตรเบิ่งง่าของสามีสุธิรักษ์ก็เกิดความโศกเศร้าสลดอย่างยิ่งครับท่านใดนั่นเองดวงหรือไทของนางก็ได้แตกสลายสวรรคตในมือนั้นเช่นกันครับนิทานเรื่องนี้ก็สอนให้รู้ว่าอย่าคิดทำอะไรด้วยอารมณ์หุนหันพลันแล่นหรือวู่วามเพราะจะนำมาซึ่งความโศกเศร้าเสียใจภายหลังซะเนี่ย โอ้ยเบานิทานสู่ผู้เฒ่าฟังติหนุ่มบ่อยว่าซั่นเออเบากันไปแง่ๆกันไปนำพ่นน่ะเนาะอีแม่เนาะเอาเปิดเสียงก่อนบัดทีนี้บังหันบ่รับสายในช่วงเล่านิทานย่านหลง0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำครับ0902927444ขอบคุณแม่นิดแก้วสว่างจากปะโคกุดจับครับบำรุงสายตา1กระปุกเมกันหาทับทิมต่อจากเกาะไหวปากพลีนครนายกหนวดร่อนเย็นคู่หนึ่งอีพอสายคุณเหมาะสมานครับจากทับพริกอรัญญประเทศสระแก้ว

0: ไปถึงในส่วนของแม่หนูนาขันชัยภูมิจากน้นไหวหนองวัวซ้อบำรุงสายตาหนึ่งกระปุกคุณวิลาพรเกียรติปัญญาจากทุ่มนางามน้นสะอาดกาแฟสองกระใสเส้นหนึ่งแถมนวดเย็นนะครับหวัดดีครับคุณพ่อบัวเรียนหวัดดีครับเอาเด้อพ่อเด้อเสียงยุดสายลืมเปิดเสียงฮัลโหลครับพ่อ
1: ฮ
0: ั
1: ลโหล
0: ครับพ่อได้ยินแล้วครับบัดนี้
1: ฮัลโหล
0: ครับพ่อบัวเรียนบ่าวบ่อยครับ
1: งาเขียนบ่อน
0: บ้านสมุนไพรก่อนค่ำครับบ่แม่นยาเถียนครับบ่าวบอยบ้านสมุนไพรก่อนค่ำครับพ่อ
1: สมุนไพรก่อนค่ำ
0: คร
1: ับ
0: ครับผม
1: บ่แม่น
0: โอ้ยลูกละเฝ้าคุบน้ำว่าสันหัวก็เปิดเสียงนี่นี่คันเป็นช่วงนิทานนี่มันไม่นะครับกำลังได้อารมณ์ว่าสันต่อไปขอบคุณนะครับพ่ออุทัยบัวลาครับจากนาป่าแซงปทุมราชวงศากาแฟ2กระใสเส้น1แถมนวดเย็นนี่เป็นโปรยอดฮิตเลยกาแฟ2กระใสเส้น 1,050 บาทได้น้ำมันนวดแถมแม่ประคองย่อมบินจากไส้ทองครับคลองหาดสาแก้วกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมนวดร้อนพ่อสุพรรณภัยกิจจากคำพระหัวตะพานกาแฟ2กล่อง600บาทแม่ม่วนสีมาเค้นครับจากสีวิเชียรน้ำยืนครับบำรุงสายตา2กระปุกแถมนวดเย็นแม่มาลัยเจริญสุขจากหนองโกกระนวนกาแฟ2กล่อง600บาทขอบคุณแม่ทวินวงรำพันจากบ้านพ่นบกตำบลบ้านแป้นอำเภอพ่นนาแก้วสกลนครกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมนวดร้อนแม่ขันทองกลางประพันจากดงบังหนองบ่อนะฮะหน้าแก่นครพนมกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมผ้าถุงสีเข้มๆบัดสั่นหวัดดีครับบอยสุนทรชัยบ้านสมุนไพรก่อนค่ำครับ
1: ครับ
0: ผม
1: ใส่เส้นนึง
0: กระใสเส้นหนึ่งครับ
1: นวด
0: อะไรนะครับ
1: เย็นนวดนอนนวดเย็น
0: อีพ่อเอาชัดๆนะครับเอาเป็นกระใสเส้นหนึ่งนวดเย็นหนึ่งบ
1: ่ครับ
0: นวดเย็นกระปุกเดียวเนาะสูตรร้อนเอาบ
1: ่ร้อนเย็น
0: ฮะว่าจังไหนก่
1: อเย็นนวดนอนหนึ่งเย็นหนึ่ง
0: เอาร้อนหนึ่งเย็นหนึ่ง
1: ครับ
0: ครับผมเป็น750บาทเอาอย่างอีกบ่
1: ใช่ครับ
0: ผู้รับสินค้าซื้อว่าจังไดครับ
1: ประสิทธิ์ครับ
0: ชื่ออะไรนะฮะพ่อพูดช้า
1: ๆประสิทธิ
0: ์พ่อสุขบ่หรือว่าประสิทธิ
1: ์ประสิทธิ
0: ์ประสิทธิ์นามสกุล
1: ปู่พระบุญ
0: นามสกุลอะไรนะพ่อ
1: ปู่พระบุญ
0: ปู่พระบุญ
1: ครับ
0: ปอปลาสระอูไม่เอกนี่เนาะพ่อผ่านสระอะแล้วก็บอใบไม้ปุบพระบ
1: ่สระอู
0: ปู่พระบุญ
1: ปู่พระบุญ
0: ปู่พระบุญบ้านเลขที่ครับพ่อบ้านเลขที
1: ่300
0: บ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
1: 3/400
0: 3/400หมู่ที่เท่าไหร่พ่อ
1: ตำบลนครนายก
0: ตำบลอะไรนะ
1: นครนายก
0: ตำบลอะไรพ
1: ่อนครนายกอำเภอเมืองยะลานครนายก
0: ตำบลก็นครนายกแหละครับ
1: ครับ
0: หมู่ที่เท่าไหร่ครับ
1: อำเภอเมืองนครนายกครับ
0: ไม่หมายถึงว่าไม่มีหมู่เหรอครับพ
1: ่อพ่อไม่อยู่ในเมืองนครนายก
0: เขาเรียกชุมชนอะไรครับที่พ่ออยู่นะครับ
1: นาวัยอินทราม
0: ชุมชนอะไรนะพ่อ
1: นาวัดอินทาราม
0: นาวัดอินทารามเหรอครับ
1: ครับ
0: นาวัดอินทารามถูกต้องไหมครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวนะคุณพ่อพูดใกล้ๆโทรศัพท์นิดนึงเดี๋ยวผมหาใน Google ก่อนชุมชนนาวัดอินทารามนะพ่อนะ
1: หน้า
0: วัดอินทารามนะครับหน้าวัดอินทารามหน้าวัดอินทารามเหรอพ
1: ่อครับ
0: ทารามนครนายกนะ
1: ครับเป็นที่เกียงหน้า
0: อะไรนะครับ
1: ที่เตียงย่างบ่ได
0: ้โอ้พ่อที่เตียงย่างบ่ได
1: ้ครับ
0: วัดอินทาวันอินทาราม
1: ลองสาวไปยิงเบิ้งท่าเบิ้ง
0: โอ้ใดตัวละอีพ่อพ่ออยู่กับผู้ใด
2: พ่ออยู่กับผู้ใด
1: อยู่ครับพอดีแม่ระวัง
0: โอ้แม่เราฟังเนาะของพ่อเป็น 3/400 ชุมชนหน้าวัดอินทารามตำบลนครนายกอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกเนาะพ่อเนาะถูกต้องเนาะ
1: ครับผม
0: ครับครับครับคุณประสิทธิ์ปู่พระบุญนะครับ

0: ถูกต้องนะ
1: ครับ
2: โอเคได้เลยได้เลยครับผมเดี๋ยวผู้วันมะรืนเดี๋ยวขนส่งโทรหาคุณพ่อรับสายให้ผมหน่อยนะ
1: มือฮื้อ
2: พ่อมืออื่นน่าจะบ่ฮอดเพราะว่านครนายกมันหลายต
1: ่อคร
2: ับ ครับพ่อขอบคุณหลายๆเด้อครับเด้อหายไวๆเด้อ
1: หายไวๆเด้อครับผม
2: ครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับกระสายเส้นนี้ถ้ากินแล้วมันมีอาการปวดในช่วงแรกให้กินยาแก้ปวดคู่นะครับเพราะว่ามันจะทำปฏิกิริยาแล้วมันก็จะคอยนะครับเบาลงเรื่อยๆอ่ะคุณลิแซเล้งครับโทรให้ลูกใหม่หน่อยครับอีพอลิแซเล้งนะครับวังหันติดสายอีพอประสิทธิ์อยู่อีพอโทรใหม่ในเด้อนะครับพอลิแซเล้งครับมาแล้วสวัสดีครับพอลิครับ
3: ครับ
2: ครับพ่อบ้าบ่อย
3: ตั้งยาหน่อย
2: เอาอะไรบ้างพ
3: ่
2: อ
3: ไอสีดำกับสีขาวไอ
2: ้นวดร้อนกับนวดเย็นหนึ่งคู่ครับนวดก้อนคำหนึ่งคู่นะพ่อนะ300 บาทนะ
3: ครับ
2: ครับใส่เราได้ย่อนอยู่บ่พ่อดีอยู่บ
3: ่ดีอยู่จำไว้เลย
2: ครับที่อยู่เดิมพ่อจำได้ครับ131 หมู่ 11ตำบลหนองโกอำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นนะพ่อเนาะ
3: คร
2: ับครับเดี๋ยวลูกไส้จัดส่งให้ครับพ่อ
3: ครับขอบคุณครับ
2: ครับสวัสดีครับขอบคุณครับนี่บรรยากาศครับโอ้ยหนาวแห้งเด้ออุดรเมืองนี่เปิดแอร์บ่ได้ดอกปิดก่อน เปิดให้แต่เครื่องทรงเจ้าของนี่ต้องใส่เสื้อกันหนาวล่ะครับมันหนาวเนาะแม่เนาะแต่ว่าพวกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พวกเครื่องทรงนี่แห้งเย็นมันแห้งเฮ็ดงานดีให้เครื่องทรงแห้งไปไกลได้หนาหนาวนี่โอ้ยแห้งคักครับฟังชัดฟังแจ้วฟังชัดเจนพุ่นล่ะเนาะอีพ่อผมอีแม่ผมเอาอยู่ใสแน่ส่งกำลังใจให้ลูกไส้เด้อเบอร์ดีเบอร์เดิมเบอร์เก่าเบอร์มันเบอร์ที่เฮาสามารถสื่อสารทักทายกันได้เลยครับ0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกลับบ้านสมุนไพรก้อนคำนะครับสวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก้อนคำมื้อนี้บักลาก้อนคำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยนะครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350 บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650 บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650 บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450 บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเซนเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนางกระโอยขั้นกี่กวยเอาดาขึ้นก่อนเอากระสายเซนก่อนค่ำไปกินคู่กันครับกาแฟก่อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ 195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทนะครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก้อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวอย่างหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบกลุ่มผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก้อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาแซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี้ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
0: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

0: ยังจ๊ะเคยสั่งหรือยังเคยสั่งหรือยังจ๊ะกาแฟก่อนค่ำครับกาแฟก่อนค่ำครับจ้ากาแฟก่อนค่ำ2กล่อง600ครับแม่
1: จ
0: ้
1: า
0: จ้าอีเมล
1: เอามาส่งไป
2: นี่เอาบอกคุณบอกครับ
0: เอาจังซี่ครับฟังผมก่อนจะฝ้าไปปรึกษากันบอกชื่อนามสกุลบ้านเลขที่เดี๋ยวผมสิจัดส่งให้ครับผู้รับสินค้าซื้อว่าจังไดครับซื้อคุณหยังครับ
1: เอามีไงล่ะมีไงอยู่ฮะคำพัน
0: แม่คำพันแม่คำพันนามสกุลหยังก่ออีแม
1: ่บุญเกิงจ้ะ
0: ฮะ
1: คำพันบุญเกิงจ้ะ
0: ยุ่งจังหรือว่ายังเกาะ
1: คำพันบุญเกิง
0: โอ้บุญเกิงโอ้บ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
2: 8ตัวเดียว
0: 8เท่าไหร่จ๊ะ
1: 8ตัวเดียวจ้ะ
0: บ้านเลขที่8หมู่ที
1: ่8
0: บ้านเลขที่8หมู่8
1: จ้ะ
0: ตำบล
1: ตำบลโคกสะอาด
0: โคกสะอาดอำเภอ
1: น้ำขุ่น
0: น้ำขุ่นจังหวัดอุบล
1: อุบล
0: ได้ครับได้ครับเบอร์โทรก็ติดต่อแม่เบอร์นี้เน
1: าะจ้า
0: ได้เลยได้เลยเดี๋ยวลูกไส้จัดส่งให้ฝนตกว่าทั้งน้ำคุณน่ะตกน้ำมูบ
1: ่ตกลิ้นก็มือจ้า
0: อ๋ออีแม่อยู่บ้านยังฮะอ๋ออีแม่อยู่บ้านยัง
1: บ้านนนท์อุดมจ้า
0: บ้านนนท์อุดมโอ้ยสมัยตะกี้บ่าวบ่อยแลนส่งของอยู่บ้านนนท์อุดมก็ได้เอาคิดหอดคิดถึงได้อีเมลเด้อขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องทั้งน้ำคุณ
1: คร
0: ับครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับ0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำขอบคุณครับแฟนของอีพอผงประมูลลืมถามซื้ออีเมลซ้ำเอากาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมผ้าถุงอีเมลล้อมจำนงพันครับจากบัวข้อสารคามกาแฟ2กล่อง600บาทอีเมลเขียนนครเพชรจากหวยย่างอำเภอเมืองสกลนครครับเอาน้ำมันนวดสูตรเย็น1เขียว1 300บาทนะครับส่วนคุณแม่นิดแก้วสว่างครับเพิ่มสบู่ล้างหน้า2ก้อนนวดเย็น1กระปุกบำรุงสายตา1เป็น 1,015 บาทแถมนวดร้อนจัดไปครับเดี๋ยวให้น้องไอไปส่งให้เด้อแม่สมสวัสดิ์พ่ออามาศครับจากพุ่มแก่นาแก่อนครพนมครับกาแฟซีสบู่ล้างหน้า1 1,085 บาทแถมนวดร้อนนะครับขอบคุณครับขอบคุณทุกๆแรงใจทั้งหน้าไม้ทั้งหลังไม้โทรกันได้ตลอดนะครับ0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกกับหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับสั่งซื้อสินค้าโทรมาได้เลยนะครับ0902927444โทรมาเบอร์นี้รับรองว่าบ่ผิดหวังแน่นอนนะครับเวลาในเบรกนี้ไล่จ่อมอจันกันเข้ามาแล้วปิดเบรกเซามีแห้งแป๊บนึงครับเซา2แรง2เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังนิยายธรรมะจบนิยายธรรมะคอยมายาวกันต่อเด้อช่วงนี้พี่น้องโทรได้เรื่อยๆครับ0902927444ครับ

รักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหา

0: างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสุขนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: นิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
2: คุณกำลังฟังมาวินเรดิโอ FM 106.75 MHz 106.75 MHz อุดรธานีวิทยุธุรกิจใบอนุญาตเลขที่0802-6800-0960ออกอากาศณบ้านเลขที่57หมู่19บ้านโพชัยตำบลเชียงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี090-292-7444 090-292-7444 บริหารงานโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรแพรวาสุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะครับ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยสุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai yêu mến nè
1: bố mi đó
0: ý lý thì ai khả năng sản là xoáng mươn đơ
1: bố mi đó
0: khó khuôn lê lái khắp ai เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาด้วย
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวนี
0: ้ผมเราว่าไอ้บ่คิดดอกน้ำผมซะเดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นนั่นนั่นเนี่ยมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกระใสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งไม่น้อยหันเราโทรมาสั่งมือเศร้านี่0902 7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหัน
0: โอ้บ่มีดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมควรออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่มแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการคันจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูดต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูดดมกระชื่นใจทาถูนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
4: ถึกเส้นบ่จ้า
3: อื้ออื้อโอ้โอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี่ละเส้นนี่ละว้ายายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งคนไข้ดีขนาด
4: ยายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรห้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ่มสีขาวสูตรห้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ่มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่คู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเฮือน0902927444 0902927444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
3: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
4: เฮาใส่น้ํามันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถึกใจนี่น้ํามันนวดสมุนไพรก้อนค่ําเคล็ดลับของยายเลยล่ะ
3: อืมเอาไล่ไล่บ่ายผมเนาะแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่ให้น้ําไล่ให้น้ํา

สดีค่ะเภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงพีด้วยนะคะไม่บอก

0: บักลาเอาสบู่ก้อนคำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม่นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหนาตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หันยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออขอบใจเด้อลูกเด
2: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายแต่ว่า
1: แม่ใครรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูก
2: บุ้งบ้องไทยเงาเงาวะ
1: กะนิดนึงอ่ะแม
0: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เอาเจ้าสันได้บ่แม
0: ่มึงจะจงไว้รักใคร
1: บ้องไทยเงาเงาเออกะสันเคยรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: ต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแค่เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่อันเนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกครับกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
3: ชั้นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสีเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นเน้นเลือกของแถมได้2ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวใส่เฮ็ดเปียกเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก่อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคากันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้อบอก คุณที่ไว้ว่างใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระไสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าได้
4: ให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์การน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

0: นายแพทย์สมมิ่งไม่ยอมเชื่อว่าท่านพระครูจะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้เพราะตั้งแต่เขาเรียนจบและทำงานมาจนกระทั่งได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลแห่งนี้ยังไม่เคยพบเลยว่าคนไข้ที่คอหักสามารถจะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้แม้บุรุษพยาบาลสองคนจะอธิบายอย่างไรเขาก็ไม่เชื่อจนคนทั้งสองรู้สึกอ่อนใจคุณหมอจะเถียงกันอีกนานไหมอาตมาปวดก้นจะแย่อยู่แล้วคนเจ็บอุทธรณ์ท่านอยากจะใช้คำว่าปวดตูดเพราะมันสื่อความหมายได้ตรงกับอาการแต่คำหลังถือเป็นคำไม่สุภาพท่านจึงต้องเลือกมาใช้คำแรกเคยได้ยินเด็กเลี้ยงควายสองคนมันเถียงกันท่านยังจำได้ไม่ลืมเลือนเฮ้ยเอ็งว่าตูดกับก้นเหมือนกันไหมวะเอ็งว่าเหมือนหรือเปล่าล่ะไม่เหมือนแต่ข้าว่าเหมือนกันนั่นแหละเพียงแต่ก้นฟังดูสุภาพกว่าไม่เหมือนยังไงยังไงก็ไม่เหมือนเอ็งมีหลักฐานอะไรหน้าที่ของมันไงล่ะตูดกับก้นมันทำหน้าที่ต่างกันต่างกันยังไงอ้าวก็ตูดมีไว้ขี้ก้นมีไว้นั่งต่างกันแค่นี้เองเรื่องกล้วยๆก็ไม่รู้พอนึกไปถึงความหลังอาการปวดดูจะทุเลาเบาบางลงแต่พอเลิกนึกมันก็กลับมาปวดอีกปวดจนสุดจะทนทานครั้นจะกำหนดปวดหนอก็กลัวว่าจะชดใช้กรรมได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยทางที่ดีให้หมอช่วยด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์จะเหมาะกว่าคุณหมออาตมาปวดก้นท่านบอกหมออีกปวดตอนไหนผมหมายถึงว่าตอนพามาส่งโรงพยาบาลหรือมาปวดตอนถึงโรงพยาบาลแล้วปวดตอนที่คอมันติดพอรถตกร่องปุ๊บคอมันก็ติดปั๊บอาตมาก็ปวดก้นขึ้นมาทันทีท่านตอบชัดถ้อยชัดคำตอนมาโรงพยาบาลไม่ปวดหรือไม่ปวดตอนนั้นอาตมาไม่รู้สึกปวดเลยมันเหมือนกับเบลอๆไม่รู้สึกตัวถ้ารู้สึกเจ็บปวดตอนนั้นคงแย่เพราะน้ำจากหม้อน้ำมันพุ่งขึ้นมารถอัตมาคงจะปวดแสบปวดร้อนไปทั้งตัวแต่มันก็แปลกนะคุณหมออัตมารับรู้ที่ลิ้นปี่แล้วก็หายใจทางสะดือได้ใครบอกหลวงพ่อสติบอกตอนนั้นไม่มีใครอยู่กับอัตมานอกจากสติสัมปชัญญะสงสัยหลวงพ่อจะปวดมากจนเพ้อถึงได้พูดอะไรแปลกมีอย่างที่ไหนคนหายใจทางสะดือได้มันขัดกับหลักวิทยาศาสตร์ที่ผมเรียนมาหมอวัยกลางคนเริ่มจะรู้สึกหงุดหงิดอาตมาไม่ได้เพ้อและอาตมาก็มีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลาอาตมารู้นะว่าคุณหมออยากให้อาตมาตายเพราะมันจะได้ตรงกับทฤษฎีที่คุณหมอเรียนมาแต่อาตมาจะบอกคุณหมอว่าอาตมาจะยังไม่ตายจะไม่ยอมตายตอนนี้เป็นไปไม่ได้หรอกครับหลวงพ่อก็ผลเอ็กซเรย์ออกมาว่าหลวงพ่อกระดูกคอขาดแล้วจะอยู่ต่อไปได้อย่างไรนายแพทย์วัยกลางคนรู้สึกสับสนถ้าท่านพระครูไม่มรณภาพก็แสดงว่าสิ่งที่เขาเรียนมานั้นไม่ถูกต้องหลวงพ่อจะแน่ใจได้อย่างไรว่าจะมีชีวิตอยู่ต่อไปอีกหากท่านพระครูตอบว่าเพราะพญายมราชเห็นดีด้วยกับคำอธิษฐานของอาตมาก็จะทำให้นายแพทย์ผู้นี้รู้สึกขัดเคืองหนักขึ้นดีไม่ดีเขาจะหาว่าท่านวิกลจริตจึงตอบเสียใหม่ด้วยทฤษฎีที่ท่านรู้มาใหม่ๆสดๆว่าเพราะอาตมารู้สึกปวดน่ะสิถ้าปวดแปลว่าไม่ตายถ้าไม่ปวดแปลว่าตายคุณหมอจำไว้เลยนะถ้าคนป่วยเป็นโรคอัมพฤกษ์อัมพาตมาให้รักษาถ้ารักษาแล้วเขาเกิดปวดขึ้นมาก็แปลว่าจะหายแต่ถ้าเฉยๆไม่รู้สึกอะไรก็แสดงว่าไม่หายท่านเผยแพร่ทฤษฎีใหม่ให้คนเป็นหมอเป็นทฤษฎีที่ท่านได้มาโดยไม่ต้องเรียนหากนายแพทย์สมมิ่งไม่ยอมรับทฤษฎีของท่านเขาพูดขึ้นว่าหลวงพ่อจะแน่ใจได้อย่างไรว่าคอติดแล้วแค่ล้อรถตกร่องมันจะทำให้คอติดได้เชียวหรือผมไม่อยากจะเชื่อบุรุษพยาบาลซึ่งยืนฟังมานานจึงได้โอกาสพูดว่าก็ลองเอ็กซเรย์ดูอีกทีสิครับท่านผอ.จะได้รู้ว่ากระดูกคอท่านติดกันจริงหรือไม่มัวเถียงกันอย่างนี้คงตัดสินยากฉันก็นำท่านไปห้องเอ็กซเรย์เลยผู้อำนวยการโรงพยาบาลสั่งคิดว่าหากเถียงกับท่านต่อไปเขาอาจจะต้องจนมุมทำให้อับอายขายหน้าลูกน้องเปล่าๆ ผลการเอ็กซเรย์ปรากฏว่ากระดูกคอของท่านพระครูติดกันแต่จะต้องเข้าเฝือกให้มันประสานกันดีดังเดิมอย่างน้อยๆท่านก็จะต้องอยู่โรงพยาบาลไม่ต่ำกว่า1เดือนนายแพทย์สมมิ่งเพิ่งค้นพบความรู้ใหม่ว่าการทำล้อรถเข็นตกไปในร่องประตูเหล็กจะช่วยให้กระดูกคอที่หักไปแล้วกลับมาติดกันได้แต่คงจะมีรายเดียวในโลกและเขาก็จะไม่นำวิธีการดังกล่าวนี้ไปใช้กับคนไข้รายอื่นอีกเพราะอาจจะไม่โชคดีอย่างรายนี้หลวงพ่อต้องพักอยู่โรงพยาบาลนานหน่อยนะครับเพราะต้องใช้เวลารักษานานกว่าจะหายเป็นปกติแต่จะปกติเหมือนเดิมหรือไม่ผมก็ยังไม่ทราบนายแพทย์ตอบอดมิได้ที่จะเผยทีท่าออกมาว่าถึงอย่างไรเขาก็เชื่อวิทยาศาสตร์มากกว่าจะให้อาตมาอยู่ห้อง ICU นี่นะไม่หรอกครับผมต้องให้หลวงพ่ออยู่ห้องพิเศษหลวงพ่อโชคดีนะครับเพราะการจะได้ห้องพิเศษที่นี่ต้องจองกันเป็นเดือนเลยแต่หลวงพ่อมาวันนี้ก็ได้วันนี้เพราะเมื่อเช้าคนไข้กลับบ้านไปรายหนึ่งบ้านเขาอยู่อำเภออะไรหรือคุณหมอท่านถามไปอย่างนั้นเองเพราะการได้พูดทำให้ลืมความปวดไปได้ชั่วครู่ชั่วยามผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าบ้านเขาอยู่อำเภออะไรเพราะเมื่อเช้าเขาไม่ได้กลับบ้านเขาแต่เขากลับบ้านเก่านะครับหมอสมมิ่งตอบรู้สึกสะใจที่ได้แกล้งท่านงั้นที่คุณหมอให้อาตมาไปพักห้องนั้นก็ต้องคิดว่าอาตมาจะต้องกลับบ้านเก่าอีกรายใช่ไหมท่านพระครูรู้เท่าทันความคิดของหมอใหญ่หลวงพ่อจะคิดอย่างนั้นก็ได้แต่ความจริงมีห้องว่างห้องเดียวจริงๆแต่ผมก็ยอมรับว่ายังไม่แน่ใจสักเท่าไหร่ต้องรอดูอาการกันก่อนว่าจะถึงกับต้องกลับบ้านเก่าหรือไม่คุณหมอจะไม่ช่วยฉีดยาแก้ปวดให้อาตมาสัก2เข็มหรืออาตมาปวดก้นจริงๆนะไม่ได้แกล้งปวดท่านทวงเพราะเกรงว่านายแพทย์สมมิ่งจะลืมเข็มเดียวก็พอครับหลวงพ่อหมอใหญ่ค้านแต่อาตมาปวดมากกว่าปกตินะแล้วอีกอย่างนึงอาตมาเป็นคนจิตแข็งเข็มเดียวอาจจะไม่ได้ผลท่านต่อรองก็ถ้าฉีดยาแล้วหลวงพ่อหายปวดแสดงว่าจะไม่หายนะสิครับเมื่อกี้หลวงพ่อยังพูดเลยว่าถ้าปวดแสดงว่าจะหายถ้าไม่ปวดไม่หายหมอสมมิ่งถือโอกาสแก้แค้นถ้าคุณหมออยากรู้ก็ต้องลองไม่ลองไม่รู้ตกลงนะตามใจหลวงพ่อจะเอาอย่างนั้นก็ตามใจประเดี๋ยวผมจะสั่งนางพยาบาลฉีดให้นายแพทย์ผู้อำนวยการพูดอย่างออกจากรำคาญขอเป็นบุรุษพยาบาลเถอะคุณหมออาตมาเป็นบรรพชิตผู้ประพฤติพรหมจรรย์สตรีเป็นศัตรูของพรหมจรรย์ฉะนั้นคุณหมอต้องจัดบุรุษพยาบาลมาทำหน้าที่แทนนางพยาบาลแม้พระองค์นี้ยุ่งจริงๆเป็นพระไม่น่าเรื่องมากหมอสมมิ่งคิดในใจแต่ปากกลับพูดว่าบุรุษพยาบาลเราไม่ได้ฝึกมาทางนี้ครับหลวงพ่อเขาอาจทำได้แต่ก็คงไม่ดีเท่านางพยาบาลไหนๆหลวงพ่อก็เป็นบรรพชิตน่าจะปล่อยวางเสียบ้างถ้าจู้จี้จุกจิกมากไปคนดูแลเขาก็จะลำบากใจเมื่อถูกหมอว่ามาอย่างนี้คนไข้เลยเถียงไม่ออกถ้าไม่ได้ตั้งใจจะจุกจิกจู้จี้เพียงแต่อยากจะคุยเพื่อให้ความปวดทุเลาลงและการที่ท่านต้องการให้ฉีดยาแก้ปวดก็เพื่อจะพิสูจน์ว่าระหว่างยากับจิตของท่านอย่างไหนจะมีพลังมากกว่ากันนายแพทย์สมมิ่งเรียกพยาบาลสองคนมาสั่งการและบอกให้เช็คกำลังขาของท่านด้วยเพราะไม่แน่ใจว่าท่านจะเป็นอัมพาตด้วยหรือเปล่าฉีดยาให้ท่านสองเข็มแล้วพยาบาลจึงบอกท่านว่าหลวงพ่อหนูขอเช็คกำลังขาของหลวงพ่อหน่อยจะเช็คด้วยวิธีใดล่ะท่านถามให้หลวงพ่อลองถีบหนูเดี๋ยวหนูจะยืนที่ปลายเท้าหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อถีบสุดแรงเลยนะถีบตรงเอวหนูนี่เดี๋ยวหนูจะยืนหันหลังให้หลวงพ่อถีบท่านพระครูเหลือบตาขึ้นดูเอวหล่อนซึ่งหากวัดดูก็คงไม่ต่ำกว่า40นิ้วแล้วถามว่าจะให้อาตมาถีบสองเท้าหรือเท้าเดียวสองเท้าเลยค่ะอย่าเลยเอาทีละเท้าดีกว่าเพราะอาตมาแรงมากแล้วท่านจึงใช้เท้าข้างซ้ายพุ่งไปที่เอวของพยาบาลสาวใหญ่แต่ไม่ถึงกับสุดแรงด้วยเกรงหล่อนจะเจ็บมากเกินไปร่างท้วมของสาวใหญ่เซแซดแซดไปปะทะผนังตึกตั้งหลักได้แล้วหล่อนจึงหันมาบอกท่านว่าแม้หลวงพ่อแรงเยอะจังอย่างนี้ไม่เป็นอัมพาตแน่นี่ขนาดเท้าเดียวนะถ้าสองเท้ารับรองโยมทะลุผนังตึกไปเลย ท่านถือโอกาสคุยงั้นรออีกเท้านี่เธอช่วยหันหลังมาให้ท่านถีบหน่อยหล่อนบอกเพื่อนที่มีหุ่นและวัยใกล้เคียงกันหลวงพ่อไม่ต้องสุดแรงก็ได้เพื่อนหล่อนบอกเพราะนึกกลัวงั้นก็เบาๆแล้วกันท่านบอกแล้วจึงพุ่งเท้าข้างขวาไปด้วยความแรงเท่ากับครึ่งหนึ่งของเท้าซ้ายกระนั้นก็ทำให้ร่างท้วมเซไปชิดผนังตึกหมอสมมิ่งออกผิดหวังที่เห็นท่านมีกำลังวังชาดีกว่าคนที่ไม่ป่วยบางคนเสียอีกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ในายแพทย์วัยกลางคนเริ่มจะยอมรับความจริงที่ว่าเหนือฟ้ายังมีฟ้าวันนี้เขาพาครอบครัวไปถวายเพลร่วมกับนายแพทย์สิงห์พลที่มาจากศิริราชท่านบอกว่าท่านจะต้องเกิดอุบัติเหตุรถคว่ำตอนเที่ยง45เขาไม่เชื่อเพราะมันขัดกับหลักวิทยาศาสตร์พอเลี้ยงเพลเสร็จเขาก็พาครอบครัวไปส่งที่บ้านแล้วก็มาทำงานที่โรงพยาบาลและก็ได้พบว่าท่านได้รับอุบัติเหตุรถคว่ำคอหักจริงกระนั้นเขาก็ยังไม่เชื่อว่าท่านจะรู้ล่วงหน้าได้มันคงเป็นความบังเอิญมากกว่าแต่เมื่อมาพบอะไรๆที่ไม่ตรงกับทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ที่เขาเคยเรียนมาเขาก็ชักจะยอมรับนับถือท่านบางทีท่านอาจเป็นพระอรหันต์ก็ได้ฉะนั้นถ้าเขาคิดไม่ดีทำไม่ดีกับท่านก็มีแต่บาปกับบาปเท่านั้นทางที่ดีจะต้องเอาทฤษฎีที่เขาเรียนมานั้นใส่วงเล็บไว้ก่อนแล้วตั้งหน้าตั้งตาดูแลรับใช้ท่านให้ดีที่สุดเพื่อผลบุญจะหนุนส่งให้เป็นอธิบดีกรมการแพทย์ในอนาคตคิดได้ดังนี้เขาจึงพูดกับท่านด้วยน้ำเสียงที่แสดงความเคารพนุ่งๆว่าหลวงพ่อหายปวดที่ก้นหรือยังครับยังไม่หายเลยคุณหมอยังปวดเหมือนเดิมทุกประการสงสัยยาจะหมดอายุกระมังท่านสันนิษฐานไม่หมดหรอกครับหลวงพ่อเพราะเพิ่งสั่งมาใหม่ๆและหลวงพ่อเป็นคนไข้รายแรกที่ใช้เอาอย่างนี้ดีไหมครับผมจะฉีดยานอนหลับให้หลวงพ่อพอหลับก็จะไม่รู้สึกปวดเขาเสนอวิธีใหม่ทั้งที่รู้สึกข้องใจว่าเหตุใดยาแก้ปวดจึงไม่ทำงานตกลงจะฉีดดูก็ได้แต่อาตมากลัวว่าจะไม่ได้ผลอีกแต่ไม่ลองก็ไม่รู้จริงไหมคุณหมอจริงครับหลวงพ่อหมอสมมิ่งรีบรับรองแล้วจึงบอกให้นางพยาบาลฉีดยานอนหลับให้ท่าน1เข็มเดี๋ยวผมจะพาหลวงพ่อไปส่งที่ห้องนะครับจะนั่งคุยเป็นเพื่อนจนกว่าหลวงพ่อจะหลับอย่าเลยอาตมาเกรงใจเดี๋ยวคนไข้รายอื่นเขาจะรอนานประเดี๋ยวลูกศิษย์อาตมาคงจะพากันมาพูดยังไม่ทันขาดคำนายสมชายกับนายขุนทองก็พาแม่จวนกับโยมเตียงเข้ามาพอเห็นหน้าพระลูกชายแม่จวนก็ถามอย่างอาทรว่าท่านเป็นอย่างไรบ้างเจ็บปวดตรงไหนหรือเปล่าไม่เจ็บตรงไหนหรอกจ้าโยมแม่แต่ปวดตรงก้นอาตมาคิดถึงโยมแม่มากตอนที่นอนอยู่กลางถนนคิดถึงหลวงพ่อด้วยท่านหมายถึงพระภิกษุพองโยมบิดาที่เพิ่งมรณภาพไปเมื่อไม่นานมานี้แล้วจะให้โยมช่วยอะไรบ้างไม่เป็นไรจ้าโยมแม่คุณหมอเขาฉีดยาแก้ปวดกับยานอนหลับให้แล้วประเดี๋ยวก็คงจะค่อยยังชั่วขึ้นท่านพูดให้โยมมารดาสบายใจไม่ต้องห่วงหรอกครับคุณป้าตอนนี้หลวงพ่อท่านปลอดภัยแล้วผมกำลังจะพาท่านไปพักห้องพิเศษคงต้องอยู่โรงพยาบาลหลายวันแล้วผมจะดูแลท่านอย่างดีที่สุดนายแพทย์สมมิ่งบอกกับแม่จวนถ้าเช่นนั้นโยมจะมาเฝ้าไข้ท่านเองแม่จวนบอกพระลูกชายฉันก็จะมาอยู่เป็นเพื่อนพี่จวนเขาจ้ะโยมเตียงขันอาสาแล้วใครจะขายของให้โยมล่ะต้องขายของทุกวันไม่ใช่หรือท่านถามโยมเตียงมีร้านขายของชำอยู่ในตลาดสิงห์บุรีไม่เป็นไรจ้ะฉันให้เฮียคุมลูกน้องขายก็ได้นางบอกเดี๋ยวไปคุยต่อที่ห้องพิเศษดีไหมครับที่นั่นจะสะดวกกว่านายแพทย์สมมิ่งพูดอย่างเกรงใจแล้วจึงสั่งให้บุรุษพยาบาลนำท่านไปยังห้องพิเศษตัวเขาก็เดินตามไปพร้อมด้วยพยาบาลสองคนนายสมชายกับนายขุนทองพาแม่จวนกับโยมเตียงตามไปนายขุนทองอยากจะพูดใจแทบขาดหากก็ยังไม่สบโอกาสบุ ุรุษพยาบาลช่วยกันอุ้มท่านขึ้นจากรถเข็นมานอนบนเตียงคนไข้จากนั้นจึงพากันออกจากห้องไปเพราะหมดหน้าที่แล้วอยากจะบอกท่านเรื่องที่ขอพระสมเด็จไว้หากก็ไม่กล้าท่านพระครูจึงบอกเขาว่าอาตมาไม่ลืมสัญญาแน่เดี๋ยวจะสั่งให้ลูกศิษย์เขาเอามาให้บุรุษพยาบาลจึงออกจากห้องไปด้วยความมั่นใจยิ่งขึ้นหลวงพ่อรู้สึกง่วงบ้างหรือยังครับนายแพทย์สมมิ่งถามรู้สึกแปลกใจที่ยานอนหลับไม่ทำหน้าที่ไม่รู้สึกง่วงเลยคุณหมอตอนนี้อาตมารู้สึกอยู่อย่างเดียวคือรู้สึกปวดที่ก้นท่านตอบบัดนี้ท่านรู้แล้วว่าพลังยานั้นขลังสู้พลังจิตไม่ได้แปลกนะครับทำไมกับหลวงพ่อยาถึงไม่ออกฤทธิ์แล้วนี่ผมจะช่วยหลวงพ่อได้ด้วยวิธีใดหมอหนุ่มใหญ่รู้สึกจนปัญญาไม่มีวิธีใดที่จะช่วยอาตมาได้หรอกคุณหมอเพราะอาตมาไม่ได้เป็นโรคธรรมดาแต่เป็นโรคที่พิเศษกว่าโรคธรรมดาโรคอะไรครับหมอใหญ่รู้สึกว่าท่านพูดแปลกโรคกรรมไงล่ะถ้าเป็นโรคธรรมดาพอมีทางรักษาให้หายได้แต่โรคกรรมไม่มีทางรักษาต้องทนไปจนกว่าจะหมดกรรมแล้วเมื่อไรหลวงพ่อจะหมดกรรมครับผมหมายถึงว่าจะหายปวดที่ก้นอาตมาก็ไม่รู้เหมือนกันมันขึ้นอยู่กับเจ้ากรรมนายเวรเขาถ้าเขาอโหสิกรรมให้อาตมาก็จะหายปวดแต่ถ้าเขาไม่อโหสิกรรมก็ต้องปวดต่อไปเอาเป็นว่าถ้าหายปวดอาตมาจะเรียนให้คุณหมอทราบอย่างนี้ดีไหมแหมหลวงพ่อยิ่งพูดผมก็ยิ่งงงเพิ่งจะได้ยินว่ามีโรคชนิดใหม่เกิดขึ้นคือโรคกรรมผมเรียนหมอมา6ปีเป็นแพทย์ฝึกหัดอีก1ปีไม่เคยได้ยินว่ามีโรคนี้เลยแล้วก็ไม่มีในตำราเล่มไหนอีกด้วยแต่จะมีในตำราของอาตมาอาตมาจะไปเขียนเป็นตำราแล้วจะนำไปเผยแพร่ให้ดังทั่วโลกไปเลยอันที่จริงโรคนี้ไม่ใช่โรคใหม่หรอกนะคุณหมอจะว่าไปแล้วมันมีมาก่อนโรคใดๆทั้งหมดเพียงแต่คนไม่รู้จักเท่านั้นเองหรือครับถ้าอย่างนั้นเอาไว้หลวงพ่อเขียนเป็นตำราแล้วผมค่อยขออนุญาตมาศึกษากับหลวงพ่อก็แล้วกันนะครับเขาถือโอกาสฝากเนื้อฝากตัวตกลงอาตมาเต็มใจที่จะถ่ายทอดความรู้นี้ให้กับคุณหมอรอให้อาตมาหายดีเสียก่อนเชิญคุณหมอไปดูคนไข้รายอื่นเถอะไม่รู้ว่าเขานำโชเฟอร์กับโยมที่นั่งรถมากับอาตมามาที่นี่หรือเปล่าถ้ายังไงจะขอความกรุณาคุณหมอช่วยดูให้ด้วยจริงสิผมก็ลืมไปงั้นผมขอตัวก่อนนะครับพูดจบก็เดินออกจากห้องไปพร้อมกับพยาบาลทั้งสองคนทันทีที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลออกไปนายขุนทองก็โผล่เข้ามาซบที่อกท่านพระครูพลางร่ำให้รำพึงรำพัน
1: หลวงลุงของขุนทองคิดว่าชาตินี้จะไม่ได้พบกันอีกแล้วขุนทองห่วงหลวงลุงใจแทบขาดไม่มีหลวงลุงสักคนหนึ่งชีวิตของขุนทองก็ไร้ความหมายหลวงลุงต้องไม่ตายนะคะ
0: เออข้าจะไม่ตายถ้าเองไม่มาซบจนข้าหายใจหายคอไม่ออกสงสัยข้าจะไม่ได้ตายเพราะรถคว่ำแต่จะตายเพราะเองนี่แหละท่านว่าหลานชายร้อนถึงนายสมชายต้องมาดึงพ่อตัวดีออกไปจากอกหลวงพ่อขุนทองอย่าเว่ออย่าเว่อเขาใช้ศัพท์สมัยใหม่ที่แม่จวนกับโยมเตียงฟังไม่เข้าใจทว่าท่านพระครูเข้าใจแจ่มแจ้ง

วัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยนะครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง

0: อาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื่อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยขั้นกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระใสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก่อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทนะครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก้อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบกลุ่มผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก้อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาเซนทินสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

0: สียใจบักใบตายเพื่อนว่าเฮ้ยจะเป็นคักแน่เฮาเสียใจเด้ละเสียใจเสียใจแนวเคยเฮ็ดใดมันก็บ่คือเก่าเพิ่นว่าอยากอยู่พ่อตายแต่บักใบบ่เอาเพิ่นว่าใบเอ้ยบายคิดมาปั๊มหัวใจแล้วก็บ่คืน
1: พี่ใครๆไม่
0: สะกิดจังได๋ก็บ่ตื่นให้เขาย่อเย้ยควักแถวเนาะใบเนาะเพิ่นว่า 11:44 น. โดยประมาณมื้ออื่นเบาบ่อยอาจจะบ่ได้เข้ารายการสดนะครับเนื่องจากว่าพรุ่งนี้ผมอาจจะได้เดินทางไปเช็คคลื่นที่จังหวัดชัยภูมิอาจจะนะฮะดูก่อนนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้รายการสดอยู่แต่ว่าช่วงของคนอื่นน้องกุ้งนางหนุ่มดิวกฤตนันท์ก็สดเหมือนเดิมนะฮะเฉพาะช่วงหนุ่มบอยมื้ออื่นยังมื้อเช้านะครับอาจจะเดินทางแต่เศร้านะครับ0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำครับสั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์โทรหากันเขามาได้เลยครับนี่คือบรรยากาศสดๆไร่การสดๆกับนุ่มบอยสุนทรชัยครับขอบคุณแม่ลำไยมหาหิงจากตำบลนาค่ำอำเภออุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นกาแฟซีกล่อง 1,000 บาทแถมผักขนหนูสีฟ้าขอบคุณอีเมลท่องไหลสียาครับจากหน้าโพกุดรังสารคามสบู่ลังหน้า2ก้อนนะครับอีพอชัยทำลือดีจากนนท์เปื่อยกุดชุ่มครับนวดร่อนเย็นคู่หนึ่งนะครับพ่อสำรั่นบุญโทษจากนนท์วิเศษความเป็นชายตำบลนนบุรีอำเภอสหสคันจังหวัดกาฬสินธุ์บำรุงสายตาหนึ่งกระใสเส้นหนึ่งอีแมทินรัตนภักดีครับจากทุ่งชมพูภูเวียงกาแฟ3กระใสเส้นหนึ่ง 1,350 บาทแถมผ้าถุงคุณแม่รัตนาอ้วนวงจากศิลาขอนแก่นนวดร้อน2กระปุก300บาทอีพอพานระดาบุตรจากบูเปื่อยน้ำยืนกาแฟ1กระใสเส้นหนึ่ง800บาทแม่คำพันธ์บุญเกิงจากโคกสะอาดน้ำคุณ อุบลครับกาแฟ2กล่อง600บาทนะครับขอบคุณหลายๆกันละกันครับคุณพ่อผงประมูลจากศรีวิเชียรน้ำยืนกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมผ้าถุงอีแม่ล้อมจำนงพันจากบัวข้ออำเภอเมืองสารคามครับกาแฟ2กล่อง600บาทขอบคุณแม่เขียนนครเพชรจากห้วยยางอำเภอเมืองสกลนครน้ำมันนวดสูตรเย็น1นะครับแล้วก็น้ำมันเขียว1ขวด300บาทครับ0902927444เติมเต็มแรงใจมาเบอร์นี่รับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับ0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำอากาศดีพากันนอนเว้นบ่ผู้เฒ่าเนาะ เอ้ายาเอาต่อซื้อบ่อซื้อกาแฟบ่อไอ้คนบ่รอขายกาแฟก่อนคลาลาลาลาลาลาม 0902927444 ครับ0902927444

0: ปล่อยสุนทรใช่ครับ
1: อันนั้นพระเจ้าแม่พระเจ้าเขาสร้างอันแม่เอาไม่กินเราโดนแม่เราไข่ยังว่า
0: โอ้ไข่จังไ
1: ง
0: แม
1: ่ยางน้ำเย็นก็ได้ซักไม่กันเท่าได้ไฟฟ้าไม่กันเท่า
0: เห็นบอก่อนค่ำขอบฟรีเฮานี่เนาะแม่เนาะ
1: จ้าจ้า
0: อืมตะกอนเป็นยังไงแม่แต่ก่อนสิกินกาแฟก่อนค่ำนี่เว้าสู่พี่น้องฟังนี
1: ่แต่ก่อนมันย่างบ่ได้มันขัดในหัวเข่าบาดนี่ไปก็ได้ซักไม่ทันเท่าไปนางน้ำเฮียนก็ได
0: ้นั่นแล้วน้ํามันไขคอเฮาเบิดเออ
1: บาดนี่ว่าเขาพอนี่ไม่กินเบิดตอมฮ้อนคือจังบ่ขัดยางใส่น้ํา
0: เฮียนโอ้ยๆๆๆแม่เดี๋ยวกินเบิด2ฮ้อนึงติเดี๋ยวนี้ไข่อันได้ถิ่มไม้กันเท่านั่นน่ะ
1: กิน2ฮ้อนแล้ว
0: กาแฟก่อนค่ําเนี่ยอีแม่อายุจักปีแล้วอีแม่อายุจักปีแล้วปีนี้
1: แต่ว่าแม่กินตื่นขึ้นมาแม่กินโดนเรื่อยแล้วท้องว่างก
2: ินโดนจ้าจ้าแม่ได้ขอบคุณเดี๋ยวผมขออนุญาตรับสายสอนสวัสดีครับบอยสุนทรชัยบานศูนย์ไผ่ก่อนค่ําครับ
3: อันนั้นบ่อยอันเอายากระใสเสียนหน้ายักษ์สามปูงนั่นล่ะ
2: กระใสเสียนสามกระปุกขั้นสองอีพ่ออย่างแถมจ้ะ
3: เขาอันเอาเสือคือเขาล่ะ
2: แถมเสือคือเขาเนาะอีพ่อไหนเนาะอีพ่อเปลี่ยนเบอร์บ่
3: อันนั้นไอ้สายยันไอ้สายยัน
2: โอ้ไอ้สายยันคนโก้เอาไอ้เปลี่ยนเบอร์บ่
3: อันนั้นเบอร์นั่นไอ้เสียวันนี้เลยเยอะมันก็โซ
2: ่เดี๋ยวไอ้สายยันสั่งในน้ำคุณแม่ยังฮึ
3: อันนายสายยันนามวันตีนี่ล่ะ
2: โอ้นายสายยันเนาะเดี๋ยวแป๊บนึงได้เดี๋ยวแป๊บนึงเด้อ
3: คร
2: ับนายสายันนามนตรีเนาะ
3: ครับ
2: มีหอยหีบกะลั่นด้วยเนาะนามนตรี
3: นามนตรีต่อเจ้าละเลียกะลั่นน่ะคร
2: ับบ้านเลขที่ครับไอ้เอาอีกรอบนึง
3: 58
2: 58หมู่ที่
3: 58หมู่2
2: หมู่2ตำบล
3: ตำบลบัวคอครับ
2: ตำบลบัวคออำเภอเมืองสารคามเนาะไอ้เนาะ
3: ครับ
2: ให้ใส่เบอร์อีพ่อเนาะบัดนี้เนาะ
3: แม่นครับ
2: ไอ้บอกอีพ่อไปน้ำเด้อบ่ไอ้บอกอีพ่อไปน้ำเด้อ5ขนส่งโทรหายันแล้วว่าบ่ได้สั่งสินะ
3: ปากกาเบ้ากันก็พอแล้วเยอะไงล่ะ
2: โอเคครับเป็นแถมเสือเนาะไอ้เนาะ
3: ครับ
2: ครับพี่สายยันเดี๋ยวฟังเพลงยังวันนี้ส่งท้ายเอ้าขอ
3: ก่อนเอาวันงานนะวันงาน
2: ประหารใจเนาะไอ้เนาะ
3: ครับครับเพลงแบบที่จะได้เลย
2: โอเคไอ้ขอบคุณครับสู้ๆเด้อ
3: ครับ
2: ครับขอบคุณพี่สายันครับวันงานประหารใจวสันไอแล้วว่าเพียงเพื่อชีวิตเอาคือสิได้ทรงไทยปิดเบรกกับเพียงเพื่อชีวิตไอไส้ผมนี่ล่ะ เวลาเบิดเวลาแล้วยืนคำแอลปันเหล็กซีเหลียวงวกคุณงวกขี้หาหนีใส่เจ้าของอย่าเจ็บอย่าจนสู้คนสู้ท่านครับอยู่ดีกินแซ่บอยู่เจ็บกินหวานอยู่มันกินว่าน้องกุ้งนั่งท่าแป้งแต่งหน้าทาแล้วล่อขึ้นตั้งนั่งห้างไปไอไปหาเกียร์ไก่เจ้าพุ่นนั่งสิขึ้นจัดรายการแท้แล้วฮอดเวลาอีลาแล้วเพิ่นว่า น้องกุ้งนั่งอยู่เที่ยงฮอดใบ2ครับใบ2ฮอด 6:00 นแรงผู้เบาดิวกริตนั่นเบาบ่อยโง่มาใหม่อีกเทื่อมื้ออื่น 8:00 นเช้าย่ํามื้อค่ํามื้อคืนก็เป็นรายการเทพเอารายการสดจากภาคกลางวันไปรีรันออกอากาศในภาคกลางคืนนะครับอีพออีเมียเนาะขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่สั่งซื้อโชคดีมีความสุขทุกคนทุกท่านทุจ้าสวัสดีครับ

รักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมา

0: ่งขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: 2-942-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยสุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai yêu mến nè
1: bố mi đó
0: ý lý thì ai khả năng sản ở xóm mươn đơ
1: bố mi đó
0: khọp khuôn lê lái khắp ai lệ bần chi bố mân cao hoa lạ ổn mát ruột
1: nhưng mà bố mi đó
0: ขอบคุณได้หลายครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: ก็ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมเลยว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแล้วมันสิได้เงินนั่นเปล่าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากะไสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ําเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่0902927444 0902927444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหั่น
0: โอ้บ่คิดดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมควรออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพ่อปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป้าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดยอกหรือวิ่งเวียนนำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจถ้าถูหนวดกระพรอนคลายนำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444
3: เดี๋ยวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: กูเอาเจ้าสันได้บ่แม
3: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: โอ้ใช่เงาๆเออกระสันเคยรักเจ้าหลายๆเด้อ
3: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกฮักกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
2: น้ำมันเขียวก้อนคำอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก้อนคำหากคุณมีอาการเหล่านี้ปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดยอกวิงเวียนศีรษะช่วยบรรเทาอาการคันจากแมลงสัตว์กัดต่อยใช้ทาถูนวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อหรือสูดดมบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะอีกหนึ่งทางเลือกของคนรักสุขภาพน้ำมันเขียวก้อนคำ1ขวดราคา195บาท2ขวดราคา300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก้อนคำสูตรต้นตำรับสมุนไพร
1: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอู้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
3: ถึกเส้นบ่จ้า
1: อื้ออื้อโอ้โอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้าย่ายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งคนไข้ดีขนาด
3: ย่ายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดเครื่องหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิด ยายว่ายายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข้ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าซั่นดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นเด้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อคิ้มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อคิ้มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่ายายซื้อเป็นคู่คู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเฮือน0902927444 0902927444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
0: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
3: เฮาใช้น่ะมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้าก็ถูกใจนี่น่ะมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำเคล็ดลับของยายเลยล่ะ
0: อืมเอาไล่ไล่บ่ายผมเนาะแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่ให้น้ำไล่ให้น้ำ

0: ้ยยายมันแม่นเจ้าเฮ็ดอีหยังนั่งก้มหน้ากูสู้อยู่หันยายเบิ่งข่าวตัวหำป๊าดยายเจ้าคือตาดีแท้โทรศัพท์จอน้อยๆเจ้ากะแนมเห็นตีเดียวนี
1: ่กะเห็นล่ะเนาะชัดเจนน้ำพร้อมนั่งอยู่นี่เหลียวเห็นหอดเชียงใหม่พุ่น
0: อย่าคุยหลายนั่งอยู่อุดรจังใดสิแนมเห็นเชียงใหม่เดียวนี
1: ่กะมาเบิ่งติล่ะนี่มันแม่นเชียงใหม่บ
0: ่เออแม่นอีหลีล่ะหึเบิ่งใน YouTube มันก็เห็นนั่นล่ะ
1: เบิ่งอยู่ไสก็เห็นคือเก่านั่นล่ะคันคนมันตาดี
0: มีเคล็ดลับบ่ยายผมตาบ่ดีได้เดี๋ยวนี้ขับรถย่ามือขึ้นก็เลี้ยวบ่เห็นมุม
1: เอาอันนี้ไปอีหยังล่ะนี่ยายสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกระปุกละ650บาทอยากได้ก็โทรหาเพิ่นโลด090-292-7444 090-292-7444ส่งฟรีฮอดเฮือน
0: 090-292-7444ส่งฟรีฮอดเฮือนตียาย
1: เออสั่งมากินเด้อ
0: ครับผม

วดเหนื่อยเมื่อยล้ากล้ามเนื้ออักเสบปวดตามข้อปวดเส้นเอ็นตึงบรรเทาด้วยยากระใสเส้นก้อนคำยากระใสเส้นก้อนคำประกอบด้วยสมุนไพรสกัดหลายชนิดทั้งเถาเอ็นอ่อนเถาวัลย์เปลียงกำลังเสือโคร่งและตัวยาอื่นๆรับประทานวันละ2เวลาหลังอาหารเช้าเย็นครั้งละ2แคปซูลยากระใสเส้นก้อนคำทะเบียนยาเลขที่ G572/54 1กระปุกบรรจุ30แคปซูลราคากระปุกละ450บาทยากระใสเส้นก้อนคำแคปซูลทำจากเจลาตินไม่มีผลเสียต่อร่างกายสนใจสั่งซื้อโทร090-292-7444 090-292-7444

0: ข้ามมันใจที่มีไฮกาแฟสมุนไพรก่อนค่ำและนำมันหนวดสมุนไพรก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อโทร090-292-7444 090-292-7444 อยากสุขภาพดีไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: เสด็จสู่สวรรค์คาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิตนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
2: เพิ่นว่าเมืองอีสานนี่ดินดำน้ำซุ่มป่ากุมบ่อนคือแขแกงหางป่านั่งบ่อนคือขางฝ่าลันจักกระจันห้องคือคองลันยามคนมีศีลดินมีนามบ่ฮอนขาดเขินบกฝูงมูสักกุน่านกบินส่วนส้มปลายใหม่ไทยเมืองไก่เมืองไก่ไปมาได้จอดแวมรดกเก่าแก่ให้ผ้ากันสืบไปอย่าไล่ถิ่มเปาแปนเพิ่นว่าเสื่อสัตว์แห้งอย่าเหม็นสาบกุยกันเกิดเป็นคนอีสานให้หักแพ่งกันไวไผเฮ็ดดีกะไห่ซอยสู้อย่าย่านลืนไผเฮ็ดซัวให้ซอยเว้าไขแก่ดอกซอยกันพี่น้องเอ่ย
1: บ้านสมุนไพรก่อนค่ำขอนำพาพี่น้องเข้าสู่บรรยากาศของรายการหน้าหน้าว่าไรตีดำเนินรายการโดยดีเจสาวสิงหวานจากห้องดอก

สวัสดีค่ะกลับสวัสดีนะคะทุกท่านค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่พี่ป้าน้าอาปู่ย่าตายายแฟนเพลงแฟนรายการที่กำลังติดตามรับฟังกันอยู่นะคะต้อนรับกันเข้ามาค่ะในช่วงของรายการนี่คือนาวาไรตี้ค่ะดำเนินรายการโดยดีเจกุ้งนางสาวเมืองขอนแดนดอกคูนนะคะลูกสาวลาหลานสาวลาของอีพ่ออีแม่ค่ะขึ้นท่านขึ้นเวทีรับนาทีกันอยู่ตรงนี้คือเก่าเหมือนเดิมส่งเพลงเพราะนะคะเป็นความสุขกันไปค่ะทุกท่านเลย2ชั่วโมงโดยประมาณงานเพลงมวนอยากโทษทักทายกันอยากจะแนะนำผลงานเพลงนะคะหรือว่าสั่งซื้อสินค้าจากบ้านก่อนค่ำค่ะกดโทรศัพท์ได้เลยจ้าแม่จ๋าเบอร์เก้าเบอร์เดิมค่ะเบอร์แห่งบ้านก้อนคำนะคะเบอร์เดียวกันตลอดทุกช่วงรายการ0902927444นะคะ0902927444

0: อนแก่น092ไม่อยู่ขอนแก่นอ๋อ090ว่าอีแม่ลูกสาวก็สิหลงเบอร์เป็นไปได้จังได๋นี่เว้าอยู่เสมอแม่แม่0902927444ดีเจสิหลงเบอร์เองค่ะแม่สวัสดีค่ะ
1: อีแม่บ่ได้บ่หาเจ้าหลายมื้อแต่ได้เน
0: า
1: ะ
0: แม่นจ้ะแม่อีแม่เป็นจังได๋สบายดีบ่คะแม่
1: แม่ก็พออยู่อยู่แต่ว่ามันบ่สบายนะฝนตก
0: อ๋อแค่ฝนตกเฉยๆเนาะแม่เนาะนึกว่าเป็นหยังให้ฉันได้ล้มป่วยบ่เนาะเนาะคือทรงเหียบไปโดน
1: ก็แต่มีแน่แต่ว่ามันก็ไข้แน่น้อยนึงอยู่ลูก
0: ค่ะแม่บ่เป็นหยังว่าตาเฮาค่ะ
1: มันได้นอนแน่น้อยนึงมันได้นอนอยู
0: ่โอ้จ้ะแม่ได้รับได้นอนตื่นขึ้นเนาะก็สิสดชื่นเนาะแม่เน
1: า
0: ะ
1: ได้นอนอีแม่ก็ลดยานนอนหลับลงอีแม่ก็กินคือละเม็ดหนา
0: แม่ไปเฮ็ดหยังมาทำไมถึงนอนหลับได้ดีขึ้นลดยานอนหลับได้
1: เพราะว่ากินยานอนหลับที่แม่มันก็บ่หลับนะมันแล้วมันเป็นจังได๋บ่ในสมองนี่มันเป็นมึนๆงงๆมันเป็นจังได๋บ่เป็นบ่ก็คือพะนั้น
0: จ
1: ้ะ
0: เจ้าแม่แต่ว่าก็ไข้ขึ้นเนาะแม่เนาะ
1: ก็ดีขึ้น
0: ค่ะ
1: บ่กล่าวเพราะว่าเฮาได้ใช้ยานอนหลับที่เม็ดนึงหั่นน่ะ
0: จ้าก็ดีกว่าแต่ก่อนแต่ก่อนแม่ใช้2เม็ด
1: เออแต่เก่าอีแม่ใช้2แล้ว
0: น่ะจังสิหลับปานนี้ลดลงมา
1: อาจีทุ่มหาทุ่มผู้ไหลแม่จะค่อยรับเพื่อมันสิเพื่อยาสิออกฤทธิ์นอนลูกหลานเนาะ
0: โอ้ยมาต่างกับกุ้งนางเนี่ยตอนนี้จัดรายการไปเนี่ยตาบ่มื่นได้ตอนนี้ง่วงง่วง
1: เออบัดอันเนี้ยหมู่เจ้านี่ขอบ่อยากลุกเป็นง่วงๆเนี่ยเป็นสลือสลืมเป็นจังได๋วุเป็นอันบ่ช่วงหั่นล่ะ
0: ค่ะอัจฉยากุมเนาะแม่เนาะยากุมจ้าม
1: ื้อนี้ยามันคุ้มแล้ว
0: จ้าค่ะแม่เมื่อนี้ตั้งเพลงใดคะ
1: หมอเพิ่นก็ว่าบ่อยากให้กินยานอนหลับพวกปานใดเด้มันบ่ดีเด้มันเป็นยามันเป็นยาคุ้มแห้งหั่นน่ะ
0: จ้าแม่นค่ะแม่ถ้าเป็นไปได้ถ้าเราปรับพฤติกรรมแล้วก็ช่วยได้ก็ลดลงก็ดีค่ะยา
1: แต่มันเป็นไปได้นี่บ่กินแห้งดียานอนหลับนี
0: ่จ้ะถูกต้องเลยค่ะแม่
1: ก็ว่าลูกก็ว่าให้อยู่จักกินหยังก็ดอกยานอนหลับมันบ่หลับนี่กูเฮ็ดจังได๋เพิ่นดอก
0: พยายามล่ะแต่ว่าก็ต้องได้ใช้ยาเนาะแม่เนาะ
1: พยายามมันก็พยายามมันก็ตักกินคือเก่าแล้วลูกหลานแต่ว่าถ้ามันเป็นไปก็1กับ2คืน3คืนนี่แม่ก็สิกินกันหนาบาดมันบ่ได้เด้มันต้องคือละเม็ดบาดนี่
0: จ้าค่ะแม่อ้าวมื้อนี้อีแม่อยากฟังเพลงหยังคะ
1: แค่คือละเม็ดมันก็ยังดีถึงที่น้องลูกหลานเนาะ
0: แม่นค่ะแม่ลดลงอยู่
1: จ้าอีแม่ก็กินฮอดเจ้าอยู่ลูกหลาน
0: จ้าจ้าแม่อีแม่อยากฟังเพลงใดคะมื้อนี้
1: อีแม่อยากฟังเพลงพ่อ
0: จ้าชื่อเพลงว่า
1: เอ็งไม่พวกใครหนอโทรมาหนาลูกหลาน
0: ใครหนอโทรมาบ่คะแม่
1: จ้าอันห้องบ่พออ้อนห้องอันเสียงก็มันลืมสมองบ่ไป
0: ไปเนาะโทรมาอ่ะบ่เป็นหยังเดี๋ยวคงนั่งหาหายเน
1: า
0: ะ
1: เอาเพลงชื่อได้อีเฒ่าอกหักนี่ล่ะล
0: าอีเฒ่าอกหักโอเคได้ค่ะ
1: ลาไม้คือหลังไม้
0: จ้าหน้าไม้จ้าแม่เดี๋ยวลูกสาวส่งหายเนาะแม่เนาะ
1: ว่าจ้า
0: จ้าขอบคุณค่ะแม่ขอบคุณมากๆ
1: ลาได้ลูกเด้อ
0: จ้าจ้าแม่ขอบคุณแม่ประกอบแก้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคงนั่งรับสายค่ะไปจอย5604เบอร์ลงท้ายเมื่อสักครู่นะคะคงนั่งรับสายแล้วแต่ว่าจังหวะน่าจะเป็นจังหวะที่ว่างสายกันพอดีนะคะเดี๋ยวกดไมค์ได้เลยนะคะเบอร์ลงท้าย5604เมื่อสักครู่แล้วก็เบอร์ลงท้าย7617นะคะเบอร์ลงท้าย6716กดซ้ํากดย้ําให้คงนั่งแน่ค่ะคุณแม่จินตนาพุทธาสีคือกันจ้ะแม่นะคะลูกสาวรับสายอีเมลบ่ทันคือกันนะคะสําหรับท่านใดนะคะที่โทรเข้าบ้านก้อนคําแล้วคงนั่งรับไม่ทันรบกวนกดซ้ํากดย้ําให้หน่อยนะคะสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะขอฟังเพลงค่ะ
0: จ๋าฟังเพลงอะไรคะ
2: เก็บไถขึ้นลานของเกษมคมชันค่ะ
0: เก็บถาเก็บอะไรนะคะแม่เก็บไถ
2: ค่ะ
0: เก็บไถ
2: เดี๋ยวได้รับเงินเดี๋ยวจะสั่งยาค่ะ
0: ได้จ้ะแม่คุณแม่โตจากที่ไหนคะ
2: อะไรนะ
0: คุณแม่โทรจากจังหวัดไหนคะจ้ะคุณแม่โทรจากจังหวัดไหนคะ
2: จ้ะ
0: แม่นี่แม่อยู่ไสเนาะจังหวัดใดเนาะแม่จ๋านะคะเก็บไถขึ้นลานสวัสดีค่ะ
3: ครับครับ
0: ค่ะคงนั่งรับสายค่ะ
3: ครับ
4: อะไรนะคะแม่เก็บไข
0: ่จ้ะเอาเพลงไหนดีค่ะ
3: ผัวจนอายคนบ
0: ่ผัวจนอายคนบ
3: ่ครับ
0: โอเคได้ค่ะทรงทั้งเก่าเนาะ
3: ครับ
0: ให้แม่บ้านเป็นพิเศษเลย
3: ครับ
0: ค่ะค่ะพี่ดอสงไห้ค่ะ
3: คร
0: ับขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับนะคะพี่ไผ่สีทองผัวจนอายค้นบ่อทรงพิเศษแม่บ้านนะคะสวัสดีค่ะ
5: สว
0: ั
5: สดีค่ะ
0: จ้าค่ะแม่
5: แม่ขอฟังเพลงลูกสาว
0: จ้าเพลงอย่างคะ
5: จ้าวอนลมฝากรักนะลูก
0: วอนลมฝากรักค่ะ
5: จ้าก็ได้ร้องกับรู้จักละ
0: เดี๋ยวบ่เป็นอย่างแม่เดี๋ยวลูกสาวหาให
5: ้จ้ามอบมาให้ลมน้ำเปล่าเด้อ
0: จ้าได้ค่ะ
5: จ้าไหม
0: ค่ะได้ค่ะแม่
5: จ้า
0: โอเคขอบคุณนะคะขอบคุณสำหรับจ้าเอ้าแม่ตะไคร้หอมนะคะวอนลมฝากรักสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับคนสวยครับผม
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
6: ขอแค่ได้บอกครับผม
0: ขอแค่ได้บอกบ่ค่ะ
6: คร
0: ับ
6: ผม
0: ขอแค่ได้บอกพ้องผู้ใดนะคะ
6: ของ
0: ไอ้ไพ่เนาะ
6: ครับ
0: โอเคจ้ะ
6: พี่เจดคนสวยหน้าใหม่ก็บอก
0: จ้ะโอเคจ้ะพี่เดี๋ยวคนสวยเปิดไห้เด้อ
6: ครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณหลายๆสำหรับไอ้ไส้ทั้งน้องคายนะคะขอแค่ได้บอกงานเพลงของพี่ไพ่พงศธรเดี๋ยวสักครู่กุ้งนั่งจัดทรงนะคะทยอยเปิดให้ได้ฟังนะคะ0902927444 0902927444นะคะกุ้งนั่งปากผลิตภัณฑ์จากบ้านก่อนคำไว้นำค่ะคุณแม่จ๋ากาแฟก้อนคำของเรา1กล่องนะคะราคา350ดูแลสุขภาพโดยรวมนะคะ1กล่อง350 2กล่อง600 4กล่องพันเดียวและได้ของแถมค่ะสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีค่ะเอ๋ยกุ้งนั่ง
0: จ๋าจ้ะพี่
7: กาแฟหอดแล้ว
0: อ๋อถึงแล้วเนาะ
7: จ้า
0: จ้าขอบคุณที่โทรมาแจ้ง
7: เอาสงสารคนข้างบ้านให้ฟังแม
0: ่สงสารคนข้างบ้าน
7: ของกินสลาค่ะ
0: จ้าได้จ้าพี่ถ้ากุ้งนั่งสงไห่เนาะ
7: ค่ะ
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณพี่วันเพ็ญภูสีทามากๆด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกุ้งนั่งรับสายค่ะ
8: สวัสดีครับกุ้งนั่ง
0: ค่ะเจ้าพ่อ
8: ขอฟังเพลงแม
0: ่จ้าเพลงใดดีคะ
8: เพลงห้องหายไส้เดือนนั่นนะ
0: ห้องหายไส้เดือนเพลงเล่าเนาะพ่อเนาะ
8: เงินผู้ใดลองบอกคนลองนั่นไงเด้อ
0: บอกคนลองว่า
8: ครับเอาแค่นี้ละ
0: โทษจากใส่ค่ะ
8: จากมิตรใหม่วัฒนาครับ
0: จ้ามิตรใหม่วัฒนานะคะ
8: ครับ
0: โอเคขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณนะคะแฟนรายการจากมิตรใหม่พัฒนาเอ้เป็นสื่อเป็นฉายาวะค่ะหรือว่าเป็นสื่อมู่บ้านบนเนี่ยคงน่ากระลืมถามต่อห้องหายไส้เดือนนะคะทรงฝากตอนให้กับนะคะพี่น้องแฟนรายการที่ติดตามรับฟังกันอยู่พร้อมกันแล้วกันนะคะ0902927444สำหรับผลิตภัณฑ์จากบ้านก้อนคำฝากร่วมไปถึงน้ำมันนวดน้ำนะคะน้ำมันนวดก้อนคำใส่ท่าถูนวดนะคะมองได้ปวดเคล็ดคัดยอกฟกช้ำดำเขียวมาแมลงสัตว์กัดต่อยนะคะใช้ได้เลยนะคะมีทั้งสูตรห่อนแล้วก็สูตรเย็นถ้าซื้อขวดเดียว195ซื้อ2ขวด300บาทเท่านั้นจัดทรงให้ฟรีเก็บเงินปลายทางค่ะสวัสดีค่ะ
9: ฮ
0: ั
9: ลโหล
0: จ้า
9: ฮัลโหล
0: ค่ะคงนั่งรับสายบานก่อนค่ำค่ะ
9: วิลา
0: จ้าจ้าแม
9: ่ขวดตั้งกาแฟเลยลูก
0: จ้าไอ้แม่เอาจากกล้องดีค่ะ
9: นี่คือเก้าหั่นล่ะ
0: กาแฟสีกล่องจากคุณแม่เกศรอดทนสีกล่องของแถมจะแม่เอาอย่างดีคะ
9: เท่าสบู่ก็ได้ลูก
0: จะแถมเป็นสบู่สุดได้ดีจะแม่มีอาบน้ำกับล้างหน้า
9: อาบน้ำหลักการเนี่ยขอฟังเพลงอันดอกหิวบานในบ้านมีเด้อ
0: ดอกหิวบานในบ้านมีปฏิคะแม
9: ่ดอกหิวบานบ้านมีนั่นล่ะ
0: ดอกหิวบานบ้านมีเพลงผู้ใดจะแม่จ๋า
9: เนี่ยก็ชุนทอนพุทธชุนทอนที่อย่างเลยเนี่ยประจำ
0: เลยอ๋อจ้าจ้าเดี๋ยวลูกสาวหาหายเนาะแม่เนาะ
9: ครั้งแรกแม่ว่าสิขอน้ํามันบ่อยล่ะเพราะว่าแม่ไปอบรมผู้เฒ่าเขามา
0: อ๋อพึ่งกลับมา
9: จ้า
0: จ้าเดี๋ยวลูกสาวเปิดให้ค่ะแม่น่าจะท่านอยู่ค่ะ
9: จ้า
0: จ้า
9: ที่ดอกที่ดอกน้องเงินนั่นเก้าที่ดอก
0: จ้ามีข้อมูลเดิมค่ะแม่มีข้อมูลเดิมอยู่ค่ะ
9: ขอบใจอะไรจ้า
0: ขอบคุณมากมากค่ะแม่ขอบคุณค่ะ
9: ค่
0: ะสวัสดีค่ะขอบคุณแม่เกศรอดทนนะคะกาแฟก่อนค่ำซีกล่อง 1,000 บาทของแถมเป็นสบู่ก่อนค่ำสูตรอาบน้ำนะคะขอบคุณแม่นีขอบคุณแม่นีเตาหน้อจากอีแม่โทรสั่งช่วงเช้าๆพุ่นละนะคะโทรหากุ้งนั่งบอกเอากาแฟมาให้แม่เนเดอร์ซีกล่อง 1,000 บาทนะคะของแถมเอาเป็นน้ำมันเขียวแม่สิเอามาท่าแม่ล่มวางสั่นไปมืนไปมือน่ะจะเป็นมือขีดตมนะคะไข้ว่าแข็งขาวบ่หักเนาะแม่เนาะระมัดระวังในเด้อแม่เด้อเป็นห่วงเป็นใยนะคะช่วงนี้หน้าฝนนะคะย่างเหินจังใดกะนะคะทุกท่านระวังน้ํากันแล้วกันค่ะสวัสดีค่ะ
4: สว
0: ั
4: สดีครับคุณสร้างของนะครับคุณน้องคุณนั่ง
0: จ้าจะพอเอาเป็นตัวใดดีคะ
4: เอากาแฟ2กล่องแล้วก็กระใสเส้น1กล่องครับ
0: จ้ะกาแฟ2กระใสเส้น1นะคะ
4: ครับ
0: จ้ะยอดร่วมเป็น 1,000 กับ50บาทพอดีได้ของแถมชิ้นนึงค่ะ
4: เอาของแถมสบู่อาบน้ําครับ
0: จ้ะแถมเป็นสบู่อาบน้ํา
4: ครับผม
0: กาเคยสั่งบ่ค่ะ
4: อันข้อมูลเก่ามีอยู่ครับ
0: ข้อมูลเก่าเบอร์นี้เลยนะคะเดี๋ยวคงนั่งกดดูเบอร์แป๊บนึงนะคะสักครู่นะคะ0810816586995
10: เบอร์นี้เลยนะคะเดี๋ยวคงนั่งกดดูเบอร์
0: จากคุณพิทักษ์สร้อยคำนะคะ
4: ครับครับ
0: อ๋อจากยูเดทอุดมอุบลราชธานี
4: ครับผม
0: ค่ะขอบคุณมากมากค่ะ
4: ขอฟังเพลงนั้นด้วยครับ
0: จากเพลงใดดีคะ
4: เพลงยังไงครับของลุงรถครับของรถอะไรครับ
0: ของคุณรุ่งโรจน์เพลงอะไรก็ได
4: ้ครับ
0: จ้าขอบคุณหลายๆค่ะ
4: ครับผมครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณสำหรับคุณพิทักษ์สร้อยคำนะคะอยู่อำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีนะคะก็สั่งเป็นกาแฟก้อนคำ2กล่องกระใสเส้นก้อนคำ1กระปุกนะคะยอดร่วมเป็น 1,000 กับ50บาทนะคะของแถมเอาเป็นสบู่ก่อนค่ำสูตรอาบน้ำนะคะเป็นตัวแถมขอบพระคุณมากๆนะคะขอบคุณแม่บัวทองค่ะนะคะแม่บัวทองไตรยขันอีแม่สั่งเป็นน้ำมันหนวดก่อนค่ำเอาสูตรห่อนนะคะสูตรร้อน2ขวด300บาทเท่านั้นแล้วก็แม่ขอเป็นล่ำลองเขามาพร้อมนะคะของคุณแม่บานเย็นศรีวงศาแม่บอกว่าเอากลอนใดก็ได้นะคะกุ้งนางใส่เป็นกลอนนี้นะคะแม่จ๋าชีวิตชาวนาทรงให้กับพี่น้องแฟนรายการคุณพ่อคุณแม่เกษตรกรเฮ็ดไร่เฮ็ดนากันเบิดสุผู่สุคนส่งแรงใจให้กันค่ะ

เดินกันมาปีไม่เริ่มหัวลมปันฤดูหนาวพวกผู้สาวสีสดแดงบอนคิดแห้งอยากมีสูงปูลงหัวคอยให้เขาไหนไงไปรีซอนฟังก็ดีดน้ำบอนลงห่วยแล้วอวยหางป้าเอ้ยป้านั่นปางลงป้าหัวป้าหมอวันเวลาบอกค่อยเปลี่ยนไปบ่หยุดจังเสียงของดังตลอดหนาวหอดเดือนสามบุญก็ขี่หอดเดือนสี่บุญประเวทเน้นหน่อยเตะโอแลมาที่ดันดอกเที่ยวดงดอกกระย้อมอยู่ตรงบันแบงงอมหวนเดือนหน้าไฟลังทวนป้าเขาเราใหม่รัฐบาลเปิ้นเสียนไว้อย่าเผาไฟจุดป้ามันสิเมื่อตอนหน้าน้ำโป๊ะคนบ่ย่อยจงคอยเป่าดอกซอยกันเดือนหกป้าได้ยินป้าห้องจันป้าห้องลันบ้างแกหนูพ่อฤดูทั้งก็เปลี่ยนมั่งบนเกี่ยวดอกตะเกียวอีรอบขึ้นพื้นใบบานแดงต้นความตุกในหน้าแรงก็อีแองดอกเหี่ยวโอยฝูงวงว่ากล้วยอ่าวฮ้อนที่ต้มกินยาอ่อนป้าดองดอนก็แตกมั่งบานแยมดอกจ้อกีลุงติดมีเล่าตกตาลุงจันตาแล้วอโศกผู้ที่โศกไม่ไว้ก่อนก็หัวเอาเบาต่อกันสาวที่ร้องว่านั่นกัดทำเกียรติเลื้อยใจหลายพ่อแม่ขึ้นนำลายต้นปุกเลแต่อุกว่ามีเพื่อนวันไม่เพื่อนบ่มีไปซะแล้วแนวตกขาดพ่อแม่ไปหน้าปั่นกันแท้และเบิ่งเก่าอยู่ไกลไกลโอ้อยากไอ้ห้องอยากอายไปสิใบบักยกส่วนจุงคุ้ยอีเล็กต่อยชีวิตโตเป็นคนต้อยง้อยกันแท้ต่างกบจ่องยามฝ่าห้องได้แน่นคนยามไปหาจักใหญ่อีน้องส่วนเอิญใส่กระไผกาที่นางบ่มีลอยผู้ติกิมบ่มีซ้ำผู้ปันดำหน้าแล้วจำแต้วโตปันในสิบห้องลำบากหลายเดือนคิดสองเกี่ยวแล้วหาผู้ผู้จิตตีไอกะบ่มีชีวิตคนวันนี้เอาตั้งแต่ซาตาคือน้ำในนาวาเล่นไหลงงงมาสิลงไล่มวนจบกระบวนถึงทีถูกกับพี่ก็ต้องตายหนีบ่งมเฮาต้องล้มผู้สุขคนขั้นเฮาโง่ตั้งแต่ต้นไปซื้อสิมีสุขขอให้บุกตำทานก็จะพันเอาไว้ย่ามตายไปสิได้เห็นเมืองป่าไปเป็นเทวดาอยู่ตันป่าย้อนบันเย็นปากอนุสรเป็น

0: บักลาเอาสบู่ก้อนคำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนไหนล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หันยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออเออขอบใจเด้อลูกเด
2: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายเถอะวะ
1: แม่ใครรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูก
1: บุ๊บองไทยเงาๆวะเออกะนิดนึงอ่ะแม
0: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: กูเอาเจ้าสันได้บ่แม
0: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: บองไทยเงาๆเออกะสันใครรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกครับกูบัดไหนแพ้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
3: น้ำมันเขียวก้อนคำอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก้อนคำหากคุณมีอาการเหล่านี้ปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดยอกวิงเวียนศีรษะช่วยบรรเทาอาการคันจากแมลงสาบกัดต่อยใช้ทาถูนวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อหรือสูดดมบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะอีกหนึ่งทางเลือกของคนรักสุขภาพน้ำมันเขียวก้อนคำ1ขวดราคา195บาท2ขวดราคา300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444 น้ำมันเขียวก้อนคำสูตรต้นตำรับสมุนไพร
1: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
0: ถึกเส้นบ่จ้า
1: อื้ออื้อโอ้โอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้าย่ายใส่น้ำมันหนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้หนวดก็มีแห้งมีแห้งคนไข้ดีขนาด
0: ย่ายใส่น้ำมันหนวดสมุนไพรก้อนคำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดเครื่องหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ่มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ่มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเถื่อน0902927444 0902927444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
1: อู้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะย่าย
0: เฮาใส่น้ำมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถือกใจนี่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำเคล็ดลับของย่ายเลยละ
1: อืมเอาไล่บ่ายผมนั่นแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ย่ายไล่ให้น้ำไล่ให้น้ำ
0: จ้า

0: อันนี้แม่นสมมุติให้ก่อนค่ำบ่ค่ะ
1: จ้าแม่นค่ะบานก่อนค่ำค่ะ
0: พอดีสิสั่งของอ่ะจ้ะ
1: จ้าจ้าพี่เอาเป็นตัวใดดีคะ
0: คุณพ่อบอกว่าไม่เป็นกระสายากระสายแม่นบ่
1: จ้ากระสายเส้นเป็นเม็ดแคปซูลนะคะกระปุกหนึ่งราคา450ค่ะพี
0: ่2กระปุกเดี๋ยวนะ450
1: ค่ะ
0: แล้วก็
2: มันเปิดขึ้นนี่เปิดดิ
1: สวัสดีค่ะ
2: คงนั่งแม่ได้รับเหรอเด้อยาเด้อเป็นกาแฟ
1: จ้าแม่ของถึงครบถ้วนเนาะแม่เนาะ
2: จ้าถึงแล้ว
1: จ้า
2: ถึงไว้แต่มื้อนี
1: ้รวดเร็วรวดเร็วท่านใจบ่แม่
2: รวดเร็วท่านใจ
1: จ้าขอบคุณแม่เทียมที่โทรมาแจ้งนะคะ
2: จ้าจ้าขอฟังเพลงแน่เด้อ
1: จ้าอีแม่อยากฟังเพลงหยังคะ
2: ฝากให้ผู้อื่นฟังนําก็ได
1: ้แม่ฟังได้บ่มื้อนี้
2: มื้อนี้คือมื้อเช้าฟังได้มื้อนี้จักไปใส่ตําปัญหาบ่เห็นอีกแล้ว
1: มื้อเช้าฟังได้สวยมากมิดจัก
2: แม่โทษซื่อๆได้นี่
1: จ้าได้จ้ะแม่เอา
2: เพลงอันอีหยังก็ชีวิตตายายแม่ล่ะ
1: ชีวิตตายายเนาะแม่เน
2: า
1: ะ
2: เออว่าตายายเฮานั่นล่ะ
1: อ๋อได้จ้ะแม่
2: ไปเบิดละเว้ยละเว้ยนั่นล่ะ
1: ค่ะให้แฟนรายการฟัง
2: แท้ได้เห็นล่ะ
1: โอ้เหลือตนอีแม่
2: เด้อล่ะเด้อ
1: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแม่สวัสดีค่ะ
2: ครับ
1: ขอบคุณแม่เทียมผู้ต้นนาโอ้ยแม่บอกตอนเช้าแม่ฟังได้อยู่เด้นะคะแต่ว่าพ่อสวยมากล่ะคลื่นเสียมิดจัดขอบคุณมากๆค่ะแม่เทียมผู้ต้นนานะคะอีแม่อยู่ทั้งกาฬสินธุ์นะคะเพราะว่าเนื่องจากกาฬสินธุ์ยังไม่มีคลื่นเนาะแม่เนาะตอนนี้นะคะคุณแม่ก็เลยจะต้องอาศัยฟังจากคลื่นของอำเภอกระนวลนะคะบางจังหวะก็จะชัดหน่อยเพราะว่าอาจจะเนื่องด้วยยุคไกลกันจ้ะแม่นะคะบางจังหวะกระสิบล่มพัดหนีมันกระสิบชัดแน่นะคะขอบพระคุณมากๆนะคะ0902927444ค่ะ0902927444ขอบคุณสำหรับนะคะคุณพ่อสมชายโชติเทียรภากรนะคะอีพ่ออยู่บันสับเจริญตำบลน้นทอนอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะคะสร้างเป็นกระสายเส้นก่อนค่ำ2กระปุก900บาทแล้วก็น้ำมันนวดก้อนคำสุดร้อนอีก2ขวดนะคะ300บาทร่วมกันยอดของอีพ่อเป็น 1,200 บาทของแถมเป็นน้ำมันเขียวขอบคุณสำหรับคุณแม่บัวท่องไตรยขันนะคะยูทีนิคมนำอูนจังหวัดสกลนครสร้างน้ำมันนวดก่อนค่ำสุดฮอน2ขวดนะคะ300บาทขอบคุณแม่เกศรอดทนแม่อยู่อำเภอเมืองจังหวัดอุดรนะคะสร้างกาแฟก่อนค่ำ4กล่อง 1,000 บาทของแถมเป็นสบู่ก่อนค่ำสุดอาบน้ำขอบคุณสำหรับคุณพิทักษ์สร้อยคำนะคะอยู่อำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีค่ะสร้างกาแฟก่อนค่ำ2กล่อง600บาทกระสายเส้นก่อนค่ำอีก1กระปุกนะคะ450ยอดร่วมค่ะเป็น 1,050 บาทของแถมเป็นสบู่ก่อนค่ำสูตรอาบน้ำนะคะขอบคุณสำหรับคุณแม่บัวเรียนนวลตาอยู่อำเภอถาดพนมจังหวัดนครพนมแม่สร้างเป็นกาแฟก่อนค่ำ2กล่องกระสายเส้นก่อนค่ำอีก1กระปุกนะคะยอดร่วมเป็น 1,050 บาทของแถมเป็นน้ำมันหนวดก่อนค่ำสูตรเย็นค่ะสวัสดีค่ะ
3: จ้ามื้อนี้เจ้าแม่มาน้ำบ
1: ่มื้อนี้เจ้าแม่เจ้าแม่ได้แม
3: ่อ๋อเจ้าแม่ก็มาตัวดีแม
1: ่อ๋อเอ้ามื้อนี้โอ้กงนั่งหลงมือแม่มื้อนี้เล็กออกติ
3: เร็วเห็นบ่เอาซั่นแล้ว
1: อืมลืมคราวเลยอ่ะ
3: เออเพิ่นไห้ตัวใดหวด
1: แม่เจ้าลืมถามเจ้าแม่ตอนละแม่เจ้าแม่ช่วงนี้เจ้าแม่บ่ค่อยทำงานไปเนี่ยเจ้าแม่ค้าน
3: ค้าฝนสิ
1: เจ้าแม่ค้าฝนบ่ได้นั่งเอาเลขโอ้ยมื้อนี้ตัวนี้อีแม่ลูกสาวลงมือแม่
3: น
1: ั
3: ่งว่า
1: แม่สืบไปละค่ะแม่สืบไป
3: แม่สืบ7หากับ3หา
1: 7หากับ3หาเต
3: โอ้แม่มาจากอุดรบ่ได้บ
1: ่นี่แม่โอ้เว้าเรื่องเลขกูนั่งคิดพ่ออันเขาอันเอาเรื่องข้าวมาเว้าตลกนั่นแม่อันโต๊ะเอาโต๊ะกลมแม่แม่มันสิมีศูนย์เด้อโต๊ะกลมนะแม่เดี๋ยวเบิ่งข้าวบ่แม่เดี๋ยวเบิ่งข้าวบ่แม
3: ่ว้าจะเป็นว่าสิเบิ่งข้าว
1: เถอะเด้โอ้ดีหล่อๆมันเป็นข้าวบ่ดีปานใดดอกแม่บ่เป็นตาฟังแม่นๆค่ะ
3: ข้างหลังตัวข้างแม่ถือ
1: จ้านั่นละแม่ถือแล้วอีแม่ซื้อเลยนั่นตัวนั้น
3: จ้า
1: จ้าจ้าสุกๆมันหมันค่ะแม
3: ่จ้า
1: จ้าขอบคุณค่ะขอบคุณพ่อหมานแม่พลอยนะคะทางดงพองอู้ถ้าอีแม่บ่โทรมาบ่เรื่องตัวเลขคงนั่งกะลืมมือไปเลยค่ะลืมว่าวันนี้หวยออกวันนี้หวยออกคุณยายน้องต้นกล้าคุณแม่สวัสดิ์ผลดานี่นะคะพูดถนัดเนี่ยอีแม่พักกันใดตัวใดบู้แล้วอย่างที่เคยบอกค่ะลูกสาวออกเลขแล้วถ้าออกก็คือออกอีหลีได้ในแม่นะคะแบบฮักดิบเลยได้จุดปุดไปเลยลืมเรื่องตัวเลขไปเลยค่ะลืมมือลืมเว้นไปเลยเด้0902927444ส่งเพลงนี้จากคุณแม่ทั้งสาแก้วค่ะอีแม่โทรมานะคะเดี๋ยวบอกว่าคุณแม่เดี๋ยวสักหน่อยนึงแม่จะสั่งอยู่นะสินค้าจากบ้านก้อนคำนะคะถ้าใกล้จะหมดแล้วคุณแม่จะสั่งอีกอยู่ขอบคุณอีแม่ไล่ๆค่ะทางจังหวัดสาแก้วแม่ขอเพลงนี้มากค่ะเก็บไถขึ้นลานทรงเป็นความสุขกันไปทุกพื้นที่การรับฟังค่ะ

0: ขอบคุณความมั่นใจที่มีให้กาแฟสมุนไพรก่อนค่ำและน้ำมันหนวดสมุนไพรก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อโทร090-292-7444 090-292-7444 อยากสุขภาพดีไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: เสด็จสู่สวรรค์คาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
2: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดไหล
3: ถึกเส้นบ่จ้า
2: อื้อๆโอ้โอ้ถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้าย่ายใส่น้ำมันหนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้หนวดก็มีแห้งคนไข้ดีขนาด
3: ย่ายใส่น้ำมันหนวดสมุนไพรก้อนคำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนสบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายและกะหวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามาหนวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นเด้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ่มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ่มสีดำกระปุกละ195 บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่ละ300 บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งไห่ฮอดเฮือน090-292-7444 090-292-7444โอ้ยส่งไห่ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
2: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
3: เฮาใส่น้ำมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้ากระถึกใจนี่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำเคล็ดลับของยายเลยล่ะ
2: ไล่บ่ายผมเนาะแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่ให้น้ำ
3: จ้า
4: จ้าแม่ได้เลยค่ะเดี๋ยวลูกสาวส่งให้จ้า
5: ไล่ได้ล่ะ
4: จ้าส่งออกมื้อนี้ค่ะแม่ประมาณมื้ออื่นมื้อฮื้อถึงค่ะ
5: จ้าได้กินอาทิตย์นึงแล้วลด
4: โอ้ขาดช่วงไปตั้งอาทิตย์นึงบ่แม่อีแม่ก็อดได้อีแม่ก็อดได
5: ้มันบ่มีแนวแล
4: ้วโอ้ยเนาะมองอัดเฮานี่ล่ะติมันบ่มีจ้า
5: ง่ายๆใช่เพิ่น
4: จ้าค่ะแม่บ่เป็นหยังเดี๋ยวเฝ้าส่งออกให้อีแม่ได้กินมื้ออื่น
5: จ้า
4: ขอบคุณแม่มากๆค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณที่แม่หลายๆก็แล้วกันบ่ได้กินตั้งเป็นอาทิตย์แล้วบ่เป็นตะยูหรอแม่ว่านะคะเดี๋ยวรีบให้ทีมงานส่งออกให้เลยนะคะแม่จ๋าเดี๋ยวกุ้งนั่งปิดเบรกก่อนค่ะสักครู่นะคะชั่วโมงหน้าเดี๋ยวกลับมาอยู่กับกุ้งนั่งต่ออีก1ชั่วโมงของบ้านก่อนค่ำกันค่ะ
0: คุณความมั่นใจที่มีให้กาแฟสมุนไพรก่อนค่ำและน้ำมันหนวดสมุนไพรก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อโทร0902
6: รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมา

0: างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: 2-942-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai
1: yêu mến nè
2: bố mi đó
1: ý lý thì ai khán giả nó xoáng mướn đơ
2: bố mi đó
1: khóc khôn lê lái khắp ai เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาด้วย
2: ยังว่าบ่มีดอก
1: ขอบคุณหลายๆครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
2: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
1: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
2: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวนี
1: ้โอ้ยผมเราว่าไอ้บ่คิดดอกน้ำผมซะเดี๋ยวเนี่ย
2: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกระใสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่090 292 7444 090 292 7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหั่น
1: โอ้บ่คิดดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
2: จมหยังจมหยัง
1: บ่มีหยังครับอ้ายผมทวนออเดอร์ซื้อ
2: เออแล้วไป
3: อีพ่อปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป้าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการคันจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูดต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูดดมกระชื่นใจทาถูนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090 292 7444 090 292 7444
4: กะนิดนึงอ่ะแม
5: ่อ้าว
4: รักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิเอาจะสั่นได้บ่แม
5: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
4: โตแท้เงาๆเออกระสันเคยรักเจ้าหลายๆเด้อ
5: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่อันเนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกครับกูบัดใดแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
3: น้ำมันเขียวก้อนคำอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก้อนคำหากคุณมีอาการเหล่านี้ปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดยอกวิงเวียนศีรษะช่วยบรรเทาอาการคันจากแมลงสัตว์กัดต่อยใช้ทาถูนวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อหรือสูดดมบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะอีกหนึ่งทางเลือกของคนรักสุขภาพน้ำมันเขียวก้อนคำ1ขวดราคา195บาท2ขวดราคา300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090 292 7444 090 292 7444น้ำมันเขียวก้อนคำสูตรต้นตำรับสมุนไพร
4: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอู้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
5: ถึกเส้นบ่จ้า
4: อื้อๆโอ้ๆถึกๆย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้าย่ายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งคนไข้ดีขนาด
5: ย่ายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดเครื่องหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดยายว่ายายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อคิ้มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อคิ้มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่ายายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเถื่อน0902927444 0902927444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
4: อู้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
5: เฮาใส่น่ะมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าก็ถูกใจนี่น่ะมันนวดสมุนไพรก้อนคำเคล็ดลับของยายเลยล่ะ
4: อืมเอาไล่บ่ายผมเนาะแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่ให้น้ำไล่ให้น้ำ
5: จ้า

วดเหนื่อยเมื่อยล้ากล้ามเนื้ออักเสบปวดตามข้อปวดเส้นเอ็นตึงบรรเทาด้วยยากระแสเส้นก้อนคำยากระแสเส้นก้อนคำประกอบด้วยสมุนไพรสกัดหลายชนิดทั้งเถาเอ็นอ่อนเถาวัลย์เปลียงกำลังเสือโคร่งและตัวยาอื่นๆรับประทานวันละ2เวลาหลังอาหารเช้าเย็นครั้งละ2แคปซูลยากระแสเส้นก้อนคำทะเบียนยาเลขที่ G572/54 1กระปุกบรรจุ30แคปซูลราคากระปุกละ450บาทยากระแสเส้นก้อนคำแคปซูลทำจากเจลาตินไม่มีผลเสียต่อร่างกายสนใจสั่งซื้อโทร090-292-7444 090-292-7444

0: ายยืมเงินแน
1: ่บ่มีดอก
0: อีหลีที่ไอ้ขันทั้งสั้นเอา 20,000 เด
1: ้อบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับไอ้เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่ไอ้บ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกไอ้บ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมเราว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแล้วมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากาไสเซนบํารุงสายตาน้ํามันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ํามันเขียวสบู่ก่อนค่ําเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่0902927444090-292-7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหั่น
0: เออบ่คิดดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมควรออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: ขอบคุณความมั่นใจที่มีให้กาแฟสมุนไพรก่อนค่ําและน้ํามันนวดสมุนไพรก่อนค่ําสนใจสั่งซื้อโทร090-292-7444 090-292-7444 อยากสุขภาพดีไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ํานะครับ
3: เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
4: เพิ่นว่าเมืองอีสานนี่ดินดำน้ำซุ่มป่ากุ้มบ่อนคือแขแกงหางป่านั่งบ่อนคือขางฝ่าลันจักกระจันห้องคือคองลันยามคนมีศีลดินมีนามบ่ฮอนขาดเขินบกฝูงมูสักกุน่านกบินส่วนส้มปลายใหม่ไทยเมืองไก่เมืองไก่ไปมาได้จอดแวมรดกเก่าแก่ให้พากันสืบไว้อย่าไล่ถิ่มเปาแปนเพิ่นว่าเสือสัตว์แห้งอย่าเหม็นสาบกุยกันเกิดเป็นคนอีสานให้หักแพ่งกันไวไผเฮ็ดดีกะไห่ซอยสู้อย่าย่านลืนไผเฮ็ดซัวให้ซอยเว้าไขแก่ดอกซอยกันพี่น้องเอ่ย
3: บ้านสมุนไพรก่อนค่ำขอนำพาพี่น้องเข้าสู่บรรยากาศของรายการหน้าหน้าวาไรตี้ดำเนินรายการโดยดีเจสาวสิงหวานจากทุ่งดอก

นี่คือกับภาคสาวขอนแก่นขอบคุณอีแม่นะคะทั้งขอนแก่นน้ำกันแล้วกันค่ะแม่จิตตาอ่อนสุดนะคะแม่อยู่อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นแม่สร้างเป็นกาแฟก้อนคำ2กล่องนะคะ2กล่อง600บาทเท่านั้นจัดส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางนะคะทุกออเดอร์ค่ะคุณแม่จ๋าผลิตภัณฑ์จากบ้านก่อนค่ำของเฮานะคะทุกๆผลิตภัณฑ์จะไม่ยกเว้นแน่นิดนึงเนาะแม่เนาะยกเว้นสำหรับสบู่นะคะสบู่ก้อนคำจะมีทั้งสูตรอาบน้ำแล้วก็สูตรล้างหน้านะคะถ้าสั่งซื้อสบู่เฉพาะสบู่นะคะถ้าสั่งซื้อเฉพาะสบู่อย่างเดียวถ้าเกิดบ่ถึงโหลหนึ่งขอคาทรงเนเดอร์แม่เดอร์50บาทแม่ผัดสิบาอุ้ยคือเอาคาทรงแม่จ๋ากำไรน้อยมากๆเลยสบู่นะคะแถบสิบ่ได้กำไรถ้าแม่นทรงไฮฟี่เนี่ยคือลุบขึ้นดังนั้นถ้าใครสั่งเฉพาะสบู่อย่างเดียวถ้าไม่ถึง1โลมีค่าส่ง50นะคะแต่ถ้าเกิดใครที่อยากได้สบู่อยู่แต่ว่าบ่ได้ใส่ฮอดโหลแม่นะคะบ่ค่อยได้ถูเนาะแม่เนาะหรือนะคะใครที่สั่งซื้อสบู่นะคะจะ1ก้อน2ก้อน3ก้อนนะคะหรือกี่ก้อนก็ได้พ่วงกับสินค้าตัวอื่นของบ้านก้อนคำอย่างใดอย่างหนึ่งแบบนั้นจะบ่ได้เสียค่าทรงจะแม่จ๋าทรงให้ฟรีเก็บเงินปลายทางคือกัน0902927444นะคะส่วนผลิตภัณฑ์สินค้าตัวอื่นของบ้านก้อนคำค่ะกาแฟก้อนคำกล่องเดียวก็ส่งไม่มีค่าส่งใดๆนะคะน้ำมันนวดก้อนคำขวดเดียวก็ส่งไม่มีค่าส่งใดๆนะคะหรือว่าจะเป็นกระใสเซนก่อนค่ำบำรุงสายตาก่อนค่ำน้ำมันเขียวก่อนค่ำมื้อเนี่ยค่ะนะคะสั่งแค่กล่องเดียวกระปุกเดียวเราก็จัดส่งเหมือนเดิมค่ะจัดส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางนะคะ0902927444เดี๋ยวแจ้งราคาสินค้าให้คุณพ่อคุณแม่จักน้อยค่ะก็ถ้าเป็นน้ำมันนวดก้อนคำจะมี2สูตรนะคะมีสูตรห่อนและกะสูตรเย็นถ้าซื้อขวดเดียว195บาทถ้าซื้อ2ขวด300น้ำมันเขียวก้อนคำถ้าซื้อขวดเดียว195บาทซื้อ2ขวด300บาทหรือว่าจะเป็นกระใสเส้นก้อนคำนะคะกระใสเส้นของบ้านก้อนคำเป็นเม็ดแคปซูลจ้าแม่จ๋า1กระปุกมีทั้งหมด30แคปซูลราคาขายถ้าซื้อกระปุกเดียวนะคะ450ซื้อ2กระปุก900ซื้อ3กระปุก 1,200 บาทแล้วก็ได้ของแถมด้วยหรือว่าจะเป็นบำรุงสายตาก่อนค่ำบำรุงสายตาก่อนค่ำเป็นเม็ดแคปซูลนะคะ1กระปุกมีทั้งหมด30แคปซูลถ้าซื้อกระปุกเดียวนะคะ650บาทถ้าซื้อ2กระปุก 1,300 บาทได้ของแถมค่ะชิ้นหนึ่งแต่ว่าถ้าเกิดซื้อแบบว่าเอาของแถมจะแม่จ๋า2กระปุกนะคะไม่เอาของแถมราคาลดเหลือ 1,200 บาทเท่านั้นนะคะหรือว่าจะเอาเป็นโปรชุดใหญ่ไปเลยบำรุงสายตาก่อนค่ำ3กระปุก 1,800 บาทสำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำ3กระปุก 1,800 บาทของแถมได้2ชิ้นค่ะเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูแก้วกาแฟน้ำมันหนวดน้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำของแถมเรานี่เลือกได้2ชิ้นแต่ว่าถ้าเกิดจะเลือกเอาเป็นของแถมชิ้นใหญ่นะคะได้1ชิ้นมีวิทยุผ้าห่มกาต้มน้ำร้อนไฟฟ้าหรือกาแฟก็ได้ค่ะ

นี่คือกาแฟไฟแดงค่ะผลงานเพลงของนะคะคุณพ่อสุรพลสมบัติเจริญนี่ความเพลินอีหลีด้วยความเพลินในการขับรถเนี่ยมันทำให้เราฝ่าไฟแดงส่งงานเพลงทุกท่านนะคะขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ที่ติดตามรับฟังบ้านก้อนคำของเราขอบพระคุณทุกออเดอร์ด้วยค่ะคุณแม่จ๋าเวลากุ้งนั่งเบิร์ดแล้วนะคะเร็วมากค่ะแม่นะคะ2ชั่วโมงข้าวเดียวนะคะว่าแม่นกระพริบตาอยู่3เทื่อเวลาเบิดละส่งต่อหน้าที่ต่อไปดีเจดิวกฤตนันรับช่วงต่อนะคะมาหอดมาถึงละมารอมาคอยมาถ่าอีพออีแม่กันแล้วนะคะส่วนกุ้งนั่งเองกะมืออื่นค่ะกลับมาพอกันใหม่เวลาเก่าเวลาเดิมนะคะตอนเที่ยงถึงบ่าย2สำหรับจันทร์ถึงศุกร์ส่วนถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์ก็4โมงเย็นถึง6โมงเย็นงานเพลงสุดท้ายสงสารคนข้างบ้านนะคะมื้อนี้กุ้งนั่งติดข้างหลายเพลงเหลือเกินจ้ะแม่จ๋านะคะอีพ่อนำค่ะลูกสาวเปิดบ่ท่านขออนุญาตโอนร่วมนะคะใส่กับผลงานเพลงนี้กันแล้วกันนะคะสำหรับวันนี้โชคดีมีความสุขค่ะร่ำรวยและสุขภาพดีกันทุกท่านสวัสดีค่ะ

รักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่081 872 6512หรือ089 812 62เพื่อม

พชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใสแล้วไม่เขียวทองใสแล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของอันเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042 7

ธรรมชาติหลากหลายมากมายไม้ผลภูผายนภาพเขียนประวัติศาสตร์สวยสะอาดเขื่อนน้ำพุงช่วงเวลาต่อจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการลูกทุ่งฟังสบายสไตล์อาศักดิ์ภูพานหมายเลขโทรศัพท์0854621050

0: อผู้พันฟังได้หมดหนุ่มสาวโสดคนมีแฟนสร้างสีสันหนุ่มแก่เท่ามอบเพลงให้กันและกันพ่อใหญ่ศักดิ์ผู้พันอยู่กับท่านวันละประมาณ2ชั่วโมงเนาะพี่น้องเนาะตอบคนบ่ตกฟ้าบ่ห้องแต่มื้อนี้ปวดหัวเด้พี่น้องเด้อจักเป็นพี่สังดอกเนาะ 2-3 มื้อแล้วปวดหัวแล้วพ่อใหญ่อันนี้แต่ก่อนกินกาแฟก็พออยู่ได้เยอะดึกไป2แก้วแล้วยังปวดหัวอยู่อ้าวเอ็ดนะเลิกก็สู่ไปนี่ล่ะพี่น้องเนาะ2ชั่วโมงทําบ่ไหวกับเซาตัวแม่นบ่สาวบุญดับบ้านหนองคา
1: สวัสดีจ้ะ
0: ว่าจังได๋จ้ะน้อง
1: แม่ใหม่ได้รักเด้อมื้อนี้เด้ออ้าย
0: แม่ใหม่แถวใดคือไผรัก
1: แม่ใหม่แถวนี้ล่ะ
0: โอ้แม่ใหม่โอ้หลายคนแม่ใหม่อยู่แถวนั้นเนาะ3-4 สาวพุ่นเด้แม่ใหม่พ่ายรักอรสาเน
1: า
0: ะ
1: อรสาเด้ออ้าย
0: ครับครับ
1: ฝากให้อันหนุ่มบังมนนี่เด้ออ้าย
0: อ่า
1: แล้วก็บักคำน้อยน้ำน้าหนองไผ่น้ำเด้ออ้ายคุยเดี๋ยวแล้วคืนเ
0: ด้คุยวันใดล่ะเปิดอูอีหลีบ่เปิดอูอีหลี
1: แล้วก็จ้าเล็งน้ำ
0: ครับ
1: สาวน้าดงสาวน้อยช่วยชุดสาวเล่น้ำเด้ออาย
0: ครับ
1: เมย์ดงเมยน้ำน้อยช่วยตันน้ำปอมอายอยู่น้ำเดียว
0: ครับ

0: แล้วก็ที่ชนน้ำได
1: ้ครับผม
0: ทุกเสียงทุกชายไอ
1: ้ครับ
0: ว่าวเครื่องบายมันเงาคือผ่าประเวท
1: อืม
0: ขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: อืมครับว่าได้กันหน้าไหมเหรอ
1: ครับ
0: เสียงหวานหวานเด้อไอ้เด้อเต็มเต็ม
1: ครับผมอืม
0: ขอบค
1: ุ
0: ณค
1: ่ะครับเจ๊บุญสาวบุญกับตัวแทนพ่อใหญ่จิ๋วตำทั้งบ้านน้องคาว่าน้าใดน้องซ้ายว่าน้าเลย
2: โอ้ยขออยากขอบเมื่อไอ้เป็นด้วยสื่อสารน้องอยากฝากความไอ
1: ้ฝากว่า
2: ไอ้ยอมทุกอย่างไ
1: อ้โอ้ไอ้ยอมทุกอย่างไปขาวยอมทุกอย่างเด้อน้องอ่อนเด้อ
2: น้องอ่อนฝากนะครับ
1: เอา
2: ฝากฝากให้ทีมงานของเกย์ใหญ่กะน้องหาสั้นน้อง40ไปหมายน้ำครับ
1: อืม
2: แล้วก็ป้ายแดงแล้วก็น้องตันเยี่ยมแม่พิเศษน้องอ่อน
1: ครับ
2: แล้วก็มหาสาวโคกกังได้เด้ออ
1: ืม
2: ๆขอบคุณแล้วไปหาคุณนายกับตายกับขันสอบคุณสาวแล้วหน้าพร้อมก็อ้ายนะดงกับยายซะเร่งพร้อมอ้ายครับขอบคุณครับบ่อยครับ
1: สวัสดีครับอืมอ้าวครับพ่อกันมื้อนี้ตรงกับวันพุธแม่นบ่พี่น้องแม่นตัววันพุธที่16มื้อนี้ขอให้ล่ำล่ำล่ำล่ำรวยๆเด้อ FC พ่อใหญ่เนาะล่ำรวยสายบุญของเฮาที่ได้เฮ็ดบุญนำกันตัววันพุธที่16กับเดือนกันยายน2569ขึ้น5ค่ำเดือน10พี่น้องเนาะขอให้ล่ำรวยทุกท่านทุกคนเด้อสบายดีครับ
3: สวัสดีจ้ะ
1: ครับ
3: อันขอเพลงอันที่ใครขอว่าเฮ็ดว่าถือเมื่อนั้นนะ
1: เพลง
3: ว่าอมขันใส่บาทหน้าพระไตรรองจะซื้อเพลงอีหยังจิ้วก็ได
1: ้บ่ท่านหาเบิ่งให้ยออุ้มผ้าขวน
3: บ่สองหมองให้ยังไง
1: เอาจักเด้อบ่นี
3: ่เขาว่ามีลูก2คนแม่นมีเมียแล้วมีผัวแล้วว่าซ
1: ั่นโอ้ยจักพ่อใหญ่บ่อืมเอาสำรองไว้ซะก่อนเอาเดี๋ยวหาเบิ่งให
3: ้น้องอุ้มขันใครสั้นใส่บาทบ่ซั่น
1: น้องอุ้มขันบ่หรืออุ้มขวัญ
3: อุ้มขันอุ้มขัน
1: อุ้มขันใส่บาทนี่อ้าวเดี๋ยวหาเบิ่งให้
3: เบิ่งคักๆล่ะเมียข้าเจ้าน่ะหาเบิ่งเด้อ
1: ครับครับได้หาเบิ่งให
3: ้หามันเห็นปัจจัก
1: เดี๋ยวถ้าบ่เห็นเอาสำรองไว้เอาสำรองไว้ถ้าบ่เห็น
3: เอาสำรองเอาแท่งบัวขาวได้คันสำรอง
1: โอ้จะแม่นเนาะมักแต่เนาะแท่งบัวขาวนี่เนาะไอ้แท่งบัวขาวนี่
3: ตาแม่โอนี่เด้อ
1: ครับครับ
3: น้ำแม่ละหลอดท้ายวันน้ำ
1: ครับครับ
3: แป้งสามน้ำเจ้าวัติจัก
1: ครับไอ้อ้วนแท่งบ่เข่าพี่น้องเอ้ยบ่เข่าเนาะไปเจาะน้ำบาดาลปัดไปเจาะหม่องหินดันหินแข็งแข็งนั่นหินแห่มันก็บ่เข่าล่ะลองไปเจาะเลาะฟังพุ่งมูดุ้ยตะบึบึดจำบึดจำบึดจำบึดเบิ่งเนาะแม่นบ่บ่าววังมน
4: ครับสวัสดีครับผม
1: ครับครับ
4: ขอฟังเพลงหน่อยครับผม
1: เพลงใดครับ
4: เป็นหมายให้กันรักที่สุด
1: นานนานนานนานแม่หมายได้มากเมื่อกี้ได้แม่หมายไพ่รักใด
4: ครับรักแม่หมายสายบุญนั่นล่ะ
1: เป็นหมายบ่าววังบนกับมักคือเก่าเหมือนเดิมเนาะ
4: ครับขอฝากหน่อยเด้อ
1: ครับ
4: ฝากใครน้องอ่อนคนสวยเพิ่นแน
1: ่ครับ
4: แล้วก็ฝากใครสาวนุ่นคนสวยๆหน่อยเด้ออ
1: ่า
4: แล้วก็ฝากใครสายบุญนั้นคนที่สวยที่รักที่รักกันล่ะครับก็ฝากให้น้องใหม่คนสวยเพิ่นแน่สายบุญนั่นล่ะ
1: ครับ
4: คนที่สายบุญอยู่หั่นให้พิเศษพิเศษให้เบิดทุกคนนั่นล่ะครับก็ฝากให้สาวตาเลี้ยงคนสวยนะ
1: ครับ
4: แล้วก็ฝากให้น้องเหมยคนสวยเพิ่นแน่แล้วก็ฝากให้สาวแลบหน้าคนสวยนี่เด้อคนที่สวยนั่นล่ะ
1: ครับ
4: แล้วก็ฝากให้เจ้พุ่นแน่เจ้ทำน้อยคนสวยพุ่นนั่นล่ะ
1: อืม
4: ครับก็ฝากให้เบาทำน้อยหน่อยเด้ออ่าครับก็ฝากให้เพื่อนเพื่อนนั้นอยู่บ้านบ่เดือนหน้าแน่ให้ตัดตองกับยายโฮมแน่แล้วก็ฝากตะล้มกับยายเซียนแน่แล้วก็ฝากให้ตะลุนกับยายไทวานแน
1: ่แม่นตัว
4: พิเศษสุดๆกะ ให้ชาวกุ้งบ้านนาขี่นาคเด้อ
1: โอ้ดีเจกุ้งบ
4: ่เจกุ้งล่ะเพิ่นเอาผัวล่ะบ่ชาวนาเอาผัวล่ะบ่
1: อ้าวบ่มันเอาล่ะบ่หลายปีบ่เห็นเราก็ได้เอาละละดีเจกุ้ง
4: ครับทุกอย่างทุกสายทุกหมายเลขล่ะ
1: ครับครับ
4: พิเศษพิเศษกระลงหน้าไม้ของดีเจสักล้อๆนั่นล่ะ
1: อืม
4: จากรอบ่รอก็สิท้อกันกับนุ่มบางมนนั่นล่ะ
1: เออขี้ลายกับนุ่มบางมนอีกพ่อใหญ่นี่หัวด้านล้านขี้บ่โพตุติติดีเจกุ้งลูกหลานนี่แหละครับตอนแต่ก่อนจัดรายการนํากันกับพ่อใหญ่นี่เนาะอืมมาปั่นตั้งแต่เพิ่นเป็นสาวเพิ่นล่ะปั่นเธอให้เป็นดาวเป็นดีเจสวยเสียงใสสมัยนั้นครับอืมตอนนี้ก็รู้สึกว่ามีครอบครัวไปแล้วจักเราอยู่ไสบ่เห็นดนแล้วได้บ่เห็นกันดนแล้วครับดีเจกุ้งโอ้หลายท่านหลายคนลูกหลานที่มาสั่งสรรอยู่ FM 98ส่วนมากเอามาสั่งบ่ดนพี่น้องมีแต่ผู้บ่าวมาจีบปั่นบ่ได้ขึ้นก็มีแต่ผู้บ่าวมาตอมมาหุ่มโอ้ยผลสุดท้ายผมก็เลยบ่ปั่นเลยดีเจผู้สาวดีเจผู้หญิงบ่ปั่นเด้ปั่นขึ้นก็มีแต่ผู้บ่าวมาจอบมาซ้อมพี่น้องเอ้ยครับครับผม
5: เห็นมันเป็นเรื่องครับมื้อนี
1: ้อ่า
5: ฮะแล้วแต่วาสนา
1: แล้วแต่วาสนาที่แล้วแต่วาสนาพงพรศักดิ์บ
5: ่เออครับครับครับ
1: เตยแล้วแต่วาสนาเอ้า
5: เอาบอกให้เกียร์ใหญ่คนนี้ก็เก็บเกียร์คนสวยนั่น
1: ครับ
5: เอามันจะเต็มมันแ
1: น่อืม
5: จะเป็นจบจะเป็นงามค่ะเอา3คนน้ำเลยเด้ออ
1: ่า
5: แล้วก็สาวทั้งบ้านขามแน่คุกขาขาวเลยเขาขาวมากๆเลยแล้วก็มอบให้สาวคนงามแน่บ้านอย่างว่าไม่ดอกเลยสาวบุญได้ไม่แก่คนบุญคนสวยเพราะแน
1: ่
5: สาวคุณเสียงคุณสายน้องคำนะ
1: ครับกินแล้วบ่เข้ากินข้าวแล้วบ
5: ่
1: กินข้าวเที่ยงกับหยังก็ได้ยินข่าวว่าได้กินอาหารดีแท้มื้อแม่นบ่
5: อาหารดี
1: เฮาเรียนครับอืมนั่นล่ะถึกใจขนาดแล้วมื้อนี
5: ้
1: อ้าวแล้วก็กินนมนอนสบัดนี่นอนฟังเพลงเด้อกินนมนอนฟังเพลงสบัดนี่เขาก็กินแล้วครับครับสวัสดีครับอืมบ่าวหน้าดงพี่น้องบ่าวหน้าดงอืมทีมงาน FM 98ของเฮาครับตอนนี้ก็มาพร้อมกันกับน้ำมันนวดฟาตริโจนพี่น้องเอ้ยผู้ที่ขึ้นรถลงเรือไปเหนือลงใต้พี่น้องเด้อพกติดตัวไปนำใดเกิดเป็นนั่นเป็นนี่จับมาใส่พี่น้องเอ้ยหรือว่าผู้ที่ชาตามแขนตามขาเป็นอัมพฤกษ์แผลสดแผลเปื่อยขี้เก็บกัดไม่งอดตอดตอตอดแตนตอดไฟไหม้หนองห้อนลวกจังสิเด้อกันยุ่งก็ได้พี่น้องน้ำมันนวดฟาตริโจนนี่กระปุกใหญ่เด้กระปุกซัมพี่ล่ะราคากระบอกแพงพี่น้องเอ้ยราคากระปุกหนึ่งก็แค่220บาทเองได้เริ่มตันดังแล้วบัดนี้ปวดหัวไม่เป็นน้องเจ้าหนี้รู้สึกว่าปวดหัวกระปุกละ220บาทเด้อครับเด้อสนใจติดต่อสอบถามมาได้เด้อกับเบอร์พ่อใหญ่ชิวตําตะละลํานี่ล่ะเบอร์เก่าเบอร์เดิม0652630729นี่ครับเด้อเอาบัดนี้มาจาก2งานเพลงซะก่อนเนาะหรือผู้ใดสิโทรเข้าเอาเดี๋ยวผมเปิดสายซะก่อนเนาะเปิดรับอีกซะก่อนจักสาย2สายเนาะจังฟังเพลง2งานเพลงพี่น้องต่อกันเนาะเราเป็นลายผัดรู้สึกว่าจากนั่นพี่น้องดังจากตันจักหน่อยแพ้อากาศเย็นปวดหัวนำตัวเอาว่าในเลยเอาโทรมาครับตอนนี้เอาเปิดหน้าไม่จาก2สายเนาะจังฟังเพลงปฏิวัติโอ้ยพ่อใหญ่นี่คือบ่ทากันแน่พอว่าผู้คนก็ได้ผู้ไปให้ไปหน้าไปหัวไปสวนโทรถามไทยบ่ได้ก็ฟังน้ำหมู่เพิ่นเด้อพี่น้องเด้อฟังน้ำหมู่เพิ่นเอากลับบ่มากวะฟังเพลงพี่น้อง2งานเพลงจากน้องใหม่สายบุญพี่น้องเพลงแรกเนาะพรศักดิ์ส่องแสงโอ้อยากห้องอยากให้พี่น้องเอ้ยน้องสายข่อยก็ได้โพดแล้วฝนก็ตกบ่หยุดบ่ยาจีดหยังก็บ่ได้ไปขายว่าซั่นได้กินข้าวกับน้ำตาพี่น้องเอ้ยโอ้เป็นอีดูซะเนาะบัดนี้เนาะฝนก็ตกบ่เซาจักเทื่อบ่หยุดจักเทื่อว่าจะกีดหยังไปขายบ่ได้เงินซื้อปลาแดกจำแน่ว่าซั่นน้องสายก็ได้บ่ได้อายเอ้ยต้องกินข้าวกับน้ำปลานี่แหละว่าซั่นเอ้ากินกับน้ำตานี่แหละมอบทุกเสียงทุกสายทุกหมายเลขเด้อตั้งแต่พูดแล้วมอบจากอำเภอกุ่นบากพุ่นน่ะเลยไล่มาตั้งปีแล้วผู้พานลงไปนั่งคู่เขาวงพุ่นแล้วว่าซั่นทุกคู่ทุกคนเด้อตอนนี้ทรมานขนาดหยังก็กีดบ่ได้ ต้องกินข้าวกับน้ำตาบ่ซั่นโอ้ยน้องชายข่อยคือเป็นจังซี่ได้บัดนี้เนาะ

0: ว่าจะเปิดอีกก่อนหนึ่งเอารับสายนี่สักเกินสันเนาะรับสายนี่ก่อนวันนั้นได้ป้าป๋า
1: ขอมาหลายนะบนทัน
0: อ่ะ
1: ขอมาหลายไป
0: 1 2 3 4 5 6 7 8ครับท่านนี่แหละ
1: ได้ฟังอยู่เนาะ
0: ได้ฟังอยู่ปกติสิเปิดได้ประมาณ15 16เพลงประมาณนี่แหละ2ชั่วโมง
1: สาวเด
0: ้ออืม
1: ยังยินอยู่บ
0: ่เพลงใด
1: ไม้สาว
0: โอ้เสน่ห์ไม้สาวเออเอา
1: ฟังอ่ะฟังโปรดเด้อ
0: เออเสน่ห์ไม้สาว
1: แล้วก็คุณล่ะมอบมาแต่ทั้งคนงามเฮาคุณล่ะ
0: อืม
1: เต็มๆกับเบาเฮาอ้วนพร้อมเบาเฮาอ้วนคนงามเฮาคุณล่ะทั้งนั้นเฮาใช้คําพร้อมเจ้าก็ซาเลี้ยงกันเพิ่นเข้าแล้วบ่ซาเลี้ยงกับนาดงเฮาน่ะ
0: มีแต่นาดงเข้ามา
1: ร่างกายเฮาก็บ่มาตรฐานเนาะจังว่า
0: เอา
1: ก็ออกจังหันก็มอบมาพี่ละบัดมอบมาหานั่นซาเลี้ยงแล้วก็นอนวังนั่นซาเลี้ยงแล้วก็มาหานั่นพี่น่ะคุณนายก็ตายเฮาอยู่ล่ะ
0: อืม
1: มาหาคุณนายก็ตายขาดสอบพร้อมกับเตยหอมเด้อสิจักลืมเพิ่นมันอยู่ไกลๆกันจังได๋ปู่หอมพร้อมกับมหาพี่ละมหานั่นสาวบ้านยังล่ะยังยังบ่มีดอกพี่ละผู้เว้ามวนๆนั่นล่ะเพิ่นก็เป็นหมายสาวคือกันว่าเฮ็ดจังได๋
0: แม่นเป็นหมายหลายปีแล้วเราก็ได้
1: บ
0: ่เดี๋ยวสิไปเป็นหมอสูตรได้ดอกเราว่าเราเราบอกสิเปิ้นๆมาใช่ไหมสิเป็นหมอสูตรในดอก
1: จักมาวันนี้ก็ร้อยมหานั่น
0: บ่แม่นบ่าวหนุ่มหน้านอนหนาวก็แม่นบ่าวบางม่วน2คนนี่แหละจักผู้ใดล่ะ
1: บ่าวแล้วก็มหานั่นนางตึงเฮาพี่ล่ะต้องสาวหลาเพิ่นพร้อมแล้วก็ร้อยมหาเอานี่เพิ่นคือเข้าจักเที่ยจักบ่ท่าน
0: ไป
1: อันโรงงานตัวงอกเพิ่นนี่แม
0: ่บ่ได้เข้าว่าซั่นตอนนี
1: ้เพิ่นมิดเลยเนาะ
0: ลึกเทื่อก็ลอยฟังอยู่เด้ลึกเทื่อก็ลอยฟังอยู
1: ่ก็มอบให้เพิ่นเต็มๆก็มาหาพี่ละไผแน่ล่ะพอประกาศแม่เข็มเฮาพี่ละก็กัดแม่เข็มมอบให้เต็มๆเด้อคุณล่ะหาซั่นเนาะคุณล่ะ
0: ครับ
1: หาซั่นกับ40อันผู้นั้นเข้าอยู่บ่ท่าน
0: ผู้ใด
1: สิมีกาเฮานี่แม
0: ่เข้าอยู่หมู่บ้านก็เข้าอยู่เอ้าสวัสดีครับเอ้าสิดื้อเอ้า
2: สวัสดี
0: ครับครับคุยประสานกันนี่ล่ะเอาเว้าเลยเอ้าเอาเพิ่นพี่สัง
1: ให้แล้วเว้าซ้ํากับมอบให้พุ่นน่ะทีมงานสาว
0: เสียงออกพี่น้องเอ้ยคุยกันสองในสื่อตัวเสนอเสียงไม่บ่ออกเนาะแม่นบ่เมื่อกี้นี่โอ้ยอันกระโพดโพได้นี่ก็ได้มีบางเถื่อกับบ่ทำงานมีก็ได้บางเถื่อกับมีบางเถื่อกับนี่แหละไม่พี่น้องไปตามไว้ไหนจังไหนเนาะอายุหลายก็คือคนนี่แหละไม่ก็ได้มีคือกันนะตั้งแต่เปิดสถานีตั้งแต่เปิดสถานีอยู่ในเมืองพี่น้องเอ้ยแล้วก็ย้ายมาอยู่อำเภอมันย้ายมาอยู่บ้านบ่อเนาะหลายฟ้าหลายปีแล้วได้มิกตัวนี้ก็ได้เอาครับมาฟังลำสะเกินบ่เนี่ยของเจ๋บุญสาวบุญคนสวยแม่หมายบ้านน้องข้ากับไผ่ฮักเป็นคือกันเด้อเราว่าแม่นติแม่นว่าซั่นแม่หมายก็มอบให้พ่อหมายคือกันนั่นแหละเนาะพ่อหมายบ่พ่อห่างบ่ต้องให้ดอกย่านเมียเขาเจ้านำมาอันนั้นดึกก่อนใส่หัวมอบให้พ่อหมายนั่นแหละแม่นบ่เอาสันบาวิไลวันเดี๋ยวคุยกับบาวิไลซะก่อนซะเอารับสายนี่จังฟังเพลงเนาะพี่น้องเนาะครับ
2: ครับผมสวัสดีครับผม
0: ส
2: รานีวิทยุอาชั้นเป็นยังน้อยปิดหน่อยดับ
0: อันมันเป็นน้ำเมกเป็นน้ำเมก
2: เพราะผมสังเกตมาหลายมื้อเลยตอนรายการก้องคำก็คือกันชั่วโมงที่สอง
0: มันก็ติดอันนั้นเป็นกับเขาลิงมาตะพูดน่ะเป็นกับเขาเจ้าลิงสัญญาณลิงมันบอกใครดีไปไหนน่ะนะบางเถื่อ
2: ครับผมครับผม
0: ติดๆดับๆ
2: ครับครับมาขอฟังหน่อยครับผมวันนี้ผมเลือกมาจากทางพรศักดิ์เลยครับเด้ออ
0: ้าวพรศักดิ์เพ่งพิสัง
2: คอยทานข้างเถียงครับผม
0: ห้อยทานข้างเถียง
2: ครับผม
0: โอเคห้อยทานข้างเถียง
2: ครับผมขอฝากด้วยครับผมฝากให้เจ้าเล่ห์คนสวยคนงามนำด้วยครับเด้ออ
0: ืม
2: ให้น้องลูกแก้วนำครับ
0: ครับ
2: คุณนายกระต่ายและกระเจี๊ยเกศนะครับผมเมนน้องดอกเหมยนะครับผมพี่สาวบ้านน้องขานำด้วยครับเด้อจีนุ่นจีน้อยจีอย่างอยู่บ้านน้องขานะครับผมฝากให้ด้วยครับผม
0: ครับ
2: ให้ไอ้แฟนขาวกับน้องออนนะครับผมเยี่ยงใหญ่แล้วก็ปลาหำนะครับผมทุกเสียงทุกสายเส้นเพลงขอสักกับผม
0: ครับครับ
2: พิเศษพิเศษจะคนของผมอยู่ในใจนี่นะครับผม
0: โอ้อยู่ในใจเสมอคนนั้นหูบอติเอาเดี๋ยวเปิดไอ้ไปตามคิวเนาะเอาครับมาแม่หมายพายหักพี่น้องแม่หมายพายรักแม่หมายทั้งบ้านน้องข้าบนละพี่น้องเอ้ยเราพายหักเราก็ได้ผู้ใดเราไปตัวไปตุ่มเล่าบ้าบางมวนบ่หรือผู้ใดคือเบากับแจ่ดุ่มกับแจ่ดอยบ่

ป็นนั่นใดโอ้ยก่อจนบูดจนเน่าเราเห็ดไว้ถ่าขายให้ผู้นั้นแหละว่าสันบ่มาจักเถื่อจะเป็นปล่อยไม่หมายซ้ำใจแต่เนาะพุ่นจุดตายอกหักแล้วก็ได้หักอกผู้บ่าวทั้งใดมาหักอกเรานี่เราก็เลยพายรักเนาะเจ๊บุญเจ๊บุญเอาครับมาทางนี้ก่อนแป๊บหนึ่งพี่น้องจังฟังเพลงไตปอดต่อไปมาทางสบู่บำรุงผิวพรรณของพ่อใหญ่คิ้วต่ำสะก่อนครับเนาะสบู่บำรุงผิวพรรณของพ่อใหญ่คิ้วต่ำครับใส่แล้วหน้าสวยใสพี่น้องกินกายหอมได้แจ่มก็นุ่มหนุ่มพี่น้องแก้มนุ่มได้พี่น้องเอ้ยจำนุ่มดีแต่ตัวหอมอีกตั้งหากครับหอมตลอด24ชั่วโมงบ่ได้สบู่พ่อใหญ่คิ้วต่ำนี่เนาะเนื้อสบู่นี่ก็แน่นพี่น้องเนื้อสบู่แน่นบ่เปื่อยบ่ยุ่ยง่ายเด้อบ่เปื่อยบ่ยุ่ยง่ายหมดคือหมดเลยพี่น้องแล้วก็ยังมีสบู่ขิงครับสบู่ขิงแฮนด์เมดครับสบู่ขิงแก้ปวดผื่นคันได้พี่น้องเด้อผู้ที่เป็นตุ่มคันคายตามกระตนกระโตครับเป็นตุ่มคันคายตามกระตนกระโตหรือว่าสะหัวก็ได้ผู้ที่มีรังแคพี่น้องส่วนเท้าแตกกังสิก็ใส่ได้เด้อครับเด้อส่วนราคาก็ซ้ำกันพี่น้องสองสูตรนี่ก้อนละ35บาทเด้อครับเด้อก้อนละ35บาท3ก้อนร้อยโล1 400บาทครับหรือผู้ใดอยู่ใกล้ตัวแทนจำหน่ายของผมก็ทั้งอันบ้านหนองสองหางเจ๊ตุ้ยเด้อเจ๊ตุ้ยบ้านหนองคากะเจ๊บุญสาวบุญคนสวยนั่นแหละทั้งบรรลาดสมบูรณ์กับเจ๊แป๋วเด้อทั้งบ้านผู้พันทองกับแม่นาคครับแม่นาคผู้พันทองยับไปอีกแค่น้อยกับบ้านทำสีแก้วเจ๊แอวเด้อยับไปในกับพ่อประกาศแม่เข็มบ้านนนสำราญฝากน้ำพุ่งไปทั้งพุ่นกับสาวแก้มเปิ้นเบิ้นเด้อเจ๊ใหญ่บ้านลมแล้วก็ยับมาทั้งหน่ออีกแน่กับแม่แนนบ้านจัดสรรครับท้ายสุดทุดท้ายกับสาว40ครับนี่คือตัวแทนจำหน่ายของผมเด้อไก่เมืองใดใส่บริการเมืองนั้นระคมราคากระซำกันติดต่อสอบถามได้ตรงกันได้กับพ่อใหญ่ที่หมายเลขโทรศัพท์0652630729เด้อครับเด้อรู้สึกว่าหันใจอยากๆแล้วบัดนี้พ่อใหญ่ก็ได้เอาสู่บัดนี้ล่ะครับเนาะเสียงบ่ดีก็จังได๋พี่น้องอดเอาซะก่อนเด้ออดเอาซะก่อนเพราะว่ามื้อนี้อาการบ่ใครดีดวกสดีสะดวกปานใดน้องอ่อนว่าได้น้องอ่อนป้ายขาวย่อมทุกอย่างเ

เราเจ็บมีบาดแผลหมอเย็บให้ตัวพี่น้องตอนเป็นไข้ญาติไม่มีต้องพึ่งหมอเด้ตอนลุกเดินต้องกัดฟันแรงไม่พอตอนเราท้อมีคุณหมอมาคอยเยียวยาแม่นได้อยู่ผู้เดียวคือพ่อใหญ่ขิวตำตะละละลำนี่เนาะลูกกับมีเมียกับบังกัดฟันแล้วไปหันไปนี่ก็ได้ต้องอาศัยตำหมอนี่แหละพ่อใหญ่ขิวตำตะละละลำนี่ครับเอาตามมาด้วยงานเพลงของลูกสาวพ่อเสือลูกสาวพ่อเสือรักพ่อใหญ่คิ้วต่ำที่สุดวาสันแม่นบ่เนาะบ่แม่นตัวพ่อใหญ่บ่เนาะบัดนี้เนาะรักพ่อใหญ่ที่สุดกับเอาเลือกมาจัดให้มวลมวลครับพิเศษผู้ที่ร่วมเดินทางนำกันคือตอนนี้เด้อครับเด้อรักที่สุดคือคำพูดจากใจฉันวาสันทะเลกันก็ไม่อยากจากไปไหนฉันรักเธอมากที่สุดไม่แคร์ใคร4ห้องใจฉันมอบให้

0: านพิโตโตติเกียนี่แหละที่สุดเลยว่าสารเอากับมวลมนพี่น้องกับรายการลูกทุ่งฟังสบายสไตล์พ่อใหญ่คิ้วต่ำกับเนาะเอามาทางนี้ก่อนแป๊บหนึ่งครับจังฟังเพลงไตปอตอกลับมาทางสมุนไพร108สะเกินครับเนาะสมุนไพร108ปากปีตอนน้องผู้ที่มีอาการเกี่ยวกับโรคประดุงได้พี่น้องเด้อเกี่ยวกับโรคประดงประดงเลือดประดงประดงลมประดงเข่าขอประดงไฟจังสิล่ะครับอย่าปล่อยให้ตัวเองทรมานได้พี่น้องเด้ออย่าปล่อยให้ของทรมานเอาไปอยู่ไปกินล่องเบิ่งพี่น้องขวดนึงก็เห็นผลดอกเนาะผู้นั้นกินกะว่าดีผู้นี้กินกะว่าใครอย่าได้พี่น้องเอ้ยล้างเนื้อสอบล้างยาบ่ถูกทุกคนเด้อละคมราคาแค่350บาทนึงตัวพี่น้องหรือจะเป็นชุดก็ได้ชุด1 3ขวด 1,000 บาทเด้อเอาติดต่อโดยตรงได้กับพ่อใหญ่ครับ0652630729นี่แหละเด้อครับเด้อครับ
1: จ้าสวัสดีจ้าขอฟังเพลงเด้อจ้าหัวลมหนาวกำลังสิตาแล้วเนาะเอาสักกะวาหน้าหนาวเด้อจ้าเด
0: ้อสักกะวาหน้าหนาวแดงกิตตะกอน
1: จ้ามอบเด้อจ้าพ่อกับน้องสาวหาชั้น40แล้วก็แม่บุญนำป้าหำแล้วก็ไอ้วิไลไอ้บางมุนไอ้กับเกดอยนำจ้ะแม่ดอกเหมยคนสวยๆนะจ้ะลืมบ่ได้ก็ไปหา3สาว4สาวบ้านน้องค่านะจ้ะลงไปหาเจ้บุญเต็มๆเลยจ้ะแล้วก็คุณนายกระต่ายนำแล้วก็พี่สาวใบเตยคนสวยๆนะจ
0: ้ะใบเตยก็มาแล้วหลังไม่เมื่อกี้ใบเตยก็ได
1: ้จ้ะเมื่อคืนก็คุยกันนะจ้ะก
0: ็
1: ไปให้ไอ้งออ้วนนำแล้วก็เจ้ใบสีบ้านดงนิมิตนำจ้ะสาเลี้ยงนาดงแล้วก็เจ้แตะนำแล้วก็เจ้จงอ่างพร้อมแล้วก็พริกซุกนำจ้ะแล้วก็สาวหัวสะพานนำแล้วก็พิซซ่าแล้วก็พิซซ่านงหนึ่งแอ่นสาวข้าวเหนียวจ้ะ
0: ซ
1: ื้อมาได้ก็ไปหาพี่อ่อนก็ไอ้ไปขาวได้จ้ะเด้อแล้วก็ไปหาเอ้ยไปเลี้ยงนำปลาหนึ่งใหม่ปลาเค็มแล้วก็พ่อใหญ่เขียวนำจ้ะจ้าทุกเสียงทุกสายนะจ๊ะน้องสวัสดีจ้า
0: ครับสวัสดีครับเอาตามมาด้วยน้องตันเดียวน้องตันเดียวเอาน้องตันเดียวเอาโทรมาเดี๋ยวพ่อใหญ่กำลังสิหลับเอาพันกันกับสายของสายกุหลาบสบายดีครับ
2: ค่ะยังเหลืออยู่อ่ะค่ะ
0: ครับจงไว้ให้อยู่ครับผม
2: น้ำกรดแช่เย็นน่ะเด้อค่ะ
0: น้ำกรดแช่เย็นเอา
2: ค่ะมอไผ่น้องอ่อนไปแดงไปขาวค่ะ
0: ครับ
2: ปากกาสาวโกกลางเกยใหญ่ค่ะมันเวลามันสิบ่หลายเนาะอ้าวให้เบิดเลยค่ะน้องนะ
0: ครับครับผมน้ำกรดแช่เย็นเอาต้นฉบับเลยเนาะต้นฉบับเลยเอาครับมาฮอดชิวละไดบ่เนี่ยจักแมนบ่แมนดอกนี่ก็ได้ผมบ่ได้เช็คฟังเด้อเฮ็ดพอดีพิมพ์หาเห็นกับพี่มหาดีดดงขึ้นมาเป็นเพลงนี่แหละใส่ถุงบ่อายนี่เด้อจัดแท่นจัดแท่นอ้ายอวดแล้วแท่งบ่เข้าพาก็ไปหาแท่งน้ำเจาะน้ำเลาะหินด่านทางไหนแล้วมันก็บ่เข้าแล้วเนาะเอานี่ล่ะใส่ถุงอยู่บ่เนาะใส่ถุงบ่บ่าอ้วนบ่าอ้วนสะพาน3สื่ออาหารการกินอย่าลืมใส่ถุงเด้อบ่าอ้วนเด้อ

พลงนี่แหละเนาะถึกใจบ่าวอ้วนดีดอกอย่าลืมใส่ถุงเด้อบ่าวอ้วนอย่าลืมใส่ถุงเด้ทุกมือนี่เขาบริยมห่อใบตองเด้ใส่ถุงได้ทุกมือเอากับเวลาเหมือนพี่น้องติ่มตารายการจากการแนะนำของบ่าววังมนคนรูปหล่อกับทางพุ่นล่ะพี่น้องทั้งบ้านดินจีพุ่นล่ะเป็นใหม่มาจากปีบ่าวังม่นก็ฮักคือเก่าเด้อว่าสันหลายแสหลายสาวเนาะโดยเฉพาะใหม่ๆเด้อใหม่ๆบ่าวังม่นมอบให้พิเศษไปแล้วเหรอพิเศษสาวบัวบ่าวังม่นคนกาฬสินธุ์กับเอ้าจบงานเพลงนี้พักแป๊บนึงเด้อพี่น้องชั่วโมงหน้าอยู่

รักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FMX สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมซาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหา

างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042 71

วัดก็มีขาดพระสี่จำพรรษาเนาะพี่น้องเนาะบางวัดไหนกุฏิศาลาไม่มีพระก็หม่นหมองพี่น้องเอ้ยมีแต่นกมันสร้างรังที่หอกลองตุ๊กแกร้องจำพรรษาแทนพระเนนพี่น้องเอ้ยทุกมื้อหลายหม่องอยู่ได้ผมเห็นมาก็ได้เนาะวัดห่างว่างเปล่าพี่น้องเอ้ย เอาขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่รายการลูกทุ่งฟังสบายสไตล์พ่อใหญ่เจียวต่ำกับนอนในชั่วโมงที่2ทักทายในงานเพลงของรุ่งเพชรแหลมสิงห์ว่าจะเอาพรศักดิ์เปิดให้ฟังพรศักดิ์ละมาบ่ได้มาบ่ได้บ่าวหน้าดงเอ้ยเอาพ่อใหญ่ลุงเพชรแหลมสิงห์มาแทนกระมวลคือเก่านั่นแหละเนาะเอาครับมาทางห้างทองเพชรงามซะเกินผู้ใหญ่ใจดีอีกท่านหนึ่งบางอย่างรายการห้างทองเพชรงามของเจ๊เธอเพิ่นจำหน่ายทองคำรูปพรรณพี่น้องทองเสแล้วบ่สีทองเสแล้วบ่เขียวได้ท้องเสร็จแล้วไม่ตลอดการพี่น้องเอ้ยบ่หลอกบ่ดำบ่จะเป็นกับสอยคอสายแขนแหวนต่างหูนาฬิกาข้อมือนี่ต้องห้างทองเพชรงามของเจเธอเด้อครับเด้อตั้งอยู่หลังตลาดสดจังหวัดสกลนครของเฮานี่แหละพี่น้องหาง่ายๆร้านมักใหญ่ครับอยู่ตรงกันข้ามกับห้างนาฬิกาชัยสินเด้อซื้อทองวันอาทิตย์คิดให้ราคาต่ำได้พี่น้องฝากทองวันอาทิตย์คิดให้ราคาสูงตัวดอกเบี้ยก็ต่ำหมายเลขโทรศัพท์ก็0437143840เด้อครับเด้อตอนนี้แดดเห็นแล้วพี่น้องแดดเต็มฟ้าเลยออกรายการที่ได้ซักเสื้อผ้าแล้ววันนี้พ่อใหญ่ก็ได้เนาะซักเสื้อผ้าปั้นเสื้อผ้าซะก่อนแล้วแซ่ไว้แล้ว เอาครับ2งานเพลงครับ2งานเพลงเสน่ห์ไม้สาวจากการแนะนำของอำป่าหำป่าหามมอบพิเศษไปทั้งหมดละสาวแต่บักพริกสุกหมดละทุกหม่องทุกบอนเด้อแล้วก็ทีมงานสาวกี่ดือทั้งอำเภอเขาวงพุ่นละพี่น้องบุญผสมอายบุญผสมนางนี่แหละเออเอาครับสองงานเพลงพี่น้องมวนฝากพี่ตอนน้องครับเนาะพิเศษผู้ที่กำลังร่วมทางกับผู้ใหญ่อยู่ตอน

นำของทีมงานสาวขี้ดื้อพี่น้องทางอำเภอเขาวงเพื่อละปีสองปีขึ้นหลังผมเคยไปกราบไหว้อยู่ได้พี่น้องไปเพื่อละวัดปู่ศิลาวัดมื่นหินเพื่อละวัดมื่นหินปู่ศิลาเพื่อละเจจิอาจารย์ดังพี่น้องเจจิอาจารย์ดังครับตอนนั้นเพิ่งกำลังสั่งใหม่ๆเนาะพระธาตุลานาได้พี่น้องใหญ่อลังการเด้ไปตอนนั้นบ่ทันแล้วเนาะเพิ่นกำลังเริ่มสั่งแต่ว่าสิไปอีกบ่ทันมีโอกาสพี่น้องบ่ทันมีโอกาสอยู่แต่มีโอกาสบุญมาพลาฮอดก็สิไปอยู่ดอกไปกราบไปไหว้หม่องเก่าเพิ่นเคยไปเพิ่นล่ะเนาะกับทีมงานทีมงานครับเอาครับมาทางนี้ก่อนจังฟังเพลงไตปอต่อไปของพ่อใหญ่พรศักดิ์ครับฮอดคิวของบ่าวศิวิไลเด้อกับสาวใบเตยเด้อคิวไตปอต่อไปมาทางน้ำมันนวดฟ้าตะไลโจรสะเกินน้ำมันนวดฟ้าตะไลโจรครับฝากพี่ต้นน้องผู้ที่ขึ้นรถลงเรือไปเหนือลงใต้ได้พี่น้องเด้อไปหันไปนี่ปลุกติดตัวไปดำเกิดมื่นชาตามแขนตามขาบ่เป็นอัมพฤกษ์แผลสดแผลเปื่อยไฟใหม่น้ำฮ้อนลวกขี้เข็บกัดไปงอดตอดตอตอดแตนตอดกันยุ่งก็ได้ได้พี่น้องเด้อน้ำมันนวดฟ้าตะไลโจรกระปุกหมักใหญ่ได้พี่น้องกระปุกใหญ่ได้ซัมพี่ราคากับบ่แพงพี่น้องราคากระปุกนึงก็แค่220บาทนึงได้สนใจครับติดต่อได้กับพ่อใหญ่อยู่ตำเน่นเด้อเบอร์เก่าเบอร์เดิมนี่ล่ะ0652630729นี่ล่ะเด้อส่งฮอดบ้านบริการฮอดเฮือนได้พ่อใหญ่เอื้อนได้ใช้ง่ายตัวตีอย่างเดียวตีแต่เล่าเฒ่าพี่น้องเอ้ยเอาเน็ตมาเน็ตมาซาดพี่น้องเอ้ยเอาครับมาห้อยทานอยู่ข้างเถียงหน้าว่าสันได้บ่าวศรีวิไลครับกัดสันมาแล้วก็ตามมาด้วยสาวใบเตยน้องสาวใบเตยครับกราบเท้าย่าโมว่าสันครับมันวนนับกันพี่น้องทุกมองทุกบอลด้วยครับเด้อชีวิตเรามันอยู่ได้ไม่นานนักพี่น้องเอ้ยอย่าจมปักถูกหรือผิดจิตแก้ไขได้วันพรุ่งนี้ไม่รู้เห็นเป็นเช่นไรจงภูมิใจทำวันนี้ให้ดีก็พอเลยครับเด้ออีกจะหน่อยก็ร่ำรวยแล้วมึง

บ่าวศรีวิไลเอ้ยถึงฝนถึงหมอกถึงอากาศเนาะบ่คือเก่าแล้วห้อยทานขังเถียงก็ได้มันลบเลือนไปแล้วกราบเท้าย่าโมจากการแนะนำของน้องใบเตยคนสวยกัดสั่นมามอบทุกผู้ทุกคนเด้อว่าสั่นที่ไปมอบให้สาวใบเตยนั่นล่ะเออเอาเราสบายกับพระสงฆ์เป็นล้านครั้งโบสถ์เราสร้างหลังใหญ่โตมหาศาลผลบุญนั้นไม่เทียบเท่าข้าวหนึ่งจาน

0: อย่าลืมเด้อมอบให้น้าห้อยเขียนกับน้องไม้แนวสันทุกเสียงทุกสายนั่นแหละพิเศษทุกคนทุกหม่องว่าจันได้สาวใบเตยกับเอากลับมาทั้งสบู่สกอนพี่น้องเนาะสบู่บำรุงผิวพรรณของผู้ใหญ่คิ้วต่ำพี่น้องใส่แล้วหน้าสวยใสแก้มนุ่มๆในพี่น้องแก้มนุ่มเด้กินกายก็หอมพี่น้องหอมตลอด24ชั่วโมงเลยครับเด้อหอมอีหลีได้เนื้อสบู่กระแดนกระแจนบ่เปื่อยบ่ยุ่ยง่ายพี่น้องหมดคือหมดเลยตัวครับผม
1: สบายดีพ่อใหญ
0: ่ว่าจังได๋หลาน
1: มื้อนี้หลานขอฟังเห็นหน้าดีกว่าเห็นเบ้อเด้อ
0: แม่นอีหลีได้
1: เห็นหน้า
0: แม่นแม่นแม่น
1: แต
0: ่พ่อใหญ่อยากเห็นหน้าพุ่นคนก็ยังบ่เห็นสู่มือนี่ก็ได้เนาะใจดำเนาะแม่นบ่ใจดำอีหลีนี่พุ่นคนก็ได้
1: ขออีกเพลงนึงเด้อคนลังยังคอยเด้อขอให้พี่มาพริกซุกน้ำนี่เด
0: ้
1: อ
0: โอ้ครับโอ้พริกซุกบ่นี
1: ่โอ้
0: คนลังยังคอยพริกซุกก็ยังค
1: อย
0: อยู่เด้อป้าป๋าหำเด้อ
1: ได้แล้ว
0: ยังคว้าอยู่หมองเก่านั่นล่ะครับครับ
1: ทุกเป็นทุกซ้ายมองเคยลงพลาสู่มองสู่แจ้พอห่างพอหมายเมียใต้เมียป้าไปเบิดสู่แจ้สู่มองหันละแม่ห่างแม่บ่ห่างน้องบ่หันละ
0: ครับ
1: ไม่หมายน้องพร้อมสบายดี
0: สบายดีโอ้จะเป็นคลื่นคือป่าทอมป่าทอมคุยกับผมก็สบายดีพ่อใหญ่ละว่าครับยังมีสบู่คิงแฮนด์เมดได้พี่น้องเด้อปูเป็นตุ่มขั้นใกล้ตำกระตุนกระตูพี่น้องไปหันไปหนีเกี่ยวหญ้าให้งัวให้ควายบ่หาเฮ็ดหาหน่อไม้บ่เข้าป่าเข้าดงบ่เป็นตุ่มขั้นใกล้อย่าลืมพี่น้องสบู่บำรุงผิวพรรณของสบู่คิงของผู้ใหญ่คิ้วต่ำนี่เด้อพี่น้องสะหัวก็ได้ส่วนเท้าแตกนี่ก็ใส่ได้เอ้าสนใจทักทายมาได้ก็เบอร์ผู้ใหญ่เบอร์เก่าเบอร์เดิมนี่แหละ0652630729ว่าจังได๋ป้าป๋า
2: เพิ่นคือรับมาฮอดนั่นเป็นแต่ได้สั่นไว้แต่ว่า
0: เอ้า
2: น้าหัวบ่ได้กินสั่นซะบ่ว่า
0: ได้กินอีหลีแน่แม่เนาะได้กินอีหลีแน่แม่
2: เอาเสียงมาฮอดนางหัวแล้วซะดอก
0: ยังคล้องท่ากินกับอันนั่นอยู่ได้น้ําแม่น้องดอกเมืออยู่ได้เด้อนี่
2: มันคือบ่ล่ะท่าน
0: จังว่านี่แหละคล้องท่าอยู่ได้นี่
2: ถ้าที่เขาบอกจะได้มอมไผ่ก็มอมไผ่สุดกินสุดสายนั่นแหละเพราะว่าแย่งกันกับสาวข้าวเหนียวมันเป็นบ่ดังมันนั่น
0: ฮะ
2: มันคือบ่ดังของตูน
0: บ่ดังบ่
2: โอ้ยมันบ่ดังเ
0: หรออ้าว
2: จะเป็นเบ้าจังได๋ก็บ่รู้จักเลย
0: โอ้ตอนนั้นมิกมันบ่ออกแม่นๆมิกบ่ออกแม่น
2: มันนั่นก็มอมไผ่คุณละสุดเสียงสุดสายสุดเสียงคุณละทั้งนั้นอันพอหนูความคุณละเอาตอนนั้นน่ะท่าน
0: ครับครับครับครับผมเอาตอนนั้นมันอันนั้นมิกบ่ทำงาน
2: กับนางวัวไปเอาสันอยู
0: ่เอาครับเมื่อกี้นี่สาวแก้มเวิ้นๆได้พี่น้องโทรมาเมื่อกี้นี่ก็ได้ไปทางใดแล้วปลาหำอยู่แล้วลงตกอูแล้วโอ้ยมาแล้วขึ้นจากอูแล้วบัดนี้ปลาหำอยู่ตกอูเมื่อกี้นี่ครับผม
3: จ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า
0: สวัสดีครับสวัสดีครับนอนหักกะตื่นตี
3: นอนหักกะตื่นบ่
0: ให้โชคหมานเด้อจังหน่อยโชคหมานโชคหมานเด้อสายบุญเฮาทุกคนนั่นแหละเน
3: า
0: ะ
3: จะสั่งแต่คืออย่าเข้าหลายเทื่อเด้อดิโอ้ยานสติขีดอยู่ผู้หนึ่งเฮ็ดผู้หนึ่งเฮ็ดฝ้าวอยู่นี่เฮ็ดยัดบ่ได้ฟังนี่ขอเพลงนะเราขอเพลงแน่
0: ครับครับ
3: ขอเพลงอย่างน้องเลย
0: เอา
3: สาวจันกันโกบเรื่องมือนี่เด้อ
0: สุดแท้แต่วาสนาบ่สาวจันกันโกบเนาะแม่นบ
3: ่เอ้ยสาวกัดจันกันโกบ
0: โอ้เอาสาวจันกับสาวจัน
3: อีหยังเขาเอิ้นอีหยังฮะ
0: จักผม
3: อะไรไล่เรื่อยๆนั่นล่ะความรัก
0: ผมลืมซื้อเพลงลืมเนื้อเพลงแล้ว
3: สาวจันสาวจันกลางโก
0: ครับครับเอา
3: สาวจันสาวจันเพราะว่าอันพาดีไปตกปลาของเอ้ยอันจุ้ยจ่าเด
0: ้
3: พระเจ้าเอาอ้อมเมี่ยมนั่นกันเลยหลายๆคนบ่ได้ว่าไผแล้วก้มมาก้มตาเต้นเสยแล้วเนาะเอ้ยลูกสาวลูกชายถ้า ายลูกเอาเฉยแล้วเขาเขาทื่นใจเด
0: ้
3: อฝากแล้วโอ้ยยังมาขันอยู่ในใกล้ปลาหรอเนี่ย
0: ห่วยลาบลาบลาบลาบลาบ
3: ลาบแค่นี
0: ้ลาบ
3: มันเราโทรศัพท์เนี่ยสิมาแซงอยู่ได้หน่อยห่วงขึ้นยัง
0: มันห่วงตัวน่ะหึงเจ้าของตัวน่ะ
3: ห่วงอีหลี
0: คุยกับผู้บ่าวบ่ได้คุยกับผู้ใดบ่ได้นี่
3: บ่ว่าตะไก่บ่ว่าตะหมาห่วงเลิศอยู่เฮือนนี่ว่ามันอยู่นํากันกับเขาหลาย
0: อ้า
3: วเอามอบแน่เด้อให้ผู้เพิ่นเข้า2เทื่อนั่นแหละกับปาหามแม่บุญแม่บุญเข้าอยู่บ่อัน
0: บ่ได้มาได้บ่นี
3: ่โอ้ยฝนตกบ่
0: ตกใส่นอนบ่ทันตื่นแล้วก็ได้
3: ให้เบาบังงอนแน่เด้อให้เบาไว้วิไลนะพร้
0: อม
3: เบาอวดพร้อมแน่เด้อให้เบาอันนอนบ่ตื่นจักเทื่อนี่มีแต่นอนนี่บ่ไปใส่มาใส่นะ
0: เออมาแล้วแล้วก็ได้มาแล้วนอนฟังต่อตัว
3: มาแล้วบ
0: ่
3: เออให้เพิ่นเตรียมเด้อเบาเด้อ
0: ครับ
3: สุกน้ําแน่เกสรพร้อมซาเล้งน้ําเอ้ยแต้นะพร้อมเด้ออือๆเบาจําหน่อยน้ําแน่ให้คุกเสียงคุกสายเด้อเบาเนาะ
0: ครับครับผม
3: จ้าสวัสดีจ้า
0: สวัสดีครับสวัสดีครับอ้าว2งานเพลงครับจากสาวแหล่บ้านนากับน้องตาลเดี่ยวครับขัดจันมา2งานเพลงกับสักกวาหน้าหนาวแล้วก็น้องยืนน้ำเย็นแม่นบ่พี่เห็นเลยคว้ามาดื่มพุ่นแล้วน้ำกรดแช่เย็นครับอ้าว2งานเพลงพี่น้องมวลมวลกับคนน่ากลัวก็ตัวเราใช้คนอื่นได้พี่น้องเด้อคนที่พื้นมีความจริงไม่ใช่เขาเด็กคนที่พูดดีหรือร้ายคือตัวเราไม่ใช่เขาเรานั่นแหละ

0: ต่อในงานเพลงเก่าๆ เอาใจสวกับวันนี้เราทำสิ่งดีกันแล้วหรือพี่น้องเอ้ยวันนี้มือจับสิ่งไหนได้คูณสองเด้อวันนี้ใจคิดอะไรเป็นเงินทองเด้วันนี้ต้องผ่องประกายทุกสายงานเด้อลำรวยถูกหวยครับเด้อ
1: สารสมมาถึงที่นี
0: ่เดี๋ยวครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งขออนุญาตรับสายแม่บุญสักเกินเราสิชังพ่อใหญ่ได้เนี่ยครับ
2: สวัสดีจ้าร้อนหนูจะตื่นจ้าน
0: ั่นเว้าแล้วเว้าแล้วแม่นอีหลี
2: ขอนะเด้อ
0: ครับเอาท่านบ่เนาะท่านสำหรับท่านฟังน้ำเพลินเนาะ
2: ฟังน้ำเพลินร้อนหลักเด้อท่านเด้อ
0: บ่แม่นสาวบ้านอันนู้นบ้านจัดสรรเอาบ้านให้กว่าบ้านน้อยนวลสวรรค์รอรักบ่บ้านน้อยนวลสวรรค์รอรัก
2: จ้าทุกเสียงทุกสายจะหมายเลขจ้าแก่เปิ้นเวิ้น
0: ครับ
2: แก่พอดีเพิ่นโทรมาพ่อใหญ่ฟังกันปันเด้อพ่อใหญ่เด้อทุกเสียงทุกสายแฟนเพลงของพ่อใหญ่ทุกทุกคน
0: ครับผมครับ
2: ทุกคนเลยสวัสดีจ้า
0: ครับสวัสดีครับรหัสกระตือนี่หลีเว้าแล้วแล้วนอนแล้วเมื่อยแล้วมาแต่ตลาดพี่น้องเอ้ย

กดแช่เย็นโอ้ยเสียงแหบเถื่อนน้องพี่น้องเอ้ยสิถึงรางวัลน้ำเพลินบ่เสียงคือแหบเถื่อนน้องนี่เนาะย่านยิ่งดอกเลขไทย2ตัว3ตัวเอาดอกเนาะพอดีซื้ออันซื้อนี่ครับเอามาทางนี้ก่อนพี่น้องโอ้ยข้อแหบข้อแห้งแล้วผมก็ได้น้ำกรดแช่เย็นเอาครับสมุนไพร108ฝ่าพี่ตอนน้องก่อนเด้อครับเด้อผู้ที่มีอาการเกี่ยวกับโรคประดง108ครับซอยตันใดได้พี่น้องเด้อประดงเลือดประดงล้มประดงเส้นประดงเอ็นประดงไฟในปวดแสบปวดห้อนเด้อพี่น้องอย่าปล่อยให้ตัวเองทรมานเด้อลุ่มติดหมอนนอนติดเสื้อมันยากพี่น้องยากปืนนั่นยากน้ำปืนนี่ได้ยากน้ำปืนอยู่ไกลอยู่ไกลยากฮอดกระเป๋าสตุ้งสตางค์ไปเลยพี่น้องถ้าลุ่มติดหมอนนอนติดเสื้อเอาไปกินลองเบิ่งบางเทื่อถือเด้อพี่น้องเด้อลังเนื้อสอบลังยาเราคมราคาในกระบอกแพงดอกแคร์350 บาทหนึ่งเด้อครับเด้อ350 บาทหนึ่งได้หมายเลขโทรศัพท์

เมื่อวานใครอยู่เป็นบ่เมื่อวานดังไฟฝิงเนาะดังไฟฝิงผู้หนึ่งประดังอยู่ตารางเสียงผู้หนึ่งประดังอยู่ตารางบ้านว่าสันเมื่อวานเอาจากน้องข้าวเหนียวทีมงานทีมงานหัวหน้าสาวขี้ดื้อทั้งอำเภอเขาวงบอกผู้ละคนกอดข้าวเหนียวแน่นๆเด้อว่าสันเออ

สาลีวงกับจากการแนะนำของหลานสาวบ้านโคกกลางกับเห็นหน้าดีกว่าเห็นเบอร์ได้เนาะพ่อใหญ่แมนตัวพ่อใหญ่นี่แล้วอยากเห็นหน้าพ่อหนึ่งก็พ่อเห็นจากเถื่อเบอร์ดุนๆจังโทรมาเถื่อนหนึ่งคืนเธอเงาอยากให้เธอมองบนฟ้าพุ่นแล้วแสงจันทราที่ส่องลงมาคือความหมายนะว่าคนหนึ่งที่เฝ้าคอยไม่เสื่อมคลายไม่จางหายเหมือนดวงดาวอยู่คู่เธอพุ่นแล้วพุ่นแล้วเนาะ

ก็ดีก็เห็นเบอร์แล้วเนาะดีใจได้เห็นหน้ากันก็ได้เห็นเบอร์ก็โอ้ยซ้ำแล้วล่ะพี่น้องเอ้ยโทรมาบอกข้าวเดี๋ยว2ตะคำก็ไปแล้วมันก็บ่คักเนาะเอาคอยเด้อคอยป๋าๆหำนี่แหละจากสามบักพริกสุกแล้วก็ตามมาด้วยกับเจ๊ใหญ่เจ๊ใหญ่สายบุญกับผู้นำทีมสายบุญกับเจ๊ใหญ่เนาะสาวแก้มเปิ้นเวิ้นบ้านลมสาวจันกังกบว่าสั่นเอากับมวลคนหลังยังคอย

ายการสาวบ้านน้อยนนท์สวรรค์รอหลักอยู่เด้อว่าสารฮักกระตื่นพี่น้องฮักกระตื่นสาวบ้านน้อยนนท์สวรรค์ก็ได้เอาขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกหมายเลขครับเด้อหนังไม้ลังไม้ที่หนังไม้ลังไม้ที่เสียสละวันละประมาณ2ชั่วโมงเนาะเดินลงกันกับพ่อใหญ่จิ๋วต่ำทั้ง FM 98นี่แหละเนาะมื้ออื่นพอกันใหม่นะครับเด้อถ้าฝนบ่ตกฟ้าบ่ฮ้องถ้าพ่อใหญ่จิ๋วต่ำบ่เจ็บท้องปวดหัวไปซะก่อนมีแต่ขอให้ร่ำๆรวยๆทุกท่านทุกกูทุกคนได้พี่น้องเด้อร่ำรวยถูกหวยทุกท่านทุกคน FC ของพ่อใหญ่จิ๋วต่ำครับสุขภาพให้แข็งแรงทุกทั่วหน้าเด้อตื่นขึ้นมารับเงินตราดังสายฝนแฟนรายการพ่อใหญ่สัตว์ทุกคนอย่าได้จนอย่าได้เจ็บตลอด

รักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหา

0: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: กับเราที่นี่นะคะ
2: พอผู้ใหญ่มันส่งอย่างบังแรงบังแรงอยู่นั่นน่ะมาหอมห้อยห้อยแท
3: ้โอ้ยส่งกาแฟก่อนค่ำตัวยายกาแฟก่อนค่ำนี่เป็นกาแฟสมุนไพรเพื่อสุขภาพเป็นกาแฟคาเฟอีนต่ำอัดแน่นด้วยสมุนไพรกว่า32ชนิดเมียข่อยแล้วสั่งสื่อมาให้นี่เด้090-292-7444เขาส่งให้ฮอดเฮือนกาแฟก่อนค่ำนี่น้ำตาล 0% คอเลสเตอรอล 0% เพื่อนใส่สุขาโรดให้ความหวานแทนน้ำตาลครีมเทียมกับสกัดจากน้ำมันมะพร้าวกินแล้วมีประโยชน์กับร่างกาย
4: พี่ผู้ใหญ่ไข่ลวกวางอยู่ทั้งโต๊ะเด้อกินกาแฟแล้วอย่าลืมไปซักผ้าแล้วก็เอาน้ำมันนวดก่อนค่ำมานวดขาให้ข่อยแน่เด้อ
3: ครับผม
2: เจ้าก็เป็นคนรับผิดชอบต่อหน้าที่ดีเนาะพ่อผู้ใหญ
3: ่แม่นล่ะยายตอนเป็นเด็กน้อยผมละเกเรบ่มีระเบียบวินัยบ่ค่อยรู้จักหน้าที่เจ้าของตั้งแต่มีเมียมานี่ล่ะไข่แน
2: ่นั่นล่ะมีเมียดีมันก็ไข่บ่นั่นตัวพ่อผู้ใหญ
3: ่ก็ไข่อยู่เล่านั่นล่ะเขามาจัดระเบียบให้แบ่งหน้าที่กันเป็นอย่างดีเล่าอยู่ไฟปกครองและการเงินส่วนข่อยอยู่ฝ่ายแรงงานอยู่ภายใต้การปกครองของเมีย
2: ฮะอยู่ภายใต้การปกครองของเมีย
3: ไปเฝ้าไปนวดขาให้เล่าก่อนเดี๋ยวข่อยสิถือกัดเงินเดือน
5: ครั้งแรกในอุดรธานีตื่นตากับน้ำตกยักษ์สูงเทียบเท่าตึก10ชั้นอิ่มอร่อยกับเซเลบริตี้เชฟกว่า50ชีวิตสนุกสุดเหวี่ยงกับมิลลิก้องห้วยไร่มายาราพายอาภาพรมียูไผ่พงศธรเมคอภิสิทธิ์และพาราดอกพร้อมช็อปสินค้าลดสูงสุด 50% ในมากรรมแมคโครครบรอบ37ปีอุดรเลิฟไลฟ์อโปร17

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยสุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจถ้าถูหนวดกระพรอนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: สวัสดีค่ะเภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจีเอ็มพีด้วยนะคะไม่ลองไม่ได้

0: ที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซ็นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าได้ให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์กาลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
2: บ้านสมุนไพรก่อนค่ำขอนำพาพี่น้องมาพบพ่อกับโฆษกนักจัดรายการหนุ่มผู้เตี้ยตำดำแหล่หัวหยองท้องไข่ปากอ่าขาเป๋ตาเขดังเวือกจบปริญญาตรีจากสิงคโปร์จบปริญญาโทจากประเทศเช็กจบปริญญาเอกจากฟลอริดาแต่หอดหนาดำหน้าอีเมลเลยบอกว่ากลับมาต่อกอสโนอยู่บ้านเฮาได้เวลาแล้วนักจัดรายการหนุ่มผู้อารมณ์ดีกับช่วงของรายการเฮฮ่าผ้าเพื่อนโดยนุ่มดิวกลิตตะนั่นคนดำคนเดิม

ป็นเพื่อนว่าโอ้ยเนาะลืมอยากลืมซ่าอะไรเด้อยากเขามีลูกมีผัวอยู่แล้วนะนะเขามาตัวให้หักซะเด้อยากพ่อมาหูที่หลังโอ้ยลูกสองอีเมียเอ้ยแต่ว่าผัวนี่นับข้าวๆนี่ประมาณหานี่ล่ะเฮาเป็นคนที่หกได้เดี๋ยวเนี่ยปากบอกว่าโสดโสดบ่เคยมีลูกมีผัวปันวะเอาไปเอามาสืบไปสืบมาจ้างฮอดสายสืบเพิ่นได้เดี๋ยวนี่ว่าแม่นสืบขี้มูกซื่อๆเด้จ้างเขาสืบให้พร้อมพุ่นเนี่ยไปๆมาๆอีเมียเอ้ยยายแดงคนข้างเฮียนเล่านะละบอกรู้ว่าหลายชายว่าลูกสองแล้วได้เพิ่นว่ามันโสดอยู่ไสว่าซั่นลูกมันสองคนแล้วผัวมันตามที่ยายนับเบิ่งนี่5คนแล้วเด้เพิ่นว่าคันว่าตัวสิเอานะก็เป็นคนที่6แล้วเพิ่นว่าเขาให้ซ้ำนะเหยียบนะแต่ว่ากะเทใจให้เบิดแล้วละวะแต่พอมาหูจังสี่แล้วก็สิได้ถอยตัวสันตัวนะอยากลืมนะครับผู้หญิงคนนั้นหยิบเอามาฝากเอามาถอนนะครับคุณตาคุณยายเอไอไอน้องนงลุงปานะผู้ที่กำลังรับฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำกับผู้บ่าวดิวกฤตนันท์ครับขอบพระคุณนะครับคุณพ่อดาวฉัตรกระทู่ตำบลอรัญญประเทศอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วกาแฟ1กระใสเส้น1800บาทขอบคุณนะครับคุณแม่เกศใจเราเหลือเชื่อเขาพวงต่อหน้าเยื่อยังทางหิวดอนครับพี่เมียมาได้รับสินค้าแล้วเด้อบ่าวดิวเด้อว่าซั่นสั่งเมื่อวานนี้เมื่อนี้พ่อวอได้รับสินค้าแล้วปานาขอบพระคุณหลายๆนะครับที่อุดหนุนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำจังใดเบาดิวฝากพี่ฝากน้องฝากพะลุงแม่ป้าฝากคุณตาคุณยายไว้น้ำในเด้อผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำขอแขวนคอห้อยคอง่อยมอมอขอนั่งคอมอพ่อแต่ได้นั่งเบาจ้าพ่อแต่ได้เปิดเพลงมวนๆเพลงเพราะๆสู่พี่สู่น้องสู่คุณตาคุณยายเฮาได้ฟังน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่านกพึ่งฟ้าปลาพึ่งหนองทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำกะอาศัยพี่อาศัยน้องอาศัยคุณตาคุณยายนี่แหละครับที่ช่วยกันอุดหนุนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำมีปัญหานะครับเกี่ยวกับสุขภาพมีปัญหาเกี่ยวกับร่างกายโทรมาหาบ่าวดิวได้เลยได้แม่เด้อนะครับผู้ใดที่เป็นชมรมชมรมหยังล่ะชมรมเบาหวานว่าซั่นอยากได้กาแฟเอาไปกินเอาไปทานกาแฟของเรานะครับเป็นกาแฟที่ไม่มีน้ำตาลผู้ป่วยเป็นเบาหวานความดันไขมันดื่มได้เลยทานได้เลยครับอยากผู้ใดที่เป็นเจ้าของโรงงานน้ำตาลอยากได้กาแฟเอาไปกินเอาไปทานทั่วมหาบ้าวเดียวได้เลยนะครับผู้สูงอายุผู้สูงวัยก็ดื่มได้ทานได้นะครับบ่เฮ็ดให้หัวใจสั่นเป็นกาแฟที่มีคาเฟอีนต่ำกาแฟของเรานะครับเป็นกาแฟที่มีน้ำตาล 0% ใช้สูคาร์โบไฮเดรตความหวานนะครับให้ความหวานแต่ว่าบ่ให้พลังงานผู้ป่วยเบาหวานความดันดื่มได้ทานได้ครับหนึ่งกล่อง350บาทครับ2กล่อง600หนึ่งกล่องมีอยู่12จัดส่งให้ฟรีไม่มีการบวกเพิ่ม
จังไดเบาดิวฟ้าคุณตาคุณยายไว้น้ำในเด้อกาแฟสมุนไพรก้อนคำเป็นคนทุกข์มาขอหม่นเป็นคนจนมาขออยู่มาขอส่วนตารางเหล่ามาขอเข้าตารางเฮียนอีปอยเมียแฟนเพ่งแฟนรายการเน่านี่แล้วครับส่วนดกส่วนใจก็โทรกันเข้ามาได้นะผู้ใดที่มีโศกมีลาภผู้ใดที่มันมันอยากได้กาแฟเอาไปกินเอาไปทานน้ำมากับโชคมากกับลาภน้ำตาลันน้ำมากับก่อยผอมพุ่นเด้อเนาะอยากได้ผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนข้ามนักรับก็โทรกันเข้ามาได้เลยครับ0902927444 0902927444ครับ

0: ซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444
1: สาวพนังลีกเรียงไปเชียงสู่คุยว่าลังน้ำตาน้องแก้มแหนมดูเรือนเลยเป็นสีลางสมหมายมาสะอื่นได้ยืนจ้องพี่สองแหนมลาดูผู้เขายิ้มแย้มที่เขา

0: วิวาสะอื่นครับหนึ่งผลงานเพลงมาจากสมหมายน้อยดวงเจริญหยิบเอามาฝากเอามาต้อนนะครับคนตาคนย่าเอไอน้องนงลงป่านาอาให้ได้ฟังกันสันตัวเนาะอีเมียลนุ่มยาโสมาขอเขาเมาเรถมาบริยางบริยาง
1: โอเดอร์มองสอง
0: เลิศกะลดห่างห่างฟ้าไทยกะบอมีอาแมนเขาหลวงจังสีบ่ล่ะฮะ
1: เลขเรียง
0: ลือว่าคนลาเวอร์ชันกันเต้นนี่เน
1: า
0: ะ
1: ลังมา
0: ปานนึกว่านะครับเมาเลิศมาบ่ได้ยางเลิศกะลดห่างห่างฟ้าไทยกะบอมีเปิ้นว่า
1: ได้ยิน
0: คือสิขี้ไห้แท้นุ่มยาโสนี่เนาะบ่คือนุ่มมุดอนเนี่ยล่ะเนาะ
1: โอ้ดอกเรียนหนอ
0: เอากระรับ0902927444กระรับ0902927444กระรับส่งแรงจิตเติมแรงใจหน้าใหม่แล้วก็หลังใหม่กันได้เลยครับกับผู้บ่าวเดี่ยวกฤตนันทีมงานบ้านเสมือนพระไรก่อนคำ16นาฬิกากับอีก28นาที
1: แม่ก็แย่แสนเลยอ่างฟางทำลงไป
0: บรรยากาศส่งอาซีคึมคึมได้แล้วเนาะอีพ่ออีแม่ครับหลายมองหลายแจเด้
1: ยืนมองน้ำตาไหลหยดยืนมองเขารดน้ำตัง
0: ให้ทางอุดรเดี๋ยวนี้กา
1: ส่วนเรายืนเ
0: พ้อมองรู้สึกว่าท้องฝ่านะครับมันสีมืดมืดแล้วเด้เดี๋ยวจังน้อยก็มาลืดตื่นเท่ามาเด
1: ้
0: ฝ่าห่องบึ่มบึ่มอยู่บางนึงเนี่ยลงเคียงเรียบร้อยแล้วนะกระดับทางอุดรเฮา
1: เอาอย่าถ้าใจง่ายแน่บ่มีทางแก้แพ้จังผมรักขาดลมล
0: ้นระวังฝ่ากับผู้ที่จัดรายการนี่ก็ล่วงเบิ่งเสียแล้วผู้ใดสิแลกว่ากันเน
1: า
0: ะ
1: ผ่านไปจะโสธรก่อนเคยใจ
0: คิดว่าสู่ผู้จัดรายการบ่ได้เดี๋ยวเนี่ย

0: 0909-2-7-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4 ันตัวใดนะครับทูมาหาบาวดิวได้เลยเด้อจัดส่งให้ฟรีไม่มีการบวกเพิ่มนะครับยกเว้นสบู่ก้อนคำสั่งซื้อ1ก้อน2ก้อนนะครับท่านในพ่อหลูบวกค่าส่งอีก50บาทครับสั่งซื้อ1โลขึ้นไปจัดส่งให้ฟรีไม่มีการบวกเพิ่มหรือว่านะครับพ่วงกับผลิตภัณฑ์ตัวอื่นๆอย่างเช่นกาแฟ1กล่องสบู่1ก้อน2ก้อน3ก้อน4ก้อนจัดส่งให้ฟรีครับไม่มีการบวกเพิ่มใดๆทั้งสิ้นสั่งซื้อเฉพาะสบู่เพียวๆบวกค่าส่งอีก50บาทครับหรือว่าอยากจะได้น้ำมันนวดนะครับสูตรร้อนสูตรเย็นน้ำมันเขียวน้ำมันเขียวเป็นชนิดน้ำครับส่วนน้ำมันนวดสูตรร้อนสูตรเย็นเป็นชนิดครีมสูตรร้อนกระปุกสีดำเนื้อครีมสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาว1ขวด1กระปุก195บาทสั่งซื้อ2ขวด2กระปุก300บาทสามารถที่จะคละคู่กันได้เลยอยากได้น้ำมันนวดสูตรห่อน2กระปุกก็ได้สูตรเย็น2กระปุกก็ดีจัดส่งให้ฟรีไม่มีการบวกเพิ่มหรือว่าอยากจะได้น้ำมันเขียว1ขวดอยากได้น้ำมันนวดสูตรห่อนหรือสูตรเย็น1กระปุกก็ได้ครับเลือกได้เลยคู่ละ300บาทหรือว่านะครับอยากจะได้กาแฟ2กล่องน้ำมันนวด3ขวด3กระปุกแบบนี้ได้เลยนะครับมันมีโปรอยู่นะครับโปรลดแต่ว่าไม่มีของแถมกาแฟ2กล่องน้ำมันนวด3ขวด3กระปุก 1,000 บาทเท่านั้นจัดส่งให้ฟรีไม่มีการบวกเพิ่มไม่มีของชำร่วยไม่มีของแถมครับ 1,000 บาททวนจัดส่งให้ฟรีเด้อแม่เด้อเด้อพ่อเด้อสนอกสนใจผู้ใดที่มันมันอยากได้กระทู้มาหาบ้าวดิวได้เลยครับเบอร์เก่ายังเฝ้ารอยังคล่องคอยท่าลุงป่าน้าอาโทมาอยู่ครับ0902927444 090ครับ2927444นะครับผมสวัสดีครับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำครับ
1: ค่ะ
0: ครับผม
1: แม่ผู้โทรมาบางหันนะคะ
0: จ้า
1: อันใหญ่สร้างไม่บอกค่ะหรือจังใดค
0: ่
1: ะ
0: นะครับขั้นว่าสินค้ามันตีกลับแล้วนี่นะครับขั้นว่าสิสร้างไม่เนี่ยเพิ่นต้องให้โอนเงินเข้าบริษัทซะก่อนแม่ครับแม่บ่เพิ่นบ่ได้จัดส่งให้ก่อนนะครับบ่ได้เก็บเงินปลายทางนะครับผม
1: แม
0: ่นครับผมเพราะว่ากฎระเบียบของบริษัทขั้นว่าผู้ใดสั่งสินค้าไปแล้วสินค้ามันตีกลับมาจังสี่ขั้นว่าสิสั่งรอบต่อไปให้โอนเงินเข้าบริษัทซะก่อนนะครับบ่มีการเก็บเงินปลายทางครับผม
1: เดี๋ยวแม่ขอเลยชื่อ
0: ขอเลขที่บัญชีนะครับผมมีแม่เตรียมปากกาแล้วเนาะ
1: ค่ะ
0: จ้าเดี๋ยวจังได๋ขั้นจังซั่นเดี๋ยวลูกโทรหาคุณแม่หลังไมค์ก็ได้เด้อแม่เด้อ
1: ค่ะ
0: จ้าจ้าจ้าแม่เอาขอบุญขอบคุณอีแม่อุไลหลายๆครับครับผมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับขอบบุญขอบคุณนะครับคุณแม่ด้วยนะครับคุณแม่สั่งสินค้าไปแล้วแต่ว่าสั่งแล้วเจ้าของลืมนั่นตี้บาทเนี่ย พอแต่ได้สั่งแล้วเจ้าของลืมบาทเนี่ยทางพัสดุเขาก็เลยโทรไปหาบอกว่าโอ้ยแม่ว่าได้สั่งเด้ว่าซั่นไปมาสินค้ามันก็เลยสิตีกลับมาเท่านั้นตัวเนาะจังมาคิดพ่อบาดนี้โอ้ยมาคิดพ่ออีกเท่านึงว่าได้สั่งน้ำมันนวดไป มันก็คือว่าแล้วครับสินค้ามันตีกลับมาแล้วทางกฎระเบียบของบริษัทนะครับคันว่าผู้ใดที่สั่งสินค้าไปแล้วสินค้ามันตีกลับมาจังสินะครับเฮาก็ต้องแบบว่านะครับให้โอนเงินเข้าบริษัทซะก่อนนะครับจะไม่มีการเก็บเงินปลายทางเอาจังใดเดียวลูกโทรหาคุณแม่หลังไม่ได้แม่เด้อคุณแม่อุไรครับ090ครับ292744 0902927444ส่งแรงจิตเติมแรงใจหน้าใหม่และก็หลังใหม่กันได้เลยนะครับ0902927444

0: กหนึ่งผลงานเพลงนะครับจากยาไอมนแคนแกนคูนนะครับหยิบเอามาฝากเอามาต่อนคุณตาคุณยายได้ฟังกันนะครับผมสวัสดีครับบางสมุนไพรก่อนคำครับ
1: บอยบอกครับป่ะนี
0: ่อาบ้าดิวครับ
1: โอ้แม่อีกครั้งกาแฟ
0: จ้าไอแม่เอากาแฟจักรอง
1: เอากาแฟ2ชุดไง
0: สองชุดไงหมายถึงว่ากาแฟ8กล่องบ่แม่
1: แม่แถมเอาแถมกาแฟเด้อ
0: กาแฟ8กล่องนะครับแล้วก็ส่วนของแถมก็เป็นกาแฟนะแม่เนาะ
1: จ้ะ
0: มันคือบ่ขึ้นเบอร์มาแม่จ้าแม่
1: มีอยู่เด้แม่เอามันกินหลายทั้งกินบ่ทันเบิดอยู่นี่แม่สั่งต่อซื้อๆเอามันไปดุ๋นละ
0: โอ้โอเบอร์ทั่วกับเบอร์ทั่วเก่าเบอร์จ้าแม่
1: แม่น
0: อ๋อมันคือเบอร์ทั่วกับเบอร์ทั่วที่แม่โทรมานี่ล่ะเนาะ
1: แม่น
0: เดี๋ยวเด้อลูกคนหาข้อมูลซะก่อนนะครับผมคนหาข้อมูลของคุณแม่ซะก่อนมันคือสงสัยเฮาบ่ได้บันทึกเบอร์ไว้บ่หรือว่าจังได๋เนาะ
1: พ่อบอยเขาอันนี้ได้ว่าจะโทรไปแล้วจำได้ปั๊บโหลดอยู่ดิ
0: ตีโอ้บ่แม่นเบอร์ใหม่บ่แม่หรือว่าจังได
1: เออสิแม่นบ่จักแม่ใส่โทรศัพท์พิมพ์ใหม่ล่ะ
0: เออนะครับอีแม่ซื้อว่าจังไดเน
1: าะ แม่ม่วนบุญสอน
0: คุณแม่อมวนเนาะ
1: แม่ม่วนบุญสอน
0: นะครับผมเดี๋ยวครับคุณแม่เดี๋ยวเราค้นหาไล่ซื้อซะก่อนเพราะว่าเบอร์นี่นี่มันบ่ได้ขึ้นมาน่ะคุณแม่ม้วนบ่ครับผม
1: แม่ม้วนบุญทศร
0: บุญทศรนะครับโอ้เดี๋ยวใส่เนาะบ่นี่เนาะนะครับผมใส่แล้วเบอร์โทรก็ได้นะครับโอเคนะครับแม่เดี๋ยวจังไหนเดี๋ยวลูกโทรหาคุณแม่หลังไมค์ก็ได้นะครับคุณแม่ครับ
1: จ
0: ้าโอ้นะครับคุณแม่ม้วนบุญทศร86หมู่5นี่แม่เนาะบันทับเมยนี่เนาะแม่เนาะ
1: แม่น
0: โอ้เห็นแล้วเบอร์โทรก็เอาเบอร์โทรที่แม่โทรมานี่บ่ครับ
1: แม่นเอาเบอร์นี้เด้อเบอร์โทรอยู่เดี๋ยวนี
0: ่จ้าใจแม่เบอร์เก่านะบ่ใช้แล้วนะแม่เนาะ
1: บ่ได้ใช้แล้ว
0: โอเคมันเก่าแล้วแล้วก็เลยบ่ได้ใช้เนาะแม่เนาะ
1: มันเอาซิมถิ่ม
0: ซิมถิ่มแล้วว่าตีได้ครับแม่เดี๋ยวจังไหนเดี๋ยวลูกจะส่งไปให้ได้แม่เด้อ
1: จ้า
0: จ้าใจแม่ขอบพระคุณนี่แม่หลายๆครับ
1: จ้า
0: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับขอบพระคุณนะครับคุณแม่ม้วนบุญทะสอนด้วยนะครับกาแฟ8กล่องของจำรวยของแถมมีแม่ว่าขอเป็นกาแฟเอาได้เลยนะครับผมกาแฟ8กล่องในราคา 2,000 บาทนะครับผมสวัสดีครับคุณพ่อศรีละภูม
2: ิฮัลโหลสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ว่าจะสั่งยาสายตาอีกจ้า
0: สายตาเอาจากกระปุกครับ
2: เอา1กระปุกจ้า
0: เอากายสายตา1กระปุก650บาทส่งในนามของคุณพ่อศรีละภูมิคือเก่าเนาะ
2: จ้าจ้า
0: โอเคนะครับเดี๋ยวจะลูกจะส่งไปให้มืออื่นนะแม่เด้อมื้อนี้ปิดหลอมในการส่งแล้ว
2: จ้าจังได๋ก็ฝากไอ้เป้หาตานําเด้อจ้าว่าลูกส่งให้แล้ว
0: ฝากไปแล้วโอ้ๆๆๆๆๆนะครับได้เลยนะครับผม

ปั้นสุกหรือว่าเมื่อวันเสาร์นะครับผมเอา090ครับ292 7444ครับ090 292 7444ครับ

0: แต่ตนแต่ท่านน้อยจนปีพันบอกบ่มีที่ให้ท่านบ่มีที่ให้ขอพักไว้อีกชั่วคราวในถอนผู้ตาขอเจ้าที
1: ได
0: ้ฟ้า
1: คอยเสียให้เวลาเจ้าอีกภายใน10 มื้อเข้าใจบ่แล้วก็จำคำของข่อยคำนี่ให้ขึ้นใจภายใน10 มื้อถ้าหากเจ้าบ่ไปชำระข่อยตามกำหนดทีเพื่อนหน้าบ้านข่อยจำเป็นต้องยึดข่อยจะขอย้ำอีกครั้งหนึ่ง10 วันเป็น10 วันนะยายไปละ
0: ขอบคุณขอบคุณด้วยจ้าพ่อเศรษฐี
2: แต่ในตอนนี้ในทุนนี้

0: พ่อเศรษฐีอันขึ้นสิขากระต่ายขึ้นสิไข่กระไรที่เต้านั่นนะพ่อเศรษฐี
1: มัน
0: บ่มีติดธงบาทเดี๋ยวว่า

อนเมื่อที่ทางอาศัยแน่เหมือนไปว่ามีเลยทวนอาหาจนวินมอยเขาบอกค่อยมาแนมจ้องเอี่ยมพรกะใจนี้หรือมันเครียดอีหลีเฮาก็เกินเสือหายย่ำหายก็เมื่อจังที่เฮ็ดน้ำตัดสินใจเนาะลวงลำล

0: ใจสันได้จันดาได้คิดทีเขามาท่วงคานี่เต็มที่แล้วเห็ดจังใดคิดต่อลูกผู้อยู่ไกลบรรคับไรเขานี้อกเต็มทีสิไปหาพองอยากหาแต่ข้าวกี่เห็นสินี้ไปคนหมอชิ่งใช่คือไก่นี่พอดคารถกับบ่มีตัดสินใจเรียบร้อยเลยไปเบาผู้อยู่หน้าไปจ๋าเพิ่มต่อในท่านมองดูบุญโฮมเอ๋ยบุญโฮมเอ๋ย
1: มาบัดนี้คุณพ่อฟังบทก่อนขานานแท้กระแสเสียงตามคุณซาเขียนจากปลายปากกาน้ำชายาซื้อของกำลังเตียงเตียงไก่เดี๋ยวนี้เด้อกำลังใส่ลูกไว้ใครละ

กายผมหญิงบ่มาดอกแบนป้ายประทับใจตาจ้องใจเหมือนทองและยังสดส่วนผู้ต้องบ่ทันส่วนว่าแฟนหรือสู่บ่ทันมีให้พลอยดังผมหมอหัดได้มายืนอยู่ว่าง

0: พี่น้องเอ้ยการเวลาหากวงโจมั่งไก่หมอขอ2ปีเกินว่าโดนเต็มที่แต่ได้หนีไก่บ้านเมียพ่อมั่งมีทองคิดบุญห่มได้บุกพาพี่น้องเอ้ยเขาในหน้าของเกี่ยวแล้วเก็บเมียนคุณใส่สางมื้อนี้โอกาสว่างในนางอันถึงความหลังสั่งแม่ยายสอพ่อหอดบ่ไปน้อยามอยู่เฮ็ดบ่คือปานผีบ่ารับหูตาได้ท่วนอ่านพี่น้องเอ้ยขั้นลุงใดเป็นดีสิบ่จาปากตานนานแล้วคาบ่มีว่าสิเข้าเมื่อในบ้านว่าซั่นผู้เมียก็จักไปจังได๋มาจังได
1: ๋ไอ้ที
0: เอ้าหน้าพอดีตัวน่ะอำพร
1: จ้า
0: เว้าถึงก็มาพอดีข้อยมีเรื่องสิปรึกษาเจ้าซั่นเด้อเว้ย
1: ปรึกษาหยังคือจมมาบักแห่ๆพี่โซแปรปากเป็นแห่ไปอยู่ในบ้านเลยแม่จมจริงแท้ออกมาผีก็จังเมาอยู่มาเซาซบเซาปากแท้เถื่อน
0: จี๋เนาะข้อยว่าสิเข้าเมื่อซั่นนัดขอบักสีเครื่องมันผ่าเลย
1: ติ
0: ว่าสิเข้าเมื่อในบ้าน
1: จะสิเมื่อในบ้าน
0: เนี่ยยังมันขาดไงอยู่เถียงแห่งตรงหน้าเฮานี่น้ำปูน้ำปลาบักพริกเกลือผงชูรสถ้ามันขาดก็เสียวออกมาพร้อมสนุกมาแล้ว
1: บ่มีแนวขาดจักแนว
0: ฮะ
1: บ่มีแนวขาดจักแนวแต่ว่าข่อยสิขอเมื่อนําเจ้าคือเก่า
0: ห่วยเจ้านําบ่สิขอเมื่อนําข่อย
1: อือ
0: ว้ายมาสร้างเว้าสร้างว่าเนาะ
1: มันเป็นอีหยัง
0: ก็เบิ่งเจ้านี่แม่ล่ะเนาะ
1: ข่อยก็เบิ่งข่อยอยู่นี่ล่ะมันเป็นหยังข่อยก็เป็นข่อยนี่ล่ะเนาะ
0: ฟ้องก็สิตุ้นตูนออกซะบ่ต้องเมื่อดอกเจ้าห่วงแม่ซั่นบ่
1: โอ้ยบ่ตูนจังไหนคนท้องปุ้งก็ยังว่ามันคิดฮอดอีแม่สิคิดเบิ่งคักๆได้เป็นหยังหยังบ่หยังเล่าก็เป็นแม่ข่อยคือเก่าข่อยสิเข้าเมื่อ2เมืองลาวคือเก่าล่ะ
0: อำพร
1: จ้า
0: อ้ายก็คิดบ่แพ้น้องแนวเฮาฮวนเคียงกันตัวสายสัมพันธ์กุมเกี่ยวเอิ้นว่าเมียได้นอนซ่อนคือจังขอร้อยน้ำบุญกรรมนี้เฮาได้แต่งได้นี้เจ้าคิดหยังอ้ายก็ฮู้คนสู่ขอบว่าใจซั่นเด้อนะเรื่องมันผ่านไปแล้วล่ะท่านเพิ่นว่าเฮาเป็นลูกเป็นเต้าเพิ่นก็สิออกมาอยู่ยามตามข่าวซั่นตั่ว
1: บ่ของเมื่อคือเก่าล่ะเนาะเนาะน้อยฮิดเนาะของเมื่อคือเก่าล่ะเนาะเนาะ
0: มาบัดนี้เพิ่นว่ามันมีทองบ่นำกอง

0: เอ้ยถ้ามันไก่มันไก่ใส่พี่ต้องการหยังหรืออยากฟังย่ายจันดาดาพ่อพี่ขอไว้ลูกของชายในหันนับหลายเดือนย่านมันตื่นมันสิบืนออกของฟังเสียงห้องเถ้าแม่ย่ายอ้ายว่าบอกต้องเขาเมื่อดอก
1: เขาเมื่อ
0: เกี้ยนมั่วเกี้ยนกล้วยเนี่ยบอกแม
2: ่ก็ฟัง
0: พ่อพ่อ
1: จ้า
0: เมื่อกูได้ล่ะห้องนี้ต้องผมไปเบิ้งกันนะเจ้าไป
1: เมื่อเขากัดสิเบิ้งยี่นี่ล่ะ
0: มันเขาย่าย
1: กูได้ไปได้แต่ไม่ต้องเงี้ยเจ้าไม่อย่างเงี้ย
2: เอาก็ถามก็มีตรงตัวก็นั่นได้ไหมนะเนาะถามคนไหม
1: ถามหนูเนาะ
2: ถามกูดีๆคนนั้นได้ไปยัง
1: เจ้าไม่อย่างเงี้ย
2: คันกูว่ามีแนวมากูสิมาเฮ็ดอย่าง
1: กูว่าจังได๋สินะเจ้าอยากได้หยังมาพริกมากอกบ่ปลาแดกบ่ให้สิมาให
2: ้คันบ่บ่อยากได้ดอกแนวหมู่นั้น
1: ต่างเก่าต่างหลังคนแท้บัดน
2: ี่อุดมสมบูรณ์แท้พายุให้อยู่หน้าแม่
1: ม
2: ี
1: ถามกับอุดมสมบูรณ์นั่นกัน
2: ท่าน
1: เป็นสนุกนอน
2: มันยังก็เป็นอุ้งปุ้งออกหน้าจังซั่น
1: เจ้าก็เคยมีอยู่ตัวคนท้องน่ะสิฮู้จักคือตัวเนาะ
2: ท้องที่นั่นเอามึงท้องกับไผ
1: ไปคิด
2: กับบุญโฮมนั่นบ่เอามันเฮ็ดเป็นอยู่สิจังซั่น
1: เป็นจังได๋เก่งที่สิตายเพื่อนมาซั่นก็บ่เอาลงจักเทื
2: ่อปกติ
0: อัน
2: มันอันเศร้าสร้างแม่ไปล่ะ
1: นี่เราไปสร้างคนจะเกลือตัวใจดีคือพ่อเวทนี่แม
2: ่ที
1: ่ตัวมาสร้างมาตัวนี
2: ้มันอยู่ใส่ล่ะจ้ะนี่มันห่มอยู่ใส
1: ่นี่แม่เจ้าก็สิจะเห็นเล่าเนี่ยกระโดดวะ
2: ก็อย่างแม่มีแนวจากใดตัวแม่จากบ้าน
1: กระตัน
2: จากใดเงินเลยข้ามจากหน่อยสำหรับว่านั่นน่ะกระโดดมึงมันสิแล้วหัวมึงบ่ล่ะ
1: สำนึกแต่จากหน่อยข้อนเชิญให้ดอก
2: ไอทิศ
1: สิตายที่นั่งแก้ขีดังเล่นลอยๆอยู่หันตี
0: เชี่ยนแก่เนี่ยขีดังไหนขีดังจะคล้องเนาะมันยากกันน้อง
1: อันนี้จะเข้าเนี่ย
0: ไปยังเจ้าว่าแล้วก็สิบ่แล้วคือเก่าบ่แม่เจ้าเจ้าว่ากันโลด
1: บ่อีแม่เรามาหาเจ้าเราบ่ได้มาหาข่อยนี่นะมาๆๆมัน
0: ยากน้ำหนักอีกเนาะบาดนี
2: ้ฮึม
0: มาอีหยัง
2: กันกันที่มันซื้อเยอะซื้อใหญ่กูทั้งกลัวทั้งเมียเนาะคันถามว่าจะมาอีหยังคันบ่มีแนวมากูสิมาหาสุเฮ็ดหยังวะ
0: ละมาอีหยังละบัด
2: อันกูคิดมาอยากได้เงินน้ําสูแม
0: ่ฮะ
2: แม่อยากได้เงินตัวลูกเพิ่นได้ยินข่าวว่าสุขายข้าวเจ้าได้ 4,000 5,000 เอามาแบ่งให้กูนําได้ทั่วเงินนั่นน่ะ
0: ฟังเด้อ
2: ฮะ
0: ฟังเด้อลูกสิบ่ให้ฟัง
2: บอกกันนะ
0: มาบัดนี้ยายเอ้ยยายอันว่าเงินคำแก้วพ่อจะใบนั้นมีอยู
2: ่คนที่ที่โอ้มาบอกให้แม่ดีใจตายลูก
0: เออนั่นสายจังแลนมากเห็นหน้า
2: สีนี่แม่งไว้เนาะ
0: ยายเอ้ยยายแต่สิให้เป็นมูหลักหมื่นแสนหอดล้านบ่มีแล้วอีแม่
2: ตัวเนี่ยบัดบอกไปไล่
0: มีแต่เพียงได้ปอนใช้ซื้อของอยู่ท่า

0: ยายเอ้ยยายคันสิมาเอาเข่าเอาตียายรู้สิแบ่ง
1: เอาไปหยังเข่า
0: อยู่บ่
1: เข่าว่ามากูมาเอาเงินกูบ่เอาเข่า
0: เอาไปขายก็สิได้คือเก่าตัวเงิน
1: ว่าๆๆกูจะเอาเงินอย่างเดียวกูบ่เอาแนวอื่น
0: ยายเอ้ย

0: พ่อแม่ลูกเว้าเย้ยเป็นเคยแม่มาหลายปีตัวเงินก็มีพอเพียงบายใจไปแต่เพียงมือมันบ่คือให้รอยค่อยนอนกินสินตนใหญ่เด
1: ้
0: ลูกชาวหน้าชาวไห่เงินบาทใดบ่ได้เมียนเหลือไว้กับส่วนดีตัวเฒ่าแม่กับจักอยู่ตัวว่าไล่ลูกไว้เต่ามาอยู่นั่นโน่นขี้หิงแห่สิไปเอาเงินมาแต่สายมันบ่มีหรอก
1: โอ้ยมันบ่มามึงแย่ๆกูมาหนักได้มั้ยล่ะ
0: มันก็หังแม่น
1: ี่ให้ก็ให้รวดเงินนั่นน่ะเอามามามาอย่าเอาไหลความไหล
0: มันว่าขายข้าวเจ้านั่นมาสั่งก็ได้ 4,000 เอาไปซื้อกล้วยหน่อยมาไว้ทะเลี่ยง
1: เอามึงซื้อมาหาพ่อมึงซะบ่งอกกล้วย
0: ซื้อมาไว้ทะเลี่ยง
2: รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมา

0: ้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
2: พอผู้ใหญ่มันส่งอย่างบังแรงบังแรงอยู่นั่นน่ะมาหอมห่วยห่วยแท
3: ้โอ้ยส่งกาแฟก่อนค่ำตัวยายกาแฟก่อนค่ำนี่เป็นกาแฟสมุนไพรเพื่อสุขภาพเป็นกาแฟคาเฟอีนต่ำอัดแน่นด้วยสมุนไพรกว่า32ชนิดเมียข่อยแล้วสั่งซื้อมาให้นี่เด้090-292-7444เขาส่งให้ฮอดเฮือนกาแฟก่อนค่ำนี่น้ำตาล 0% คอเลสเตอรอล 0% เพิ่นใส่สุคาโรสให้ความหวานแทนน้ำตาลครีมเทียมกับสกัดจากน้ำมันบักพร้าวกินแล้วมีประโยชน์กับร่างกาย
4: พี่ผู้ใหญ่ไข่ลวกวางอยู่ทั้งโต๊ะเด้อกินกาแฟแล้วๆอย่าลืมไปซักผ้าแล้วก็เอาน้ำมันนวดก่อนค่ำมานวดขาให้ข่อยแน่เด้อ
3: ครับผม
2: เจ้าก็เป็นคนรับผิดชอบต่อหน้าที่ดีเนาะพ่อผู้ใหญ
3: ่แม่นล่ะยายตอนเป็นเด็กน้อยผมละเกเรบ่มีระเบียบวินัยบ่ค่อยรู้จักหน้าที่เจ้าของตั้งแต่มีเมียมานี่ล่ะไข่แน่
2: นั่นละมีเมียดีมันก็ไข่บ่นั่นตัวพ่อผู้ใหญ
3: ่ก็ไข่อยู่เล่านั่นละเขามาจัดระเบียบให้แบ่งหน้าที่กันเป็นอย่างดีเล่าอยู่ฝ่ายปกครองและการเงินส่วนข่อยอยู่ฝ่ายแรงงานอยู่ภายใต้การปกครองของเมีย
2: ฮะอยู่ภายใต้การปกครองของเมีย
3: ไปเฝ้าไปนวดขาให้เล่าก่อนเดี๋ยวข่อยสิถือกัดเงินเดือน
5: ครั้งแรกในอุดรธานีตื่นตากับน้ำตกยักษ์สูงเทียบเท่าตึก10ชั้นอิ่มอร่อยกับเซเลบริตี้เชฟกว่า50ชีวิตสนุกสุดเวียงกับมิลลิก้องห้วยไร่มายาราพายอาภาพรมียูไผ่พงศธรเมคอภิสิทธิ์และพาราดอกพร้อมช็อปสินค้าลดสูงสุด 50% ในมากรรมแมคโครครบรอบ37ปีอุดรเลิฟไลฟ์อโปร 17-20 กันยายนนี้ณตลาดเมืองทองเจริญศรีอุดรธานี
6: สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยสุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่มแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนถูกทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการคันจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดคัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจทาถูหนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: สวัสดีค่ะเภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจีเอ็มพีด้วยนะคะไม่ลองไม่ได้

0: ้นที่ไว้ว่างใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซ็นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าดายให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์การน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

0: ขออยู่ด้วยขนครับหนึ่งผลงานเพลงนะครับหยิบออกมาฝากเอามาตอนคุณตาคุณยายให้ได้ฟังกันครับกับผู้บ้าเดียวกระเตนั้นนะครับทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำอยู่กับพี่กับน้องเหมือนเก่าเหมือนเดิม
1: คนงามที่ตามเฝ้าจอง
0: ในชั่วโมงที่4
1: เฝ้าคอย
0: บริกที่4ครับอยู่นำกันมาตั้งแต่บ่าย2เนาะคุณพ่อคุณแม
1: ่ดวงใจพี่ดังโดนหีดกรีดเฉือนตากลมเจ้าคมเหมือนดังคมมี
0: บรรยากาศกันหลายๆพื้นที่นะครับสภาพดินฟ้าอากาศ
1: แห้งเหมือนดังนอก
0: ฝนตกอีเมีย
1: บ้านเรือนของเจ้านั้น
0: อยู่ทางอุดรพี่กะมืดฟ้ามั่วดินอยู่ได้เดียวเนี่ยฟ้าห้องบึมบ่ำบึมบ่ำอยู
1: ่ขอจองตัวเจ้า
0: เที่ยวตกเที่ยวเศร้าอยู่นี่ละฝนก็ได้
1: เหย้าได้หรือไม่
0: จังไดนะครับก็ดูแลเบื้องแง่งสุขภาพร่างกายเจ้าของเด้อพ่อเด้อเด้อแม่เด้อ อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย
1: เวรกรรม
0: เนาะอายุเฮาหลายขึ้นนะครับภูมิต้านทาน
1: เธอไม่กล้าพูดจาซะ
0: มันก็บ่คือเก่าบ่คือเดิมครับ
1: แม้นวาสนาม
0: ันก็บ่คือสมัยยังเป็นบ่าวสมัยยังเป็นสาวแต่ก่อนแต่กี
1: ้คงจะมีเสน่หาคนเคียงเขาคงจะห่วงน้องก่อน
0: จังใดกา
1: จอนเหมือนคน
0: ดูแลนะครับสุขภาพร่างกาย
1: เบาขอช่วยน้องเยาคุ้มค่าการดาพี่นี้ขอมาอยู่ด้วย
0: 090ครับ2927444 90292 7444หน้าใหม่และก็หลังใหม่แฟนเพลงแฟนรายการเฮานะครับปูตีกำลังรับฟังสู้มั่งสู้แจ๋นั่นแหละครับขอบคุณนะครับคุณสิทธิกรสีพวงมาลัยทางบ้านกุดดูตำบลกุดดูอำเภอนนท์สังหนองบัวลำพูครับกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทนะครับของจำรวยขอเป็นนะครับถ้วยกาแฟครับผมสวัสดีครับผมบ้านสมุนไพรก่อนข้ามครับ
2: ฮัลโหลจ้า
0: สวัสดีครับผมบ้านสมุนไพรก่อนข้ามครับบ้าเดี๋ยวรับสายครับ
2: จ้าว่าที่สั่งไงยานวดสมุนไพรน่ะจ้า
0: ที่สั่งแล้วแม่นบ่ครับ
2: ยังบ่ได้สั่งจ้าเพิ่นครั้งแรกนี่จ้า
0: โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้อยากจะสั่งอยากจะสั่งน้ำมันนวด
2: ติ
0: แม่นครับ
2: จ้าจ้าที่สั่งไงยานวดได้สูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวยางละขวดจ้า
0: เขียว1ขวดน้ำมันนวดสูตรเย็น1กระปุกเนาะ
2: จ้า
0: จ้านี่เป็นสร้างเที่ยแรกแม่นบ่ครับ
2: จ้าสร้างเที่ยแรกเด้อจ้า
0: จ้ารบกวนขอชื่อที่อยู่นามสกุลผู้รับสินค้าครับ
2: นางแสงมณีทับทิมทองค
0: ่
2: ะ
0: แสงมณีบ่ครับผม
2: จ้าแสงมณีทับทิมทอง
0: ทับทิมทองบ้านเลขที่ครับ
2: 198หมู่2
0: 198หมู่2บ้านนี้อย่างครับบ้านเฮา
2: ตำบลเพชรละคร
0: ตำบลเพชรละคร
2: อำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ
0: ์อำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์เบอร์โทรที่สามารถติดต่อได้กับเบอร์ที่โทรมานี่นะครับเน
2: า
0: ะ
2: จ้า
0: จ้าจ้านี่นะจ้าได้ครับผม
2: เดี๋ยว
0: จัดส่งให้มืออื่นนะครับอาจจะ2วัน3วันได้รับสินค้านะครับ
2: จ้าได้รับไปฟังในสถานีที่ห้วยโป่งเน
0: ี่
2: ยค่ะอ๋อ
0: นะครับอยู่ห้วยโป่ง
2: แต่ว่าไอ้บ่ค่อยชัดหรือทิพย์ตันติ๋มใน สาเหตุฝนตกกับบรูล้างมือก็ได้ฟังแค่6โมงก็หายไปเลย
0: โอ้โอ้โอ้โอ้นะ
2: ครับล้างมือก็ได้ฟังทุ่มหนึ่ง
0: แล้วแล้วแต่ว่า
2: ตอนนั้นก็หายไปทั้งคืนแล้วก็มาเจอนดีเจกุ้งนางท
0: ี
2: นึงเราก็หายอีกยุ่งสิล่ะฝนมันตกจ้า
0: โอ้โอ้สภาพดินฟ้าอากาศเนาะอีแม่
2: จ้าเป็นสภาพอากาศไม่ได้ว่ากันหรอกจ้า
0: ครับผมเดี๋ยวจังไรได้จัดส่งไปให้นะครับ
2: จ้า
0: ครับครับ
2: ลืมลืม
0: ครับ
2: สบู่สบู่ไอ้ล้างหน้าอีกก้อนนึงจ้า
0: สบู่ล้างหน้าอีกหนึ่งก้อนเนาะ
2: จ้าจ้าสบู่ล้างหน้าอีกก้อนเนี่ยเป็นสามรายการนะคะ
0: เป็นสามรายการนะครับผมล้างหน้านะครับล้างหน้าก้อนละ85ร่วมกันแล้วเป็น385บาทนะครับ
2: จ้าราคาร
0: ู้
2: หมดแล้วค่ะ
0: ครับผมมาขอบพระคุณหลาย
2: ๆครับแค่นี้นะคะขอรูปผู้บ่าวได้ไหมคะ
0: มาขอรูปดีเจด้วยเนาะ
2: จ้าขอรูปดีเจด้วย
0: ได้เลยนะครับเดี๋ยวจะส่งไปให้ครับ
2: เป็นครั้งแรกที่สั่งแล้วก็จะใช้ยาสมุนไพรค่ะ
0: โอ้ครับผมขอบพระคุณหลาย
2: ๆ
0: ครับ
2: เพชรบูรณ์ด้วยไกลสุดเลยนอกนั้นก็เห็นมีแต่แถวอีสานสั่งกาแฟกันเป็นแถว
0: ขอบพระคุณหลายๆครับ
2: จ้า
0: ครับผมสวัสดี
2: ครับแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับขอบคุณครับนะครับผมสวัสดีครับคุณแม่วรรณาไม้หอม
3: จ้าสั่งยากระใสเส้นกระปุกนึงจ้าก
0: ระใสเส้น1กระปุกเนาะ
3: จ้า
0: ได้เลยส่งในนามของคุณแม่วรรณาไม้หอม
3: ไปนะคะ
0: ส่งในนามของคุณแม่วรรณาไม้หอมนะครับ
3: ใช่ใช่จ้ะ
0: โอเคครับเดี๋ยวจะส่งให้วันพรุ่งนี
3: ้
0: ครับผม59ครับ1หมู่9
3: จ้า
0: โอเคเดี๋ยวจะส่งไปให้ครับผมครับผมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับผมขอบคุณครับนะครับขอบคุณขอบคุณนะครับคุณแม่วรรณาไม้หอมด้วยนะครับแม่ว่าเอากระใสเส้นให้แนมเด้อกระปุกหนึ่งวาสันเอาได้เลยนะครับจับส่งไปให้วันพรุ่งนี้นะครับเมื่อนี่ปิดรอบในการส่งแล้วเด้นะครับเมื่อนี่เพราะว่ามันคำแล้วเนาะจัดส่งให้มืออื่นนะครับมือวันพฤหัสนะครับทางบ่อไทยนะครับทางหนองไผ่เพชรบูรณ์กสิได้รับสินค้ากระประมาณ 20,000-30,000 พุ่นแล้วครับจังใดกะอดใจรออีกแป๊บหนึ่งนะครับจังใดกะได้รับสินค้านะครับใจเย็นๆคือน้ำลวกไก่ในเพื่อนว่า โอ้นะครับทางเพชรบูรณ์นะครับทางหนองไผ่มาติดๆกันสองสาย2ออเดอร์ติดๆเลยนะครับก่อนหน้านี้กะเป็นคุณแม่แสงมณีทับทิมทองเขียว1ขวดน้ำมันนวดสูตรเย็นอีก1กระปุกและก็สบู่ล้างหน้าอีก1ก้อนนะครับผมเดี๋ยวจัดช่วงให้มืออื่นไปพร้อมๆกันเลยนะครับผม0902927444ครับ0902927444หน้าใหม่และก็หลังใหม่กันได้นะครับส่วนรกสนใจผลิตภัณฑ์ตัวใดโทรมาหาบ้าวดิวได้เลยนะครับผมสวัสดีครับคุณแม่ประภาพร
3: จ้าได้รับไปด้วยยาด้วยค่ะ
0: อ๋อแม่ได้รับสินค้าเรียบร้อยเนาะแม่เน
3: า
0: ะ
3: จ้าจ้า
0: จ้าสินค้าครบอยู่ตัว
3: จ้าครบอยู่ค่ะ
0: ครับผมขอบพระคุณนี่แม่หลายๆได้แม่เด้อ
3: จ้าจ้า
0: ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับนะครับขอบพระคุณนะครับคุณแม่ประภาพรมานุโยนะครับอยู่ทางพูนครับทางหนองยางสินนะครับทางอำเภอเรนูนครจังหวัดนครพนมว่าได้รับสินค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วเด้อว่าฉันขอบพระคุณหลายๆครับที่โทรมาบอกลูกบอกหลานโทรบอกทีมงานบ้านสมุนไพรก่อนคำว่าได้รับสินค้าแล้วพนาสนอกสนใจนะครับผลิตภัณฑ์ตัวใดนะครับคุณตาคุณย่าเอียไอน้องนุ่งลุงป้าหน้าอาเฮามีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพมีปัญหาเกี่ยวกับร่างกายจะลุกก็โอยจะนั่งก็โอยเหมือนดอกไม้โรยไม่มีเกสรเอ็นใหญ่900เอ็นน้อย9000 สิไปใส่มาใส่มันยากมันลำบากเนาะอีพออีเมียย้อนว่ายังย้อนว่าอายุเฮาหลายขึ้นสุขภาพร่างกายเฮามันก็บ่คือเก่าบ่คือเดิมที่ดำแล้วกับขาวที่ยาวแล้วกับสั้นที่มั่นแล้วกับครอนที่ย่อนแล้วกับตึงที่ซึ้งแล้วกับซึ้งซะแล้วคือย่าอยู่เฮียนนั่นแล้ว82 83แล้วครับย่าย่าอยู่เฮียนผู้ขานี่ล่ะบางเทื่อบางที่ก็เฮาย่างไปก็จำฮอดเจ้าของจำฮอดลูกฮอดหลานบ่ได้พร้อมพุ่นเด้คันว่านั่งอยู่นั่นเนี่ยหันคันว่านั่งคุยกับเล่าเนี่ยหันเล่าสิถามกินข้าวไปละกินข้าวไปประมาณ88เทียนี่ล่ะจนได้ย่างหนีบางเทียแล้วถามดูโพดถามอย่างนั้นกินข้าวไปละกินข้าวไปอย่างนั้นเดี๋ยวสักพักคุยเรื่องนั้นเรื่องนี้มาอีกแล้วกินข้าวไปละอีกแล้วอันนี้ผู้ย่าอยู่เฮียนนี่ครับ090ครับ292744ครับ090-292-7444อีกหนึ่งผลงานเพลงจากคุณแม่กระมนคุณแม่ว่าแม่ฟังเพลงน้ำแน่ว่าสันเดียเพลงใดว่าสันเพลงถมบ่เต็มแม่พะนะหวายมีแต่เพลงทะเลเท่านั้นตัวละเนาะทมบ่เต็มเพิ่นว่าเป็นผลงานเพลงเก่าๆนะครับของสุเทพวงคำแหงทมไม่เต็มมาจากคุณแม่กระมนสุขระเสมบ้านน้องไหลนะครับตำบลสั่งทอน้อยอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญเอากาแฟให้แม่น้ำแน่2กล่องสบู่อาบน้ำอีก4ก้อนล้างหน้าอีก2ก้อนร่วมเป็นยอดเท่าใดละเบ้าดิวว่าซั่นหน่อยไปถามก็ถามคนปึกว่านี่เนาะคิดไปคิดมานู่นนี่นั่นขึ้นมาแล้วเดี๋ยวได้แม่เด้อหาเครื่องคิดเลขซะก่อนว่าซั่นมันหลายอย่างหลายแนวเนาะตะขนาด3รายการ3มันนี่เด้ตะขนาดคิดยากพ่อปานี่คั่นว่าเขาสร้างหลายๆนี่โอ้ยสมองผู้ขามันแห่งปึกอยู่ขี้ตะลึนอยู่ได้สมองก็ได้ร่วมยอดแล้วนะครับเป็น1,070บาทนะครับของจำรวยแม่ว่าขอเป็นนวดสูตรเย็นอันแต่ก่อนแต่กี่ก่อนนานี่เพิ่นก็สั่งอันนี้ละอันเก่านี่ละแต่ว่าแถมนวดสูตรฮ้อนมารอบนี้ขอเป็นนวดสูตรเย็นฟังเพลงน้ำแน่ถมไม่เต็มเปิ้นว่า

0: สวัสดีค่ะเภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจีเอ็มพีด้วยนะคะไม่ลองไม่ได้แล้วนะคะทุกคน
1: ลองไม่ได้แล้วนะครับคุณตาคุณยายเฮาที่มีปัญหานะครับเกี่ยวกับเส้นมีปัญหาเกี่ยวกับเอ็นจะลุกก็โอยจะนั่งก็โอยสิลุกสินั่งแต่ละเทือแต่ละที่เอาดากขึ้นก่อน ก็สิว่าโอ้ยว่าเราก็จักสิว่าอย่างโนลุกก้องจ้องขึ้นแล้วบ่ได้ว่ามันเจ็บมันปวดเพราะปานนั้นบ่ได้บางเทือบางที่เนี่ยเฟี้ยน้ำเสาเฟี้ยน้ำฝามีอันใดก็จับไว้สักก่อนแล้วโอ้ยสักก่อนแล้วต้องห่วงไว้สักก่อนได้เดี๋ยวนี้จักสิเจ็บบ่เจ็บจักสิปวดบ่ปวดได้เดี๋ยวนี้เอานะครับมีปัญหาเกี่ยวกับเส้นมีปัญหาเกี่ยวกับเอ็นปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งชนิดเฉียบพลันและก็เรื้อรังลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อข้อต่อเส้นเอ็นบำรุงเส้นเอ็นให้แข็งแรงนะครับต้องกระใส่เส้นก้อนคำเด้อพอเด้อแม่เด้อ1กระปุกมีอยู่30แคปซูลนะครับเป็นชนิดแคปซูล1กระปุกมีอยู่30แคปซูลกระปุกละ450บาทนะครับ450นะครับกระปุกละ450สั่งซื้อ2กระปุก900บาทสั่งซื้อ3กระปุกอยากราคาเต็ม 1,350 บาทนะครับเหลืออยู่ 1,200 บาทกระใส่เส้น3กระปุก 1,200 บาทนะครับมีของชำรวยนามจิตนามใจจากบ้านสมุนไพรก้อนคำนามจิตนามใจนะครับจากลูกจากหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำนามจิตนามใจจากนายห่างบอยสุนทรชัยนะครับมอบสู่พี่สู่น้องสู่พะลุงแม่ป่านะครับสำหรับท่านที่สั่งซื้อกระใส่เส้น3กระปุกในราคา1,200 บาทนะครับเลือกได้1ชิ้นไม่ว่าจะเป็นเสื้อเป็นผ้าถุงผ้าขนหนูแก้วกาแฟน้ำมันนวดสูตรร้อนสูตรเย็นน้ำมันเขียวหรือว่าอยากจะได้สบู่ครับอาบน้ำหรือว่าล้างหน้านะครับเลือกได้เลย1ก้อนส่วนน้ำมันนวดก็เลือกได้1ขวด1กระปุกนะครับคุณพ่อคุณแม่แฟนๆรายการเฮานะครับที่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำครบ 1,000 บาทนะครับของชำรวยเลือกได้เลยนะครับตามที่ผู้เบาดิวเว้าไปวังหนึ่งนี่นะครับเลือกได้เลยนะครับไม่จำเป็นต้องว่ากาแฟ4กล่อง 1,000 สามารถที่จะสั่งซื้อกาแฟหรือว่าสมุนไพรบำรุงสายตายากระใสเส้นน้ำมันนวดนะครับหรือว่าสบู่นะครับครบ 1,000 บาทนะครับของชำรวยของแจกของแถมเลือกได้1ชิ้นจัดส่งให้ฟรีไม่มีการบวกเพิ่มใดๆทั้งสิ้นกระผม090-292-7444ครับ090-292-7444หน้าใหม่และก็หลังใหม่กันได้ครับ

านนะครับหนึ่งผลงานเพลงจากคุณพ่อทุนทองใจเป็นผลงานเพลงเก่าๆนะครับหยิบออกมาฝากพี่ตอนน้องฝากพะลุงแม่ป่าให้ได้ฟังกันครับกับผู้บ่าวดิวกฤตนันเวลำเวลากะจันจอมอจันเข้าแล้วนะครับจังใดก็ขอบบุญขอบคุณที่อุดหนุนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำทุกท่านทุกออเดอร์ไม่ว่าจะเป็นคุณแม่บัวลีโพแข็งตำบลบันทินโน่นสังหนองบัวลำพูสายตา1กระปุก650บาทแต่งเหมือนขอบบุญขอบคุณนะครับคุณแม่ทองมากชินมาทางตำ

0: บนตาลโกนอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนคร
1: มาเหนือเมื่อไปได้
0: คุณแม่ได้สั่งซื้อกาแฟซองกล่องฮูกอร่อยบ้าง
1: เมื่อ
0: แล้วขอบุญขอบคุณนะครับคุณพ่อสำเนียงศรีเน
1: ตร
0: ตำบลหนองกรุงนะครับอำเภอตาลสูงจังหวัดอุบลราชธานีสายตา1กระปุก650บาท
1: มากมาก
0: ขอบคุณขอบคุณนะครับคุณแม่สายสมรแสงสว่
1: าง
0: บ้านบูรพานะครับตำบลดอนใหญ่อำเภอศรีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีกาแฟ2กล่องกระใสเส้นเล็ก1กระปุก1,050บาทของจำรวยขอเป็นนวดสูตรเย็นขอบคุณขอบคุณนะครับคุณพ่อดาวฉัตรกระโทกตำบลอรัญญประเทศอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วกาแฟ1กล่องกระใสเส้น1กระปุก800บาทขอบุญขอบคุณนะครับคุณแม่ม้วนบุญทศรบ้านทับเมยนะครับตำบลโนนน้ำแท่งอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญกาแฟ8กล่อง 2,000 บาทแถมกาแฟนะครับผมสวัสดีครับผมบ้านสมุนไพรก่อนค่ำครับ
2: โอ้สวัสดีครับผมนี่สุพลจังกาแฟแน่ล่ะ
0: ครับพี่พ่อเอากาแฟจากลอง
2: โอ้เอาที
0: ่กาแฟกาแฟซีกรองเอาไว้ยังเป็นของจำด้วยครับ
2: โอ้เอาอยากกระใสเส้นมันนี่ล่ะ
0: กาแฟซีกรองแล้วก็กระใสเส้นอีกกระปุกนึงบ่ครับผม
2: แมนแมน
0: เป็น 1,450 บาทคุณพ่อที่เอายังเป็นของแถม
2: ว่าอันมันสบู่บ่เจ้ามีบ่คือว่ามี
0: สบู่บ่มันมีอยู่สูตรอาบน้ําและกําลังหน้าอีพอเลือกเอาอันใด
2: ว่าซื้อเอาเลยดิอันนี้ในห้าง
0: อันใดอันใดก็ครับ
2: ว่าอยากซื้อเอาเลยดิซื้อเอามาถูตัวเลยดิผู้เฒ่าแม่ฮ้อน17ปีแล้ว
0: โอ้สิซื้อเอาว่าติ
2: อีเราตัว
0: ได้คือกันตัวอีพ่อก้อนหนึ่งกะขั้นมาอาบน้ำในก้อนหนึ่ง75ครับ
2: เอาก้อนเอาก้อนหนึ่งมาลองมึงจะ
0: เออเอาก้อนหนึ่งนะครับอาบน้ำก้อนหนึ่งบ
2: ่ก็หยิบแย้มมาหนึ่งแม่นละเท่านั้นละบาท
0: นะครับร่วมกันนะครับผมกาแฟซีกรองนะครับเป็น 1,000 บาทแล้วก็กระสายเส้น1กระปุกเป็นนะครับ450บาทเป็น 1,450 บาทแล้วก็สบู่อาบน้ำอีก1ก้อน75บาทเป็น 1,525 บาทนะครับคุณพ่อที่เอายังเป็นของแถม
2: ของแถมนี่ยังละบา
0: ท1นะครับ1มีเสื้อยืดแขนยาวคอปกเด้อพ่อเด้อแล้วก็2ผ้าถุง3ผ้าเช็ดเนื้อเช็ดตัวนะครับบ่แม่นผ้าเช็ดหน้าเด้อพ่อเด้อผ้าเช็ดตัวเฮานี่ล่ะแล้วก็มีน้ำมันนวดสูตรร้อนสูตรเย็นน้ำมันเขียวแล้วก็มีสบู่แถมครับผม
2: เอาน้ำมันนวดเจ้าสูตรฮ้อนมาลองนี่กันน่ะล่ะ
0: น้ำแถมน้ำมันนวดสูตรร้อนเนาะ
2: แน
0: ่ได้เลยนะครับเดี๋ยวจะส่งไปให้ในนามของคุณพ่อโสพลพันเลิศ93หมู่5ตำบลไผ่อำเภออีหยังก็เฮ้อ
2: ใจมูน
0: อ๋อครับผมที่อยู่เก่าเนาะพ่อเนาะ
2: ครับครับนี่โทรศัพท์ก็เด้งหน่อยมันตัดยางนี่มันมาพอดีนี
0: ่โอ้ครับผมครับผมเดี๋ยวจังไดเดี๋ยวลูกจะส่งให้มืออื่นเด้อพ่อเด
2: ้อ
0: ครับผมครับผมเดี๋ยวลูกจะส่งให้มืออื่นนะครับผม
2: ครับครับ
0: ครับครับผมขอบพระคุณคุณพ่อโสพลหลายๆครับ
2: ครับ
0: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับคุณพ่อโสพลพันเลิศอยู่ทางพุ่นละครับตำบลไผ่อำเภอทรายมูลนะครับจังหวัดยะโสธรกาแฟซีกรองกระใสเส้น1กระปุกสบู่อาบน้ำอีก1ก้อนนะครับส่วนของจำรวยของแจกของแถมไอพอว่าขอเป็นนวดสูตรร้อนเอาได้เลยนะครับเดี๋ยวลูกจัดส่งให้มืออื่นนะครับมื้อนี้ปิดรอบในการส่งเป็นที่เรียบร้อยอาจจะเป็นมื้อฮื้อวัน2วันได้รับสินค้าเด้อพอเด้อเอา090ครับ2927444ครับ090 2927444ครับส่งแรงจิตเติมแรงใจหน้าใหม่แล้วก็หลังใหม่กันได้เลยนะครับคุณตาคุณยายไอ้น้องนุ่งลุงป่านาอา ที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพมีปัญหาเกี่ยวกับร่างกายอยากจะได้ผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำเอาไปกินเอาไปทานเอาไปนวดเอาไปถูเอาไปทาโทรมาหาบ้าวดิ๋วได้เลยนะครับ

0: ตอนมัจฉานุเข้าเฝ้าท้าวจักรวรรดิเมื่อรู้ว่าท้าววยาตาลตายแล้วก็ให้เป็นเดือดเป็นแค้นยิ่งนัก
1: ขอเดชะวันนี้พระองค์จะได้ทำศึกกับท้าวจักรวรรดิแล้วพระเจ้าค่ะ
2: ท้าวจักรวรรดิดื้อดึงไม่ลดทิฐิดีวันนี้ข้าจะสั่งสอนให้รู้สำนึกทหารเตรียมทัพ

0: ันนี้ข้าต้องตายไม่เสียดายขอให้ล้างแค้นได้สำเร็จฆ่ามันให้หมดพวกเราสู้ไม่ได้เลยเนอะเล่นวิธีนี้ก่อนแล้วกันฮึบนี
1: ่เฮ้ยหลบแล้วหลบแล้วหลบแล้วโ
2: อ้ฤทธิ์มันมากจริง
0: ๆเฮ้ยๆๆๆอย่ามาทางนี้อย่า
2: เป็นยังไงบ้างล่ะ
0: หน่อยเนี่ยบังอาจจนตายซะเถอะ
3: เย้ไ
4: ปเรามาร่วมมือกันเถอะได
0: ้หายใส่พวกลิงเจ้า
2: เป็นไงสิ้นฤทธิ์แล้วสิ้นนะ
0: ที่แท้เจ้าก็คืออาวุธของพระนารายณ์นี่เอง
2: จบสิ้นกันสักที
5: เมื่อท้าวจักรวรรดิถึงแก่ความตายทัพของพระพรตจึงเดินทางกลับกรุงอโยธยาทันที
6: พวกท่านเก่งมากศึกสงครามเรียบร้อยแล้วเราจะปูนบำเหน็จให้กับทุกคนโดยทั่วกัน
7: ขอพระทัยพระเจ้าค่ะ
2: ถึงแล้วล่ะ
4: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนใครกันนั่นเดินเพ่นพ่านเต็มไปหมด
2: ฮะนั่นมันพวกยักษ์นี่
4: หรือว่า
8: วันนี้กลิ่นมันทำแม่งทำแม่งคล้ายกลิ่นคาวปลา
4: เฮ้ยนี่แน
9: ่แหมดีว่ารับทัน
2: นี่แน
9: ่ทำไมรับไม่ทันโดนเต็มเต็ม
2: คิดจะมาตีเมืองของพระรามเหรอผ่านเข้าไปก่อน
9: เฮ้ยฟังก่อนเดี๋ยว
4: ไม่เดี๋ยวแล้วยัง
0: โอ้ยแย่แล้วไปกันใหญ่เลยหยุดหยุดก่อน
2: ฮะ
0: พ่อ
10: หนุมาน
0: โถพวกเดียวกันทางนั้นสู้กันทําไม
2: พวกเดียวกันเหรอ
9: โอ้ยช้าไปถูกซัดไปซะตั้งหลายที
0: นี่ลูกของข้าเองมัจฉานุและนี่ก็มหาชมพูเจ้าเมืองชมพู
9: ใช
0: ่และนี่ก็เจ้าเมืองบาดาลไวยวิก
2: ข้ากราบขอโทษด้วยไม่รู้ว่าทั้งตาก็เป็นพวกเดียวกัน
9: ว่าโถแหมไม่ค่อยน่าไว้ใจเลยนะเนี่ยเรียกพี่ก็ได้ล้านหลานไว้เรามันใกล้เคียงกัน
4: พอดีข้าคิดถึงพระรามก็เลยชวนมัจฉานุมาด้วย
9: แหมใจตรงกับข้าเลยมาเจอกันโดยบังเอิญ
0: ถ้าเข้าใจกันแล้วเราก็เข้าฝ่าพระรามกันเถอะ
6: แม่วันนี้พวกเรามาพร้อมหน้าพร้อมตากันดีจริงๆนั่นคงเป็นมัจฉานุลูกเจ้าล่ะสินะหนุมาน
0: พระเจ้าค่ะ
6: เจ้านี่หน้าตาคล้ายพ่อมากเลยทีเดียวท่าทางก็ดูองอาจติดตรงที่มีหางเป็นปลาเหมือนแม่ทำให้ดูเกะกะไปหน่อย
2: นั่นน่ะสิจะว่าอะไรไหมพระเจ้าค่ะถ้าข้าพระพุทธเจ้าขอให้พระองค์ช่วยตัดหางให้หน่อยนะพระเจ้าค่ะ
0: เฮ้ยตัดหางเลยเหรอ
2: คือมีหางแบบนี้มันน่ารำคาญน่ะพระองค์ช่วยใช้อิทธิฤทธิ์ของพระขันตัดหางให้หม่อมฉันเถิดพระเจ้าค่ะ
6: ได้สิเราจัดให้

รักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมา

ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร0427143840

0: พอผู้ใหญ่มันส่งอย่างบังแรงบังแรงอยู่นั่นน่ะมาหอมห้อยห้อยแท
1: ้โอ้ยส่งกาแฟก่อนค่ำตัวยายกาแฟก่อนค่ำนี่เป็นกาแฟสมุนไพรเพื่อสุขภาพเป็นกาแฟคาเฟอีนต่ำอัดแน่นด้วยสมุนไพรกว่า32ชนิดเมียข่อยแล้วสั่งสื่อมาให้นี่เด้0902927444เขาส่งให้ฮอดเฮือนกาแฟก่อนค่ำนี่น้ำตาล 0% คอเลสเตอรอล 0% เพื่อนใส่ซูคาโรสให้ความหวานแทนน้ำตาลครีมเทียมกับสกัดจากน้ำมันบักพร้าวกินแล้วมีประโยชน์กับร่างกาย
2: พี่ผู้ใหญ่ไข่ลวกวางอยู่ทั้งโต๊ะเด้อกินกาแฟแล้วๆอย่าลืมไปซักผ้าแล้วก็เอาน้ำมันนวดก่อนค่ำมานวดขาให้ข่อยแน่เด้อ
1: ครับผม
0: เจ้าก็เป็นคนรับผิดชอบต่อหน้าที่ดีเนาะพ่อผู้ใหญ
1: ่แม่นล่ะยายตอนเป็นเด็กน้อยผมละเกเรบ่มีระเบียบวินัยบ่ค่อยฮู้จักหน้าที่เจ้าของตั้งแต่มีเมียมานี่ล่ะไข่แน
0: ่นั่นล่ะมีเมียดีมันก็ไข่บัดนั้นตัวพ่อผู้ใหญ
1: ่ก็ไข่อยู่เล่านั่นล่ะเขามาจัดระเบียบให้แบ่งหน้าที่กันเป็นอย่างดีเล่าอยู่ไฟปกครองและการเงินส่วนข่อยอยู่ฝ่ายแรงงานอยู่ภายใต้การปกครองของเมีย
0: ฮะอยู่ภายใต้การปกครองของเมีย
1: ไปเฝ้าไปนวดขาให้เล่าก่อนเดี๋ยวข่อยสิถือกัดเงินเดือน
3: ครั้งแรกในอุดรธานีตื่นตากับน้ำตกยักษ์สูงเทียบเท่าตึก10ชั้นอิ่มอร่อยกับเซเลบริตี้เชฟกว่า50ชีวิตสนุกสุดเหวี่ยงกับมิลลิก้องห้วยไร่มายาราบไฮอาภาพรมียูไผ่พงศธรเมคอภิสิทธิ์และพาราดอกพร้อมช็อปสินค้าลดสูงสุด 50% ในมหกรรมแมคโครครบรอบ37ปีอุดรเลิฟไลฟ์อโปร

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยสุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจถ้าถูหนวดกระพรอนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: สวัสดีค่ะเภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลตัวเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแมงก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจีพีด้วยนะคะไม่ลองไม่

0: ที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซ็นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าดายให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์การน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

0: โอ้ยคือเสียงดีเป็นตาในแท้ว่ะเสียงดีแล้วยังบ่พอหน้าตาก็ยังมาดีอีกโอ้ยนะปานซ่อนเจ้าของเนี่ยฟ้าอาป้าสร้างฝังใจครับหยิบเอามาฝากเอามาต้อนนะครับคุณตาคุณยายกันแจ่มฟ้าเอ้ยอ้ายน้องนุ่งลุงป้านะอาปะหางแม่ใหม่เฮาสู้คู่สู้คนได้ฟังกันครับกับผู้บ่าวเดี่ยวเกรตตานันทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำอายุกับพี่กับน้องนะครับในชั่วโมงสุดท้ายเบรกสุดท้ายแล้วครับเดินทางมาถึงชั่วโมงสุดท้ายแล้วอยู่น้ำกันตั้งแต่บ่ายสองเงี้ยวเงี้ยวไปหวานหกโมงโดยประมาณบรรยากาศทางนอกสถานีมืดไปเบิดแล้วได้อีเมลตอนเนี้ยเบาแวะอยู่ผู้เดียวกันยังว่าจังไรก็ขอบุญกับคุณนะครับคุณพ่อคุณแม่แฟนเพลงแฟนรายการทุกท่านทุกพื้นที่นะครับที่อุดหนุนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำก็ขอบุญขอบคุณนะครับคุณสิทธิกรสีพวงมาลัยบ้านกุดดูตำบลกุดดูอำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทนะครับของจำรวยขอเป็นชุดถ้วยกาแฟขอบุญขอบคุณนะครับคุณยายกมลคนโก้คุณยายกระมนสุกกระเสมบ้านหนองไหลกระับตำบลสร้างถอน้อยอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญกาแฟซองกรองงูกอร่อยบาทนะครับสบู่อาบน้ำอีก4ก้อน300บาทล้างหน้าอีก2ก้อน170บาทเป็นยอด1,070บาทนะครับของจำรวยขอเป็นนวดสูตรเย็นขอบุญขอบคุณนะครับคุณแสงมณีทับทิมทองบ้านเนินมะค่าตำบลเพชรละครอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์น้ำมันเขียว1ขวดน้ำมันนวดสูตรเย็นอีก1กระปุกสบู่ล้างหน้าอีก1ก้อน385บาทขอรูปดีเจขอบุญขอบคุณนะครับคุณพ่อโสพลนะครับพันเลิศตำบลไผ่อำเภอไซมูลจังหวัดยะโสธรละนุ่มยะโสมาขอเข้า
1: เคยแก้วจำนั้นสาวหนุ่มอู้กัน
0: เมาเลิศมาบริยางเลิศก็เลิศห่างห่างฟ้าไทยก็บ่มีคุณพ่อโสพลนะครับทางจังหวัดยะโสธรเพลกระดับกาแฟ4กล่องกระใสเส้นอีก1กระปุกสบู่อาบน้ำอีก1ก้อนเป็นยอดนะครับ 1,525 บาทของชำร่วยขอเป็นนวดสูตรร้อนขอบุญขอบคุณนะครับคุณแม่วันนาไม้หอมบ้านสับปะคายนะครับตำบลบ่อไทยอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์กระใสเส้น1กระปุก450บาทและก็นะครับขอบุญขอบพระคุณนะครับคุณปัณณพรเจริญดีทางคลองน้ำใสอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วเพิ่นว่าเอาน้ำมันนวดสูตรร้อน2กระปุกและก็เอาน้ำมันนวดสูตรร้อนอีก1กระปุกเย็นอีก1กระปุกหัวใจเฮ้ยเจ้าคือบ่สั่งเธอเดียวสูตรฮ้อน3กระปุกเธอเดียวโหลดหน่อยอน
1: เพื่อนล้ํวี600
0: ถ้ารอบแรกว่าสูตรฮ้อน2กระปุกเปิ้นว่าและก็เอาน้ำมันนวดสูตรร้อนอีก1กระปุกเย็นอีก1กระปุกเปิ้นว่าได้บ่เนี่ยหน่อยจักจังไดเนาะน้ำมันนวดสูตรร้อนนะครับ3กระปุกสูตรเย็นอีก1กระปุกสบู่อาบน้ำอีก1ก้อนล้างหน้าอีก1ก้อนเอามาเทสเบิ่งสักวันเปิ้นว่า
1: ชี้ชมดวงจันทร
0: ์ไปมาม่าโทรมารอบ2ลืมจ้าลืมเพิ่นว่าเออสิมาทวงเงินไข่บ่หรือว่าจังไดเนาะมื้อนี้เนาะลืมกระใสเส้นนี้กระปุกหนึ่งว่าฉัน
1: จำนั้น สาวหนุ่ม
0: เป็นยอดนะครับ 1,210 บาทของชำร่วยขอเป็นนวดสูตรเย็นเอาขอบพระคุณหลายๆนะครับคุณปัณณพรเจริญดีรองน้ำสายอรัญญาประเทศสระแก้วจะส่งให้นะครับวันพรุ่งนี้อาจจะ2วัน3วันนะครับได้รับสินค้าอุดรสระแก้วเดินทางไปไกลอยู่แล้วเนาะคุณพ่อคุณแม่ครับญาติพี่น้องแฟนเพ่งแฟนรายการทางจังหวัดสระแก้วทางจังหวัดเพชรบูรณ์มันอยู่ไก่อยู่นะครับอาจจะได้รับสินค้าประมาณ2วัน3วันเด้อทางพุ่นครับ
1: มาชี้ชมดวงจันทร์
0: ส่วนออมแอบอยู่แถวนี้ก็จัดส่งมือนี่อาจจะเป็นมืออื่นมือฮือได้รับสินค้าบ่เกินดัก2มือคุณตาคุณยายนะครับที่กำลังรับฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำทุกท่านทุกพื้นที่ทั้ง18 19สถานีสนอกสนใจผลิตภัณฑ์ตัวใดโทรมาหาคนปูหายได้เลยได้แม่เด้ออยู่หน้าไม่เว้าแวะๆอยู่นี่แล้วตั้งแต่บ่าย2เว้าจนน้ำไหลเหนียวเบิ่แล้วเดี๋ยวนี้โทรมาได้เลยครับจะส่งให้วันพรุ่งนี้นะครับวันเพื่อฤหัสอาชีได้รับสินค้ากับประมาณมื้อวันศุกร์มื้อวันเสาร์มื้อวันอาทิตย์พุ่นละครับคันว่าอยู่ไกลแน่จักหน่อยก็ได้ไม่ว่าจะเป็นกาแฟไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรบำรุงสายตายากระใสเส้นแล้วก็น้ำมันนวดสูตรร้อนสูตรเย็นน้ำมันเขียวหรือว่าอยากจะได้สบู่ก้อนคำทั้งสูตรอาบน้ำและก็ล้างหน้าโทรมาหาบ้าดิ๋วได้เลยครับเบอร์เก่าเบอร์เดิมเบอร์อารมณ์ดีเบอร์สุขภาพดี0902927444 090ครับ2927444ครับ

0902-7444-0902-7444-0902-7444-0902-7444-0902-7444-0902-7444-0902-7444-0902-7444-0902-7444-0902-7444-0902-7444-0902-7444-0902-7444-0902-7444-0902-7444-0902-7444-0902-7444-0902-7444-0902-7444-0902-7444-0902-7444-0902-7444-0902-7444-0902-7444-0902-7444-0902-7444-0902-7444-0902-7444-0902-7444-0902-7444-0902-7444-0902-7444-0902-7444-0902-7444-0902-7444-0902-7444-0902-7444-0902-7444-0902-7444-0902-7444-0902-7444-0902-7444-0902-7444-0902-7444-0902-7444-0902-7444-0902-7444-0902-7444-0902-7444-0902-7444-0902-7444-0902-7444-0902-7444-0902-7444-0902-7444-0902-7444-0902-7444-0902-7444-0902-7444-0902-7444-0902-7444-0902-7444-0902-7444-

0: ลำดวนนมแมวซ่อนกลิ่นยี่โถชงโคมนทาสายหยุดเฟียงฟ้าชาบาและสร้อยทองอัศวสิจบเบิดเพลงนี่คุณแม่ว่าคิดว่ามันสิมีดอกไม้อยู่จักดอกซั่นเด้ในเพลงอุทยานดอกไม้คิดว่ามันสิมีดอกไม้อยู่จักสนิทอีเมียนับได้บ่มันหลายอยู่แหละเนาะกุหลาบราตรีพระยอมอังกาบทั้งกันนิกานี่ก็จักอันนั้นแล้วลำดวนนมแมวช่อนกลิ่นยี่โถชงโคมนทาสายหยุดเฟืองฟ้าชาบาและสร้อยทองบานบุรียี่สุนขจรประดูผู้ซ้อนพับพึงงอนไก่พิกุลควรปองนี่พิกุลควรปองงานทานตะวันรักเลกาหลงประยงพวงทองบานเถื่อนสุดสองพุทธชาสะอาดแซม
1: สวยชะละ
0: ผู้หดพีดพวงชมพูกระดังงาเลื้อยเคียงคู่ดูสวยๆชะแลมรถสุคนโอ้ยมันก็มีหลายปุ่นแล้วเนาะนับมันก็บ่ครบจักเทื่อแล้วเว้ยมันหลายกระดอกกระเดียเว้ยเนี่ยผู้ใดนับได้เนี่ยมะที่หายลังวันอยู่ได้เดี๋ยวเนี่ย
1: ตานกล้วยไม
0: ้ว่าสิมีชักชนิดเดียวเนี่ยกันว่าผู้ใดรับใดนี่นับใดเนี่ยมารับรางวัลกับเบ้าเดี๋ยวเด้อ
1: ใจในอุทยาน
0: อุทยานดอกไม้นะครับอุทยานดอกไม้ของอรวีสัจนนท์หยิบเอามาฝากเอามาตรวจนะครับคุณป้าคุณยายพอตู่แม่ตู่พอส่วนแม่ส่วนพ่อใหญ่แม่ใหญ่เฮานะครับผู้ที่กำลังรับฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: อุบลปนเจริญกร
0: ุงได้ยังกี่แรกเนาะทางนั้นเนาะ
1: เสื้อแต่ก็พร้อมเล็บมือดองพุทธาน
0: ทางปีนะครับอยู่ตั้งแต่บ่ายสองจนวัดตอนนี้18นาฬิกานะครับ6โมงกว่าแล้วเกือบสี่ครึ่งแล้วมีแต่ล่มในอยู่ในท้องเดียวเนี่ยเขากับท่านได้กินอยู่เลี้ยวไปเลี้ยวมากก็ส่งสีหิวหิวจังไดบ่แล้วเนาะเดียวเนี่ยหา090กระรับ29274444กระรับ090 292744

0: ยืนท่าผู้ใดเนาะน้องล่าเนาะคนผู้จบๆงามๆจังสิถ้าผู้ใดเฮ็ดในอกหักเนาะน้องถ้าผู้ใดคือกาแท้ว่าไอ้เฮียนซ่านบ้านซองอยู่ทางใดล่ะไอ้ดิวสิไปส่งอกหักเด้นี่เนาะเบิ่งลักษณะแล้วนี่เป็นคนที่อกหักได้เนี่ยผู้เบาถิ่มผู้เบาป๋าเวลาไอเหลียวเบิ่งตั้งแต่พุ่นเนี่ยตั้งแต่บ่ายสองบ่ทันได้หนีไปใส่เยอะได้เดี๋ยวเนี่ยหรือว่าบ่มีเงินค่ารถบ่หรือว่าจังไดบอกไอเดี๋ยวได้เด้อ
1: ร้องไห
0: ้ไอเดี๋ยวกำลังสิออกรายการพอดีเนี่ยเดี๋ยวสิไปส่งอยู่เฮียนอยู่ซ่านซั่นดอกว่าแม่ลูกเต่าผู้ใดล่ะเหือ
1: เฮ็ดชะไหน
0: แม่ลูกสาวพ่อคำปันบ่เนาะเน
1: า
0: ะ
1: ใครคนค่ะ

ยืนร้องไห้คอยใครครับหนึ่งผลงานเพลงนะครับยิบเอามาฝากเอามาตอนคุณตาคุณยายยายอ้ายน้องนุ่งลุงปานะอาเฮาให้ได้ฟังกันครับผม

อีสานลำเพินครับหนึ่งพงาเปรียงจากคุณแม่อังคณางคุณชัยนะครับยิบเอามาฝากเอามาต่อนเอไอไอหนองนงลุงปานาอาให้ได้ฟังกันนะครับเวลาเวลาเบิดเบิดเวลาบอยยะไก่จางหน้าเวลาผัดมาไล่ได้อีเมียบอยยะไก่จากพี่น้องเวลานั่นผัดด่วนมาซะแล้วเนาะขั้นเบาเดียวเบาว่าเป็นเก่าครับเอาไปตัวเราหัวสีเด้อแม่เด้อเบาว่าท่านชำนิเก่งการดองหานกล้ามีเวลาแต่เพียงหน่อยเบากระพีกำนองบ่เข้าท่าหาเถื่อผิดผาดผังอภัยข้าผู้ว่ากร่อนอย่าเจ็บอย่าจนอย่ามุ่นอย่ามองอย่าห่วงอย่าให้อย่าไข่อย่าโซ่อย่าหัวโตก้นปอดอย่าลืมขึ้นหอดเบาเดี๋ยวกลิตนัดในเด้อเห็นว่ากระไดมือแรงนะนะนอนหลับไม่ได้เงินพันครับนอนฝันให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นในเงินหมื่นเจ้าเสียอีเมียเงินเสียนมาแทนสนอกว่าเนาะมืออื่นนะครับเวลาบ่ายสองปอปอกับผมใหม่สำหรับวันนี้สบายดีสวัสดีครับ

หมูซ่าจ่าแสบตอนที่108ตะไลยกมือไหว้พร้อมรับเอาเงิน 1,500 บาทยัดกระเป๋าทันทีรู้สึกอุ่นใจขึ้นเยอะเมื่อมีเงินอยู่ในกระเป๋าเป็นพันๆที่ผ่านมานั้นเงินเดือนเหลือจากหักจิปาถะเหลือเพียงเดือนละ 2,000 กว่าเท่านั้นเองเดี๋ยวน้องชายเดี๋ยวน้องสาวมาขอก็เกลี้ยงกระเป๋าแล้วทุกอย่างจึงสมประสงค์ของจ่าแสบโดยหวังจะเคลมเงินเดือนของหมู่ซ่าซึ่งเคลมได้จริงๆน้องๆมาขอตอนปลายเดือนก็พอมีให้เช่นเมื่อตุลามาขอเมื่อตอนเช้าได้ไปทันที 1,000 บาทเอาเป็นว่าจะปฏิบัติงานตามปกติคอยฟังข่าวจากผมทางวอก็แล้วกันว่าเราจะทำงานใหญ่กันที่ไหนแล้วก็เมื่อไรครับผมเมื่อกี้เห็นร้อยเวรบอกว่าคนร้ายรายนี้มีมีดปลายแหลมด้วยเสมียนคดีขึ้นไปดูที่เกิดเหตุพบตกอยู่กลางห้องชั้น3ใช่ครับมันมีมีดปลายแหลมยาวเกือบศอกถ้าหากผมเพียงคนเดียวคงเสร็จมันไปแล้วนี่ดีที่มันยังกลัวไอ้เชนอยู่ครับอ้าวปืนจ่าไปไหนสิล่ะน่าจะเอามาขานกับมีดได้จวนตัวจริงๆก็ยิงแข้งยิงขาหรือข้อมือก็ได้นี่นะกฎหมายให้อยู่แล้วจ่าตะไลหน้าม้อยทันทีเอ่ยเสียงต่ำก้มหน้างุดปืนของผมเอาไปจำนำครับหาจ่าว่าอะไรนะผมเอาปืนพกประจำตัวไปจำนำไว้กระดาบเลื่อนครับแล้วกันเมียม้านาฬิกาปืนมันจำเป็นยิ่งยวดสำหรับตำรวจเราจะขายจะจำนำจ่ายแจกไม่ได้จะต้องอยู่เคียงข้างกายทุกวินาทีนาจ่าแสบของก้มหน้าอยู่เช่นเดิมแต่ก็เอ่ยออกมาเบาๆผมไม่มีเงินเหลือเลยเดือนที่แล้วจำเป็นต้องใช้เงินด้วยครับผมก็เลยไม่มีทางเลือกผมไม่ชอบรีดไถใครและไม่ชอบหยิบยืมใครเอาสมบัติส่วนตัวไปจำนำดีที่สุดครับเฮ้อเป็นสายตรวจตำรวจมาไม่มีปืนหมดท่าเลยจ่าแล้วกระบองล่ะทำไมไม่เอาขึ้นไปต่อสู้กับมีดของคนร้ายด้วยผมวิ่งออกจากร้านกาแฟชนกับชาวบ้านอย่างจังกระบองหลุดมือไปไกลผมไม่มีเวลาเก็บเพราะต้องไล่กวดคนร้ายครับหมดท่าจริงๆเป็นตำรวจสายตรวจแต่ไม่มีปืนกระบองก็ทำตกดีที่มีหมู่เชนคอยช่วยไม่อย่างนั้นจะตายแน่ครับผมยอมรับขอผิดพลาดนี้จริงๆครับท่านรองเอาปืนไปจำนำไว้เท่าไหร่ 4,000 ครับดอกเบี้ยล่ะร้อยละ10ครับรวมเป็น 4,400 เอกรัฐจำต้องควักไม่เช่นนั้นเกิดความอัปยศอดโศกขึ้นกับลูกน้องคนนี้อีกแน่นอนเอาไปถ่ายเดี๋ยวนี้เลยแล้วเข้าไปรายงานให้ผมทราบพร้อมกับปืนด้วยจ่าแสบแทบไม่เชื่อตาตนเองที่ผู้บังคับบัญชาระดับสูงจะใจดีขนาดนี้ถ้าเป็นผู้กำกับสวป.สวสส.หรือนายตำรวจคนอื่นคงได้แต่ด่าเปิงไปเท่านั้นเรื่องที่จะควักเงินช่วยลูกน้องเป็นพันๆแบบนี้พระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตกเท่านั้นเพราะเจ้านายแต่ละคนต่างก็วิ่งหาเงินเป็นไฟแลบเพื่อบำรุงครอบครัวของตนเองจ่าสิบตำรวจตะไลละล่ำละลักกล่าวคำขอบคุณและรับเอาเงินด้วยมืออันสั่นเทาถามในตอนท้ายด้วยว่าผมจะต้องใช้คืนท่านรองเมื่อไหร่ครับมีเมื่อไหร่กว่าเอามาใช้พันตำรวจโทเอกรัฐบอกพร้อมทั้งลุกจากที่เดินขึ้นห้องทำงานชั้น2อย่างเงียบๆจ่าสิบตำรวจตะไลใจพองโตที่จะได้ปืนคู่ชีพคืนหันไปบอกกับสิบตำรวจโทเชนด้วยซุ้มเสียงที่ค่อนข้างไพเราะเพราะอารมณ์ดีเป็นพิเศษหมู่ไอเชนเรากลับบ้านกันตอนบ่าย3ค่อยออกปฏิบัติงานที่ตลาดเย็นอีกทีข้าจะเลยไปถ่ายปืนหน่อยเมื่อคนพูดจาด้วยดีหมาก็ไม่เกิดปฏิกิริยาคงเดินเคียงคู่ไปด้วยกันซึ่งเพิ่งญาติดีกันในช่วงนี้นี่เองแต่พอออกมาที่หน้าโต๊ะสิบเวรเท่านั้นจ่าตะไลต้องหนาวไปถึงไขสันหลังเมื่อน้องสาวชื่อราตรีซึ่งเรียนอยู่ชั้นมัธยมปลายยืนรออยู่เขารู้ดีว่ารายการของเงินเกิดขึ้นอีกอย่างไม่ต้องสงสัยหวัดดีครับพี่ตะไลเองจะเอาเท่าไหร่แหมใจเย็นๆทีครับพี่ใหญ่อย่าดังไปราตรีอายเขาตะไลถอนใจเบาๆพี่มีธุระจะไปหลายแห่งจะเอาเงินเท่าไหร่ก็รีบๆว่ามาขอ 1,500 ค่ะหาเอ็งเอาไปทำอะไรตั้ง 1,500 บอกพี่สิเบาๆสิคะน้องสาวปรามราตรีเรียนปีสุดท้ายแล้วจากนั้นก็จะ

0: ข้ามหาลัยแต่ช่วงนี้ต้องเรียนพิเศษเสริมความรู้บางวิชาที่ราตรีเรียนไม่ทันเพื่อนไม่อย่างนั้นเอ็นไม่ติดจะทำยังไงคะจานหนุ่มรีบควักให้น้องสาว 1,500 บาทซึ่งเพิ่งรับจากรองเอกรัฐหมาดๆยังอ่อนๆอยู่ก็มีอันต้องระเหตุออกจากกระเป๋าไปใช้จ่ายให้ประหยัดหน่อยนะราตรีพี่เงินเดือนเหลือ 2-3,000 แค่นั้นเมื่อกี้เจ้าตุลาก็มาขอไป 1,000 นึงเองอีก 1,500 ค่ะราตรีรู้ดีว่าพี่ใหญ่เงินเดือนเหลือน้อยราตรีก็ไม่รู้จะไปขอใครแม่ก็รู้อยู่ขายขนมเล็กๆน้อยๆพอกินไปวันๆแค่นั้นเอาละพี่จะได้ไปธุระเสียทีเดี๋ยวก่อนถามนิดนึงพี่ใหญ่รับช่วงแทนจ่าธินกรใช่ไหมราตรีถามพลางมองไปที่หมู่เชนซึ่งกระโดดขึ้นไปนั่งเก้าอี้หน้าโต๊ะ10เวรและใครก็ไม่ไล่เพราะสุนัขแสนรู้ทำเช่นนี้มา 2-3 ปีแล้วแถมเป็นผู้มีพระคุณต่อตำรวจโรงพักนี้ด้วยทุกคนจึงรักและให้ความเป็นกันเองกับหมู่เชนใช่คิดยังไงจ่าธินกรก็เสียชีวิตอย่างอนาถนะพี่ใหญ่เพราะสุนัขตัวนี้แสนรู้บุกเก่งคนร้ายจะต้องเกลียดมากคำเตือนของราตรีผู้เป็นน้องสาวทำเอาจ่าตะไลชะงักงันครุ่นคิดไปครู่นึงแล้วก็รีเสียงบอกน้องสาวว่าพี่ทำเพื่อแกสองคนนั่นแหละราตรีคิ้วมุ่นทันทีราตรีไม่เข้าใจที่พี่ใหญ่ว่าเอาหน้าว่างๆพร้อมหน้ากันพี่จะสาธยายฟังตอนนี้พี่ต้องไปก่อนละเชนเว้ยไปกันอารมณ์ของจ่าตะไลก็ยังไม่โบดนักแม้น้องสาวจะมาเรียกพระไป 1,500 แต่เขาก็ยังมีในส่วนที่จะกินจะใช้ซึ่งเป็นเงินของหมู่เชนที่รับมาพร้อมกับในส่วนที่จะไปถ่ายปืนสองพี่น้องแยกกันที่หน้าโต๊ะ10เวรหมาแสนรู้ก็เพ่นตามจ่าผมยุ่งโดยไม่อิดออดแต่อย่างใดเพราะมีคำพูดที่ไพเราะให้มันฟังไม่เช่นนั้นแล้วล่ะก็หมู่เชนเล่นตัวทันทีแล้วจ่าตะไลโดนผู้บังคับบัญชาโดนเล่นงานแน่ๆพันตำรวจโทอรชุนรองผู้กำกับฝ่ายป้องกันปราบปรามได้เรียกพันตำรวจโทนนทชัยสวป.ผู้ใต้บังคับบัญชาตามสายงานเข้าพบก่อนเที่ยงวันของวันนี้พันตำรวจโทนนทชัยนั่งลงหลังจากโค้งคำนับตามระเบียบถามเสียงห้าวว่ามึงมีอะไรเหรออรชุนเฮ้ยนนเมื่อวานกูได้ข่าวว่ามือปราบ10แผ่นดินแวบมาโรงพักเราไม่ใช่เหรอที่แท้นายตำรวจทั้งสองเป็นเพื่อนร่วมรุ่นจึงมึงกูใส่กันยศนั้นเท่ากันแต่อรชุนตำแหน่งสูงกว่าขึ้นเป็นรองผู้กำกับจ่อหัวคิวที่จะเป็นผู้กำกับที่ไหนสักแห่งหนึ่งในฤดูกาลข้างหน้านี้เนื่องจากคุณสมบัติทั้งหมดพร้อมแล้วโดยเฉพาะคุณสมบัติพิเศษคือหาเงินให้เจ้านายมาตลอดระยะเวลา2ปีที่ผ่านมาถ้าใครขัดคุณสมบัติพิเศษชนิดนี้แล้วล่ะก็ร้องเพลงรอของสุเทพไปเถอะ10ปี20ปีถึงจะได้ขยับตำแหน่งและหน้าที่ฮึลูกน้องกูบอกเหมือนกันแต่กูออกมาก็ไม่เจอแล้วเห็นว่าเขาไปหารองเอกรัฐถึงในห้องทำงานใช่ก็เอกรัฐเป็นลูกศิษย์กนกุตินี่ว่าอย่างพวกเราถ้าไม่มาล็อกแต่ถ้าจะมาหาก็เพราะเอาเรื่องเท่านั้นแหละรองอรชุนว่าอย่างตรงไปตรงมาเฮ้ยเราต้องระวังไว้บ้างนะอรชุนรองเอกลักษณ์มาอยู่ได้หลายเดือนแล้วแต่ไม่แสดงอาการอะไรออกมาอาจจะอยู่ในระหว่างเก็บข้อมูลก็เป็นได้นะสวป.นนทชัยเตือนเพื่อนกูก็ระวังอยู่แล้วมึงก็เหมือนกันนานนท์แต่สักวันกูจะเข้าไปจับเขาคุยกันกับรองเอกลักษณ์ในเรื่องนี้ว่ะมึงจะคุยยังไงบอกมาสิอรชุนก่อนที่พันตำรวจโทอรชุนจะทันได้บอกเสียงเคาะประตูดังขึ้นเสียก่อนจึงร้องบอกออกไปเชิญเมื่อประตูเปิดผางออกทั้งสองต้องสะดุ้งยึกสวป.นนทชัยแม้จะแก่กว่าก็รีบลุกขึ้นโค้งคำนับเพราะตำแหน่งต่ำชั้นกว่ารองอรชุนเองก็ต้องรีบลุกโค้งคำนับเพราะรองเอกรัฐนั้นรักษาการแทนผู้กำกับเท่ากับเป็นผู้กำกับโดยอัตโนมัติหวัดดีครับพี่ทั้งสองแหมผมเด็กกว่าไม่ต้องทำความเคารพก็ได้ไม่ได้หรอกครับรองรักษาราชการแทนเท่ากับเป็นผู้กำกับเชิญนั่งครับพันตำรวจโทอรชุนรีบบอกขอบคุณครับพันตำรวจโทเอกรัฐนั่งลงเก้าอี้หน้าโต๊ะพร้อมกล่าวขอบคุณเบาๆพันตำรวจโทนนทชัยนั่งลงที่หลังใกล้ๆกันนั่นเอง รองเอกลักษณ์มีอะไรน่าจะเรียกผมเข้าไปพบก็ได้รองอรชนรีบเอ่ยไม่เป็นไรหรอกพี่อีกอย่างผมรู้ว่าพี่นนท์อยู่ที่นี่ด้วยผมเลยรีบมาเพื่อจะได้พูดคุยเรื่องต่างๆพร้อมกันซะเลยรองเอกรัฐรีบบอกงั้นก็เชิญเลยครับก็เรื่องจาธินกรนั่นแหละครับทางพี่สองคนได้อะไรคืบหน้าบ้างไหมคือท่านผู้บัญชาการสงครามเร่งมาอรชนและนนทชัยต่างถอนใจหนักหน่วงอรชนเอ่ยเสียงหนักใจผมกับสวปนนกำลังปรึกษากันเรื่องนี้อยู่พอดีคือสรุปแล้วพวกมันหายเข้ากลีบไม่กันจริงๆครับตามโรงพยาบาลต่างๆผมก็ส่งตำรวจไปดูแล้วไม่มีใครเป็นที่น่าสงสัยเลยที่พะเยาผมก็ส่งคนไปเฝ้าสังเกตการก็ไม่มีวี่แววอะไรก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับพี่เพราะสันดานสุนัขที่ชอบกินอาจมอยู่แล้วพอเห็นอีกมันก็ต้องอดที่จะกินไม่ได้เพราะฉะนั้นสักวันหนึ่งมันจะต้องโผล่หัวโผล่หางให้เราเห็นแน่เอกรัฐว่าใช่ครับแต่ตอนนี้มืดมนจริงๆถ้าจ่าธินกรไม่เสียชีวิตซะก่อนก็คงพอที่จะบอกอะไรได้แต่ผมเชื่อว่าหมาจะต้องจำกลิ่นคนร้ายได้อย่างแน่นอนใช่ครับพี่อรชุนตอนนี้ท่านผู้บัญชาการสงครามกำลังจะให้โรงพักเราทำยุทธการใหญ่ยุทธการใหญ่หมายความว่ายังไงหลองสวปนนทชัยรีบถามก็กวาดล้างทั้งหมู่บ้านที่สงสัยว่าจะมีสิ่งผิดกฎหมายท่านให้ผมหาเป้าหมายไว้สัก3เป้าหมายจะกวาดล้างพร้อมกันเลยทั้ง3แห่งอ๋อแล้วรองเอกรัฐได้หรือยังครับเป้าหมายที่ว่าเนี่ยยังเลยผมจึงมาปรึกษาพี่ทั้ง2คือขอคนละเป้าหมายผมจะหาเองอีก1เป้าหมายรวมเป็น3ครับโอเคผมขอเวลา3วันสวปนนทชัยให้สัญญาผมก็ขอเวลา3วันเหมือนกันแล้วจะให้รายละเอียดแก่รองเอกรัฐถึงในห้องทำงานเลยครับรองอรชนให้สัญญาเช่นกันอย่างหนักแน่นดีครับแล้วผมจะแจ้งแก่ท่านผู้บัญชาการอีกทีเราลุยเป็นหมู่บ้านไปเลยโดยใช้หมู่เชนเป็นไพ่ตายพี่ทั้งสองเห็นด้วยไหมครับรองเอกรัฐขอความเห็นจากทั้งสองเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งหมู่เชนนอกจากจมูกยอดเยี่ยมแล้วยังมีไหวพริบปฏิภาณเกินหมาธรรมดาซะอีกไม่ผิดหวังแน่ถ้าหากใช้หมู่เชนเป็นไพ่ตายพันตำรวจโทอรุณให้ความเห็นพันตำรวจโทนนทชัยรีบเสริมดูเหมือนเจ้านายคนใหม่ของหมู่เชนคือจ่าตะไลก็ไม่เลวนะวันนี้เริ่มงานเป็นวันแรกก็โชว์ผลงานแล้วไม่ใช่เหรอรองเอกรัฐใช่ครับจับขี้ยาชิงกระเป๋าแม่ค้าได้ทันควันตอนนี้กำลังสอบปากคำผู้ต้องหาอยู่มีอีกเรื่องนึงพันตำรวจโทเอกรัฐหยุดไปเด้อเด้อพันตำรวจโทอรชนรีบบอกเชิญว่ามาเลยไม่ต้องเกรงใจเราสองคนหรอกครับผมลำบากใจที่จะพูดแต่ก็จำเป็นต้องพูดคือส่วยต่างๆที่ส่งให้โรงพักเรานะผมขอให้ยุติเถอะครับเพราะท่านผู้บัญชาการกำลังส่องกล้องมาที่โรงพักเราผมพูดแค่นี้หวังว่าพี่ทั้งสองคงเข้าใจนะครับทั้งสองหันมามองหน้ากันโดยอัตโนมัติและเป็นเรื่องที่พันตำรวจโทอรชนกำลังพูดอยู่หยกๆว่าสักวันจะไปพูดคุยกับรองเอกรัฐให้รู้เรื่องแต่ทุกอย่างมาเร็วกว่าที่คิดอรชนจึงไม่รั้งรอรองเอกรัฐผมอยากจะพูดเรื่องนี้เหมือนกันพอดีร้องเอ่ยขึ้นก่อนผมก็ถือโอกาสเลยนะครับถ้าเราไม่รับส่วยต่างๆเราจะเอาเงินที่ไหนมาใช้จ่ายในงานนอกระบบเช่นเลี้ยงส่งเลี้ยงรับเลี้ยงวันตำรวจเลี้ยงเจ้านายที่มาดูโรงพักนนทชัยเสริมทันทีที่สำคัญเราต้องหาเงินให้นายถ้าไม่หาให้พวกเราก็ดักดานไม่ได้เลื่อนอะไรกับเขามันจำเป็นครับรองเอกรัฐก็ไม่ต้องเลี้ยงใครสิอย่างโรงพักที่ผมท่านผู้บัญชาการสงครามและท่านผู้บังคับการวินอยู่มาก็สั่งห้ามแบบนี้แหละก็อยู่ได้สบายๆทำแบบนั้นไม่ได้หลอกล่องสวปนนทชัยรีบสวนทันทีต้องได้สิครับผมจะทำที่นี่ให้ดูและทำที่นี่ให้เป็นโรงพักปลอดการรับส่วยต่างๆไม่รีดไม่ไถใครทั้งนั้นไม่คุ้มบ่อนคุ้มซ่องกินรวบอะไรทั้งสิ้นด้วยเอกรัฐยืนยันอย่างหนักแน่นอรชนรีบโต้คุณคนเดียวจะต้านตำรวจทั้งโรงพักไหวหรือครับตำรวจที่นี่เขาทำกันมานานเต็มทีแล้วลำพังเงินเดือนไม่พอกินล็อกไม่มีรถขับเหมือนข้าราชการฝ่ายอื่นไม่ต้องเข้าโรงจำนำให้อับอายขายขี้หน้าผมจะทำครับ ต้านได้หรือไม่ได้อีกเรื่องนึงอีกอย่างเราจะต้องยึดพระบรมราโชวาทขอล้นเกล้าคือเศรษฐกิจพอเพียงครับโอ้ยทฤษฎีกับปฏิบัติมันไม่เหมือนกันหรอกนนทชัยแย้งงั้นผมคงมีเรื่องจะปรึกษาพี่ทั้งสองแค่นี้แหละส่วนเป้าหมายที่ว่าน่ะให้เวลา3วันผมขอตัวนะครับเอกรัฐไม่รอฟังคำตอบโต้ใดๆอีกรีบลุกเดินออกจากห้องไปอรชุนและนนทชัยไม่ยอมลุกทำความเคารพเช่นตอนเอกรัฐเข้ามาเพราะอารมณ์ขุ่นมัวแล้วและอรชุนก็พร่องออกมาในที่สุดกูก็จะต่อต้านมันทุกรูปแบบมึงละไอ้นนเหมือนกันโว้ยกูกำลังหาเงินให้นายอยู่ดีๆเพื่อจะได้ขึ้นเป็นรองผู้กำกับถ้ามาสะดุดแบบนี้กูคงเป็นสวป.จนตายรองผู้กำกับฝ่ายป้องกันปราบปรามและสารวัตรป้องกันปราบปรามต่างก็ผนึกกำลังกันต่อต้านแผนการของรองผู้กำกับฝ่ายสืบสวนสอบสวนในทันทีอย่างเด็ดเดี่ยวในอันที่จะรับสวยเหมือนเดิมและคุมสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดเพื่อได้เงินเข้ากระเป๋าเป็นใช้ได้ไม่สนนโยบายใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นโครงการโรงพักสีขาวโรงพักของเราแม้แต่โครงการของเอกรัฐจ่าสิบตำรวจตะไลพร้อมด้วยสิบตำรวจโทเชนเข้ามาในห้องทำงานของพันตำรวจโทเอกรัฐรัตนาอีกครั้งเมื่อบ่ายโมงเศษเช่นเดิมหมู่เชงกระโดดขึ้นนั่งเก้าอี้หน้าโต๊ะส่วนจ่าตะไลยืนตัวตรงพลางวางปืนคู่ชีพลงบนโต๊ะผมถ่ายมาแล้วครับผมเก็บไปซะแล้วอย่าจำนำอีกเป็นอันขาดปืนคือเพื่อนตายของตำรวจทุกคนจำไว้ด้วยครับผมจ่าแสบรับคำเบาๆพร้อมทั้งนำปืนมาใส่ซองพกปิดกระดุมทันทีนี่จ่าผมจะทำโรงพักกองเมืองแห่งนี้เป็นโรงพักสีขาวจ่าจะร่วมด้วยกับผมไหมหัวคิ้วจ่าหนุ่มขมวดแนวทันทีโรงพักสีขาวคืออะไรครับท่านรองผมไม่เข้าใจก็คือโรงพักที่ตำรวจทุกนายไม่รับสวยจากที่ใดๆทั้งสิ้นไม่คุ้มบอลคุ้มซ่องไม่รีดไม่ไถไม่จับยาบ้า10,000เม็ดส่งดำเนินคดีเสีย10เม็ดรีดเงินเป็นแสนเป็นล้านอย่างนี้เป็นต้นอ๋อผมทำตัวของผมแบบนั้นอยู่แล้วครับท่านรองทำยังไงรองผู้กำกับหนุ่มย้อนถามก็ผมไม่เคยรีดไถอะไรทั้งสิ้นครับผมยอมเอาของไปจำนำและเงินเดือนผมเหลือเดือนละ 1,000-2,000 แค่นั้นจ่าเงินเดือนเท่าไหร่ 8,000 ครับท่านรองแล้วมันหายไปไหนตั้ง 6,000 อ๋อผมกู้สหกรณ์ตำรวจซื้อปืนเงินผ่อนซื้อวิทยุติดตามตัวเงินผ่อนครับเงินเดือนจึงเหลือแค่ 1,000-2,000 แต่ตำรวจคนอื่นๆเขาเงินเดือนเหลือเต็มเพราะเขาไม่กู้ไม่ผ่อนเอาเงินสดไปซื้อทางบ้านเขาฐานะดีกระมังไม่หรอกครับท่านรองพวกเขาหลีดไถคล่องและก็เก่งต่างหากครับเหรอจากกู้สหกรณ์ได้หลายหมื่นสิครับเอาเงินมาทำอะไรเสียค่าเทอมให้น้องสองคนครับน้องถัดจากผมเรียนอาชีวะน้องสาวคนเล็กเรียนมัธยมปลายจะเอ็นปีนี้แหละแม่ผมก็แก่แล้วทำขนมขายได้กำไรหัวละ 80-90 พอเลี้ยงชีพกัน3ชีวิตพอผมเสียไปนานแล้วเหรอแล้วจ่าอายุเท่าไหร่แล้วล่ะ30กว่าแล้วล่ะครับยังไม่แต่งงานเลย
1: รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่081-872-6512หรือ089-841-2162เพื่อมหาชน

0: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสุโขทัยให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: จากอิทธิพลของร่องมรสุมและลมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงขึ้นจากนั้นจะมีฝนลดลงและอากาศเย็นเป็นสัญญาณเริ่มต้นของฤดูหนาว
2: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าระหว่างวันพรุ่งนี้ถึง20กันยายนจะมีมวลอากาศเย็นอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนแผ่ลงมาส่งผลให้ร่องมรสุมและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นโดยฝนจะเริ่มตกหนักจากภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนในวันที่17-19กันยายนก่อนจะขยับลงมาปกคลุมภาคกลางและภาคใต้ตอนบนในวันที่19-20กันยายนนี้อีกทั้งอิทธิพลของร่องมรสุมและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะทำให้คลื่นลมในทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยเฉพาะทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 3-4 เมตรในบริเวณห่างฝั่งส่วนภาคใต้ตอนล่างมีคลื่นสูง 2-3 เมตรจึงขอเตือนให้เรือเล็กและเรือหาปลาชายฝั่งงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่ 19-20 กันยายนนี้เพื่อความปลอดภัยสูงสุด
3: อาจจะเน้นทางด้านภาคตะวันตกนะฮะกาญจนบุรีจังหวัดตากเนื่องจากว่าเวลาตัวร่องมันลงมาวันที่18มันก็จะทำให้ลมตรงที่ตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยพัดเข้ามาเสริมที่เป็นกำลังแรงด้วยและช่วงนั้นเนี่ยทางทะเลอันดามันฝั่งเนี้ยเหมือนจะมีลักษณะของหย่อมความกดอากาศต่ำซึ่งก็จะมีผลที่จะทำให้ลมที่พัดเข้าไปเลี้ยงหย่อมความกดอากาศต่ำหรือความชื้นที่อยู่ใกล้ๆแถบจังหวัดกาญจนบุรีนะครับจังหวัดตากโซนนี้ก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นนะตรงนี้ต้องอาจจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษรวมถึงภาคใต้ตอนบนแถบเพชรบุรีนะครับแถวประจวบแถวนี้ก็อยู่ใกล้ๆโซนที่ใกล้ๆกาญจนบุรีเนี่ยก็อิทธิพลของตัวลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้แล้วก็ร่องที่มันลงมาช่วง19เนี่ยมันก็จะมีเพิ่มขึ้นนะตรงนี้ก็อาจจะต้องมีระมัดระวังเพราะเทือกเขาสูงเนาะอาจจะมีในเรื่องของน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นได้
2: รองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวเพิ่มเติมว่าหลังวันที่20กันยายนเป็นต้นไปเมื่อร่องมรสุมเลื่อนตัวลงสู่ภาคใต้แล้วภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนจะมีปริมาณฝนลดลงอย่างรวดเร็วพร้อมรับกับสภาพอากาศที่เริ่มเย็นลงและมีหมอกในยามเช้าถือเป็นสัญญาณเริ่มต้นของฤดูหนาวในช่วงต้นถึงกลางเดือนตุลาคมนี้นันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำชับกรมชลประทานเตรียมพร้อมรับน้ำหลากทางตอนบนของประเทศจากภาวะฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้ปริมาณน้ำที่ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยามีแนวโน้มสูงขึ้น
4: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์น้ำลุ่มเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดพบฝนที่ตกชุกบางแห่งทางตอนบนในระยะนี้ทำให้มีปริมาณน้ำหลากไหลลงสู่บริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยที่สถานีวัดน้ำ42อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์มีน้ำไหลผ่านประมาณ859ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทมีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนอยู่ที่430ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลกระทบต่อพื้นที่ตอนล่างในขณะนี้ทั้งนี้จากการวิเคราะห์และคาดการณ์สถานการณ์น้ำช่วง9วันข้างหน้าพบปริมาณน้ำที่สถานี42อำเภอเมืองนครสวรรค์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทำให้ปริมาณน้ำที่จะไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามไปด้วยจึงสั่งการให้กรมชลประทานพิจารณาปรับการระบายน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์และปริมาณน้ำที่จะไหลลงสู่บริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อไม่ให้กระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนซึ่งการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาที่เพิ่มขึ้นจะทำให้ระดับน้ำด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาตั้งแต่จังหวัดชัยนาทไปจนถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยเฉพาะบริเวณตำบลบ้านกระทุ่มตำบลหูเวียงอำเภอเสนาและตำบลท่าดินแดงอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพิ่มสูงขึ้นประมาณ50เซนติเมตรถึง1เมตรซึ่งระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นยังคงอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าตลิ่ง ขณะที่สำนักงานชลประทานที่12จะควบคุมปริมาณน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาและบริหารจัดการน้ำโดยใช้ระบบชลประทานฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตรพร้อมติดตามสภาพอากาศข้อมูลจากสถานีตรวจวัดน้ำและแบบจำลองคาดการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อประเมินแนวโน้มสถานการณ์และปรับแผนการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอของงบกลางเพิ่มเติมกว่า300ล้านบาทแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำตั้งเป้าให้เห็นความเปลี่ยนแปลงภายใน30วัน
5: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าที่ประชุมศูนย์อำนวยการติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำครั้งที่1ทับ2569ได้ร่วมกันวางกรอบการดำเนินงานทั้งในปัจจุบันและอนาคตอย่างเป็นระบบพร้อมขับเคลื่อนตามกรอบ7มาตรการของกรมประมงที่ต้องยกระดับการดำเนินการให้เกิดความจริงจังและต่อเนื่องในเบื้องต้นกรมประมงได้จัดเตรียมงบประมาณในส่วนที่รับอนุมัติในปีงบประมาณ 2,570 วงเงิน15ล้านบาทเพื่อเริ่มดำเนินการรับมือสถานการณ์ในทันทีนอกจากนี้ที่ประชุมยังมีมติเห็นชอบขอใช้วงเงินงบกลางที่เป็นกรอบงบประมาณเดิมของปีงบประมาณ 2,567 ที่ยังคงเหลือกว่า300ล้านบาทโดยกรมประมงได้จำแนกแผนงานตาม7มาตรการไว้รองรับงบประมาณดังกล่าวไว้เรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างปรับรายละเอียดให้เหมาะสมที่สุดเพื่อแก้ไขปัญหาให้เกิดเป็นรูปธรรมโดยเร็วซึ่งเบื้องต้นตั้งเป้าว่าภายใน30วันต้องเริ่มเห็นผลการเปลี่ยนแปลง
6: ทางกรมประมงเนี่ยได้เตรียมงบประมาณของตัวเองไว้ในข้อจำกัดที่เรามีค่อนข้างน้อยในวงเงิน15ล้านบาทที่จะเข้าไปประหารสถานการณ์อย่างเร่งด่วนได้แล้วก็ประเด็นที่2คือที่ประชุมก็เห็นชอบเห็นควรด้วยที่จะผลักดันในการขอใช้งบประมาณงบกลางไม่ว่าจะวงเงินเหลือเท่าไหร่อย่างเช่นวงเงินที่เช็คล่าสุดน่าจะเหลือเกือบ350ล้านบาทที่ครม.เคยอนุมัติไว้ดังนั้นเนี่ยที่ประชุมก็เห็นชอบว่าให้ผลักดันในการขอใช้งบประมาณก้อนนี้ในหลายภารกิจใน7มาตรการนี้ซึ่งผมต้องเรียนพี่น้องสื่อมวลชนแล้วก็พี่น้องประชาชนอย่างนี้ครับว่าตัวผมเองเข้ามาทำงานผมต้องการอย่างเดียวเลยคือทำให้จบทำให้เร็วทำให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด
5: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังกล่าวถึงประเด็นที่ผู้แทนเกษตรกรในพื้นที่กรุงเทพและสมุทรสงครามได้สะท้อนถึงมาตรการการเยียวยาของรัฐบาลและ7มาตรการกำจัดปลาหมอคางดำของกรมประมงที่ผ่านมาไม่สามารถลดจำนวนปลาหมอคางดำลงได้จริงโดยย้ำว่าหลังจากนี้สิ่งที่รัฐบาลต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนคือการลงไปรับทราบความเดือดร้อนของประชาชนที่แท้จริงเพื่อปรับแนวทางให้สอดรับกับงบประมาณที่ได้รับโดยมุ่งเน้นไปที่การบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนและเกษตรกรให้ได้มากที่สุดชวนันท์มาลีรายงาน
1: การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมด้านพลังงานระดับโลกแก๊สเทค2026ของไทยสามารถสร้างมูลค่าทางธุรกิจได้สูงกว่า 17,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐพร้อมส่งต่อสหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งต่อไปในปีหน้านายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวในโอกาสเป็นประธานในพิธีส่งมอบการเป็นเจ้าภาพจัดงานแก๊สเทค2027ให้แก่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพลังงานแห่งสหรัฐอเมริกาว่าการจัดงานที่กรุงเทพมหานครในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วนสามารถตอกย้ำศักยภาพของภูมิภาคเอเชียในการเป็นศูนย์กลางธุรกิจพลังงานโลกโดยสร้างมูลค่าข้อตกลงทางธุรกิจสูงกว่า17,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐช่วยส่งเสริมความร่วมมือด้านนโยบายการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานหรือ Energy Transition ซึ่งแม้ว่าพลังงานหมุนเวียนจะเป็นเป้าหมายสำคัญในอนาคตแต่ก๊าซธรรมชาติยังคงเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงทางพลังงานในปัจจุบันการมีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีจึงเป็นข้อได้เปรียบที่จะสร้างความมั่นคงให้แก่ประเทศด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพลังงานแห่งสหรัฐอเมริกาในฐานะเจ้าภาพงานแก๊สเทค2027กล่าวว่าพร้อมสานต่อการเป็นเจ้าภาพแก๊สเทค2027ในฐานะศูนย์กลางอุตสาหกรรมพลังงานของสหรัฐอเมริกาโดยจะมุ่งเน้นการหารือเพื่อรองรับความต้องการพลังงานโลกที่เพิ่มสูงขึ้นการจัดหาพลังงานในราคาที่เข้าถึงได้เชื่อถือได้และมีความมั่นคงเพื่อไม่ให้ผู้บริโภคต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่สูงเกินไป กระทรวงพลังงานบรรจุตัวเลขการใช้ไฟฟ้าสำหรับ Data Center ไว้ที่ 8.8 กิกะวัตต์ในร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศหรือแผน PDP 2026ป้องกันการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเกินความจำเป็นเพื่อความมั่นคงในระยะยาวนายพงพลยอดเมืองเจริญโฆษกกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าปัจจุบันยอดคำร้องขอใช้ไฟฟ้าจากกลุ่ม Data Center สูงถึง35กิกะวัตต์ซึ่งใกล้เคียงกับความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของประเทศที่40กิกะวัตต์อย่างไรก็ตามยอดดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นความต้องการเทียมหรือ Phantom Demand ที่เกิดจากการขอโควต้าเผื่อและขอแหล่งจ่ายไฟสำรองทั้งนี้เพื่อป้องกันการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเกินความจำเป็นกระทรวงพลังงานจึงพิจารณาบรรจุตัวเลขการใช้ไฟฟ้าสำหรับ Data Center ไว้ที่ 8.8 กิกะวัตต์ในร่าง PDP 2026ซึ่งเป็นสัดส่วนที่ผ่านการประเมินอย่างสมเหตุสมผลไทยชี้แจงประเด็นการปักปันเขตแดนทางทะเลอย่างชัดเจนในการประชุมคณะกรรมการประนอมภายใต้อนุสัญญาอันคลอสที่ประเทศสิงคโปร์และเตรียมเข้าร่วมการประชุมครั้งถัดไปที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์
7: นายเสียศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงภาพรวมการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการประนอมภาคบังคับในกระบวนการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาอันคลอสซึ่งเสร็จสิ้นในวันนี้ณประเทศสิงคโปร์ว่าแต่ละฝ่ายได้เสนอท่าทีและจุดยืนภายใต้กระบวนการประนอมโดยไทยย้ำเรื่องการปักปันเขตแดนทางทะเลเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดและมั่นใจว่าได้ตอบคำถามคณะกรรมการในประเด็นต่างๆอย่างชัดเจนบนพื้นฐานหลักกฎหมายระหว่างประเทศและรายละเอียดการดำเนินการต่อจากนี้คณะทำงานของไทยก็มีความพร้อมทั้งในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะการเตรียมการเข้าร่วมการประชุมนัดต่อไปที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์ซึ่งกัมพูชาก็ตอบรับเข้าร่วมประชุมแล้วเช่นกัน
8: เราก็มั่นใจว่าไอ้ประเด็นต่างๆที่เขาถามเราเนี่ยเราก็สามารถมีคำตอบที่ชัดเจนนะครับก็บนพื้นฐานของหลักกฎหมายระหว่างประเทศนะครับเพราะต่อไปนี้มันเป็นเรื่องของหลักกฎหมายระหว่างประเทศแล้วนะครับก็เราก็มีความพร้อมทั้งในส่วนของทีมงานจากของกระทรวงเองแล้วก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับจากทางทหารเรือนะครับก็เราก็มีที่ปรึกษาทางกฎหมายของเรานะครับ
7: นายเสียศักดิ์ยังกล่าวอีกว่าในช่วงที่มีการประชุมอันคลอสที่สิงคโปร์ทหารกัมพูชามีการขุดพูเลตในพื้นที่เนิน450ใกล้ช่องกระโดดและช่องสะงำอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษซึ่งไม่น่าจะเป็นปัญหาหรืออุปสรรคในกรอบอันคลอสโดยตรงเนื่องจากเป็นเรื่องทางบกแต่อาจกระทบต่อบรรยากาศในการหารือรวมทั้งความไว้เนื้อเชื่อใจต่อกันส่วนกรณีที่เกิดขึ้นนั้นจะเป็นความพยายามสร้างสถานการณ์ของกัมพูชาหรือไม่ในจังหวัดที่มีการหารือกันในกรอบของอันคลอสต้องรอให้หน่วยงานในพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงจึงจะได้ผลสรุปที่ชัดเจนกลิ่นยวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยเตรียมหารือการเรียกบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรอบที่4กับคณะกรรมการกลางในวันพรุ่งนี้เพื่อไม่ให้ผู้สอบโดยสุจริตเสียโอกาสคาดว่าจะเรียกบรรจุได้ภายในเดือนตุลาคมนี้
9: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการสอบแข่งขันข้าราชการส่วนท้องถิ่นว่าจะมีการนำประเด็นกรอบเวลาการบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรอบที่4เข้าหารือในที่ประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางในวันพรุ่งนี้พร้อมกำหนดกรอบการทำงานให้สามารถแก้ปัญหาไปพร้อมกับการจัดการผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตตามข้อเท็จจริงและหลักฐานรวมถึงดูแลผู้ที่สอบแข่งขันโดยสุจริตซึ่งมีสิทธิ์ตามกระบวนการไม่ให้ต้องเสียโอกาสจากปัญหาที่เกิดขึ้นเบื้องต้นวางเป้าหมายว่าการเรียกบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรอบที่4ต้องเดินหน้าให้ได้ภายในเดือนตุลาคมนี้โดยการประชุมกกลางวันพรุ่งนี้จะเป็นขั้นตอนสำคัญในการหารือกรอบเวลาและรายละเอียดการดำเนินการก่อนเข้าสู่ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อไปและมี4ประเด็นสำคัญที่ต้องหารือในการประชุมกกลางได้แก่กรอบเวลาการเรียกบรรจุรอบที่4การดูแลผู้บรรจุในรอบที่1ถึง3ที่ได้รับผลกระทบเพื่อให้การแก้ไขปัญหาครอบคลุมทุกส่วนการจัดการบัญชีและตำแหน่งเพื่อไม่ให้กระทบต่อผู้มีสิทธิ์โดยสุจริตและความชัดเจนหลังการประชุมโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะนำมติและแนวทางไปดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปจุฑารักษาพันธ์รายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขกำหนดแนวปฏิบัติให้โรงพยาบาลเอกชนทั่วประเทศคุมเข้มการออกหนังสือรับรองการเกิดสกัดขบวนการจ้างจดทะเบียนสมรสเพื่อให้บุตรได้สัญชาติไทยและป้องกันการทุจริตตั้งแต่ต้นทาง
10: นา พัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยระหว่างการเป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการออกหนังสือรับรองการเกิดของสถานพยาบาลเอกชนว่าจากกรณีการจับกุมขบวนการสแกมเมอร์และขบวนการตั้งคนไทยจดทะเบียนสมรสเพื่อให้บุตรได้สัญชาติไทยโดยมิชอบหรือพ่อทิพย์แม้กระทรวงสาธารณสุขจะร่วมมือกับฝ่ายความมั่นคงกวาดล้างอย่างต่อเนื่องแต่ตระหนักดีว่าปัญหายังคงอยู่จึงต้องป้องกันตั้งแต่ต้นทางด้านนายแพทย์ภูเดชสุรโคตรอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสปสกล่าวเสริมว่าที่ประชุมได้กำหนดแนวปฏิบัติสำหรับสถานพยาบาลในการออกหนังสือรับรองการเกิดหรือทร.1/1กรณีบรรดาต่างชาติบิดาไทยไว้4ด้านหลักได้แก่ด้านขอบเขตการรับรองต้องรับรองเฉพาะข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นและแนะนำให้ตรวจ DNA จากสถาบันเพื่อนรัฐรับรองหากมีข้อสงสัยด้านขั้นตอนปฏิบัติงานต้องบันทึกประวัติละเอียดอ้างอิงเอกสารตัวจริงและนำข้อมูลเข้าสู่ระบบกรมการปกครองทันทีด้านการแยกหน้าที่ห้ามบุคคลใดรวบอำนาจทำคนเดียวเด็ดขาดโดยแยกส่วนแพทย์ผู้ทำคลอดเวชระเบียนและผู้มีอำนาจลงนามออกจากกันอย่างชัดเจนด้านมาตรการป้องกันทุจริตห้ามสถานพยาบาลอำนวยความสะดวกแจ้งเกิดแทนอำเภอหรือเขตและห้ามออกหนังสือรับรองให้เด็กที่ไม่ได้เกิดในโรงพยาบาลยกเว้นกรณีส่งต่อฉุกเฉินทางนี้กระทรวงสาธารณสุขได้กำชับให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพฤติการต้องสงสัยเช่นมารดาไม่ทราบข้อมูลบิดาบิดาไม่ปรากฏตัวหรือมีการขอเปลี่ยนชื่อบิดาภายหลังเพื่อกวาดล้างกระบวนการแสวงหาสัญชาติโดยมิชอบให้หมดไปจากประเทศไทยนฤมลอุดมพรรายงาน
1: กรมทรัพย์สินทางปัญญาจัดระบบรวบรวมฐานข้อมูลกลางช่วยศิลปินคนทำเพลงรับมือการละเมิดลิขสิทธิ์ยุค AI ให้สามารถดูแลสิทธิ์และใช้ทรัพย์สินทางปัญญาสร้างโอกาสทางธุรกิจได้อย่างเหมาะสมนางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาพร้อมสนับสนุนและเป็นที่ปรึกษาให้กับศิลปินนักแต่งเพลงโปรดิวเซอร์นักดนตรีคนทำเพลงและผู้สร้างสรรค์เพื่อรับมือกับยุคที่เทคโนโลยี AI สามารถสร้างหรือเรียนแบบเสียงและผลงานได้อย่างรวดเร็วช่วยให้ผู้สร้างสรรค์รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงสามารถดูแลสิทธิ์ของตนเองและต่อยอดทรัพย์สินทางปัญญาเป็นโอกาสทางธุรกิจได้อย่างเหมาะสมสำหรับแนวทางการป้องกันแนะนำให้ผู้สร้างสรรค์ยื่นแจ้งข้อมูลงานลิขสิทธิ์ไว้กับกรมทรัพย์สินทางปัญญาโดยข้อมูลจะรวบรวมไว้ในฐานข้อมูลกลางช่วยให้ผู้ที่ต้องการนำงานเพลงไปใช้ประโยชน์สามารถค้นหาข้อมูลและติดต่อเจ้าของสิทธิ์ได้โดยตรงอีกทั้งยังสามารถใช้เป็นหลักฐานเบื้องต้นประกอบการยืนยันสิทธิ์ความเป็นเจ้าของและวันที่สร้างสรรค์ได้โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญามีระบบรับแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ www.ipthailand.go.th ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้สร้างสรรค์สามารถแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ได้อย่างรวดเร็วโดยไม่มีค่าใช้จ่ายการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเร่งศึกษาความเป็นไปได้ของโรงไฟฟ้า SMR มุ่งเสริมความมั่นคงพลังงานสะอาดของประเทศนายนรินทร์เผ่าวณิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ร่วมลงนามความตกลงรับทุนสนับสนุนการศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นโครงการโรงไฟฟ้า SMR ระหว่างองค์การการค้าและการพัฒนาแห่งสหรัฐอเมริกาและกฟผ.ภายในงาน Gas Tech 2026โดยกล่าวว่าปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในช่วงเวลาสำคัญในการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดการสำรวจทางเลือกต่างๆเพื่อเสริมความมั่นคงทางพลังงานรักษาเสถียรภาพในการผลิตไฟฟ้าเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนของประเทศไทยจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งการสนับสนุนครั้งนี้ถือเป็นรากฐานสำคัญในการประเมินความเป็นไปได้ของเทคโนโลยีโรงไฟฟ้า SMR โดยกฟผ.ให้ความสำคัญกับโอกาสในการเรียนรู้จากนวัตกรรมความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของสหรัฐอเมริกาพร้อมทั้งเดินหน้าส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง2ประเทศในขณะที่ความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องการนำเทคโนโลยีโรงไฟฟ้า SMR มาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการผลิตไฟฟ้าของประเทศในระยะยาวจะช่วยเสริมสร้างความยืดหยุ่นและความมั่นคงของระบบโครงข่ายไฟฟ้าสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง สำหรับการลงนามความตกลงในครั้งนี้จะช่วยให้กฟผ.สามารถประเมินพื้นที่ที่มีศักยภาพเบื้องต้นต้นทุนตลอดจนขั้นตอนและข้อกำหนดด้านกฎระเบียบที่จำเป็นสำหรับการเดินหน้าตามแผนการนำเทคโนโลยีโรงไฟฟ้า SMR มาใช้ในประเทศไทยนับเป็นอีกหนึ่งแนวทางสำหรับประเทศไทยในการพัฒนาแหล่งพลังงานที่มีความมั่นคงและมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
12: ัฐบาลเผยหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้นได้กำหนดไว้ว่าความคุ้มครองที่อยู่อาศัยกรณีเกิดอุทกภัยระบบประกันภัยพิบัติจะจ่ายส่วนที่1จำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนส่วนกรณีเกิดวาตภัยหรือแผ่นดินไหวจะจ่ายส่วนที่1จำนวน 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนทั้งนี้การจ่ายค่าสินไหมจะดำเนินการภายใน15วันและจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงโดยมีวงเงินค่าสินไหมทดแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนสำหรับความคุ้มครองต่อชีวิตกรณีมีการเสียชีวิตจากภัยที่ภายใต้การคุ้มครองระบบประกันภัยพิบัติจะจ่ายเงินผลประโยชน์รายละ2ล้านบาทสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
14: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
15: 19:22 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐออกแถลงการเตือนพลเมืองอเมริกันเกี่ยวกับการเดินทางไปยังซาอุดีอาระเบียเนื่องจากความเสี่ยงการโจมตีด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและขีปนาวุธของอิหร่านขณะเดียวกันพลเมืองอเมริกันที่อาศัยและทำงานใกล้กับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและฐานทัพสหรัฐอาจเผชิญความเสี่ยงสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ทางตอนใต้ของซาอุดีอาระเบียที่มีพรมแดนติดกับเยเมนพร้อมกำหนดให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่เตือนภัยระดับที่4ซึ่งเป็นระดับเตือนภัยสูงสุดที่ห้ามเดินทางไปยังพื้นที่ดังกล่าวเนื่องจากมีความเสี่ยงที่เป็นอันตรายถึงชีวิตถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังซาอุดีอาระเบียประกาศเตือนภัยในนครมักกะทางตะวันตกและอีกหลายพื้นที่ทั่วประเทศท่ามกลางการโจมตีทางอากาศของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนหลังระบบป้องกันภัยทางอากาศของซาอุดีอาระเบียสามารถสกัดกั้นโดรนของกลุ่มฮูตีก่อนจะรุกล้ำเขตห้ามบินเหนือน่านฟ้านครมักกะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสำนักงานบรรเทาภัยพิบัติแห่งชาติของอินโดนีเซียเร่งยกระดับความพยายามควบคุมเหตุไฟป่าและไฟไหม้พื้นที่เกษตรกรรมโดยขยายขอบเขตของปฏิบัติการดับไฟป่าจากเดิม6จังหวัดได้แก่จังหวัดเรียวจัมบีสุมาตราใต้กาลิมันตันตะวันตกกาลิมันตันใต้และกาลิมันตันกลางให้ครอบคลุมทั่วประเทศโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงเพื่อรับมือสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันพิษรวมทั้งป้องกันไม่ให้สถานการณ์ไฟป่าสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังสถานการณ์ไฟป่าในหลายพื้นที่ของอินโดนีเซียโดยเฉพาะเกาะกาลิมันตันเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วหลายแสนไร่และทำให้คุณภาพอากาศในหลายจุดอยู่ในระดับที่เป็นอันตรายนอกจากนี้หมอกควันพิษจากไฟป่าในอินโดนีเซียยังลอยข้ามพรมแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้านอาทิสิงคโปร์มาเลเซียบรูไนฟิลิปปินส์และประเทศไทยประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบตั้งแต่วันที่17-20 กันยายน 2569ฉบับที่4ในช่วงวันที่17-20 กันยายนประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเริ่มมีผลกระทบในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนในวันที่17 กันยายนหลังจากนั้นภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบในวันถัดไปทางนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่ 17-20 กันยายนนี้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดลำปางพะเยาน่านและแพร่อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดหนองคายอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์สิงห์บุรีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 21-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส
16: เสด็จสู่สวรรค์คาไลของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
17: คุณกำลังฟังมาวินเรดิโอ FM 106.75 MHz 106.75 MHz อุดรธานีวิทยุธุรกิจใบอนุญาตเลขที่0802-6800-0960ออกอากาศณบ้านเลขที่57หมู่19บ้านโพชัยตำบลเชียงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี090-292-7444
18: 090-292-7444บริหารงานโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรแพรวาสุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะครับ
19: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
20: ครั้งแรกในอุดรธานีตื่นตากับน้ำตกยักษ์สูงเทียบเท่าตึก10ชั้นอิ่มอร่อยกับเซเลบริตี้เชฟกว่า50ชีวิตสนุกสุดเหวี่ยงกับมิลลิก้องห้วยไร่มายาราฮายอาภาพรมียูไผ่พงศธรเมคอภิสิทธิ์และพาราดอกพร้อมช็อปสินค้าลดสูงสุด 50% ในมากรรมแมคโครครบรอบ37ปีอุดรเลิฟไลฟ์อโปร 17-20 กันยายนนี้ณตลาดเมืองทองเจริญศรีอุดรธานี
21: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอู้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
22: ถึกเส้นบ่จ้า
21: อื้อๆโอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้าย่ายใส่น้ำมันหนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้หนวดก็มีแห้งมีแห้งค่อนข้างดีขนาด
22: ย่ายใส่น้ำมันหนวดสมุนไพรก้อนคำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆวานเอ็นเหลืองวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามาหนวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นเด้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ่มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ่มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเฮือน090-292-7444 090-292-7444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
21: อู้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะย่าย
22: เฮาใส่น้ำมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถือกใจนี่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำเคล็ดลับของย่ายเลยละ
21: เอาไล่บ่ายผมน้องแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ย่ายไล่เห็นน้ำไล่เห็นน้ำ
22: จ้าจ้า
21: ว้ายย่ายมันเม่นเจ้าเฮ็ดอีหยังนั่งก้มหน้ากูสู้อยู่หัน
22: ย่ายเบิ่งข่าวตัวหำ
21: ป๊าดย่ายเจ้าคือตาดีแท้โทรศัพท์จอได้น้อยเจ้ากะแนมเห็นตีเดียวนี
22: ่กะเห็นล่ะเนาะชัดเจนน้ำพร้อมนั่งอยู่นี่เหลียวเห็นหอดเชียงใหม่พุ่น
21: อย่าคุยหลายนั่งอยู่อุดรจังได๋สิแนมเห็นเชียงใหม่เดียวนี
22: ่กะมาเบิ่งติล่ะนี่มันแม่นเชียงใหม่บ
21: ่เออแม่นอีหลีล่ะหึเบิ่งใน YouTube มันกะเห็นนั่นล่ะ
22: เบิ่งอยู่ไสก็เห็นคือเก่านั่นล่ะคันคนมันตาดี
21: มีเคล็ดลับบ่ยายผมตาบ่ดีได้เดี๋ยวนี้ขับรถย่ามือขึ้นก็เลี้ยวบ่เห็นมุม
22: เอาอันนี้ไป
21: อีหยังล่ะนี่ยาย
22: สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกระปุกละ650บาทอยากได้ก็โทรหาเพิ่นโลด090-292-7444 090-292-7444ส่งฟรีฮอดเฮือน
21: 090-292-7444ส่งฟรีฮอดเฮือนตีย่าย
22: เออสั่งมากินเด้อ
21: ครับผม

0: ai yêu mến nè
1: bố mi đó
0: ý lý thì ai khả năng sản là xoáng mươn đơ
1: bố mi đó
0: khọp khuôn lê lái khắp ai เลขบัญชีผมมันเก่าหันละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: ก็ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมเราว่าอ้ายบ่คิดดอกน้ำผมซะเดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นนั่นนั่นเดี๋ยวมันสิได้เงินนั่นเป้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกาใสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งไม่ใช่น้อยหันเราโทรมาสั่งมือเศร้านี่090 292 7444 090 292 7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหัน
0: โอ้ยบ่มีดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: ต้มหยังต้มหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมควรออเดอร์ซื้อ
1: แล้วไป
2: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูดต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูดดมกระชื่นใจทาถูนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: บักลาเอาสบู่ก้อนค่ำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมี2ก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
3: ก็ก้อนสีทองนั่นล่ะค่อยแม่นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเช้านี่090-292-7444 090-292-7444 หั่นยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
3: เออขอบใจเด้อลูกเด
1: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายจ้ะวะแม่ขอยรักเจ้าเด้อ
3: รักเยอะไหมล่ะลูก
1: บุ้งบ่งไทยเงาๆวะกะนิดนึงอ่ะแม่
3: อ
1: ้
3: าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เอาเจ้าสันได้บ่แม
3: ่มึงจะจงไว้รักใคร
1: โอ้ยแท้เงาๆกระสันเคยรักเจ้าหลายๆเด้อ
3: ต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกฮักกูบักไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
4: เภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรัง และยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแมงก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานซีพีด้วยนะคะไม่ลองไม่

0: ที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเส้นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

เป็นเวลานานพอสมควรเท่าที่ข้าพเจ้าฟังท่านมาก็พอจับใจความได้ว่าท่านไม่ยอมเชื่อว่าคนเราจะรู้ความจริงได้แม้ท่านเห็นด้วยตาของท่านเองท่านก็ยังไม่เชื่อว่าตาของท่านจะรายงานความจริงให้ท่านทราบอย่างนั้นใช่หรือไม่ถูกแล้วท่านผู้เจริญสุรเมธะตอบไม่เฉพาะตาเท่านั้นที่ข้าพเจ้าไม่เชื่อแม้แต่เสียงที่หูได้ยินกลิ่นที่จมูกได้ดมรสที่ลิ้นได้ลิ้มผัสสะที่กายถูกต้องและอารมณ์ที่ใจคิดข้าพเจ้าก็ไม่เชื่อเหมือนกันข้าพเจ้าถือว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจยังเป็นสิ่งที่ไว้ใจไม่ได้เพราะบางครั้งสิ่งเหล่านี้ก็รายงานผิดให้เราทราบยกตัวอย่างเช่นถ้าท่านไปยืนตรงกลางถนนสายยาวๆแห่งกรุงราชคฤห์ท่านจะเห็นว่าถนนตรงที่ท่านยืนกว้างแต่เมื่อท่านมองตามถนนไปข้างหน้าท่านจะเห็นว่าถนนแคบลงจนกระทั่งทั้งสองไปบรรจบกันจนดูเป็นถนนปิดตายท่านเชื่อหรือไม่ว่าถนนเป็นอย่างนั้นจริงที่ท่านเห็นด้วยตาข้าพเจ้าไม่เชื่อพระเถระตอบพรางนึกชมเชยอุปมาอัญชันฉลาดของคู่ต่อสู้ถูกแล้วท่านผู้เจริญตามความเป็นจริงนั้นถนนย่อมมีความกว้างเท่ากันทั้งที่ที่ท่านยืนอยู่ทั้งที่ปลายถนนหาได้สอบลงจนสองข้างจรดกันเป็นปลายถนนตันอย่างที่ตาของท่านรายงานให้ท่านทราบไม่เพราะถ้าถนนเป็นอย่างที่ท่านรายงานให้ทราบถนนนั้นก็ใช้ประโยชน์ไม่ได้ยิ่งกว่านั้นอาคารบ้านเรือนสองข้างทางที่อยู่ใกล้ๆอีกท่านดูใหญ่โตกว้างขวางดีเป็นปกติแต่ยิ่งห่างออกไปอาคารบ้านเรือนก็ยิ่งดูเล็กลงจนกระทั่งติดกับพื้นดินถ้าอาคารบ้านเรือนเล็กลงจริงตามที่ท่านเห็นอาคารเหล่านั้นก็ไม่มีประโยชน์คนย่อมอาศัยอยู่ไม่ได้แต่ตามความเป็นจริงอาคารเหล่านั้นย่อมมีขนาดเท่ากับอาคารซึ่งอยู่ใกล้ๆกับท่านท่านผู้เจริญเมื่อเป็นเช่นนี้ท่านจะเชื่อได้อย่างไรว่าตาของท่านรายงานความจริงให้ท่านทราบเมื่อตาเป็นของเชื่อไม่ได้หูจมูกลิ้นกายใจจะเชื่อได้อย่างไรพระเถระเห็นว่าสุรเมธะเป็นผู้เชื่อมั่นในทัศนะของตนเพราะยังมีวิธีอธิบายอุปมาอุปไมยอันฉลาดสามารถชักนำให้คนเห็นตามได้เป็นอย่างดีถ้าจะขืนปล่อยเวลาให้เขาอธิบายเนิ่นนานออกไปท่านอาจจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบยิ่งขึ้นทางที่ถูกท่านควรหยิบยกเอาคำอธิบายของคู่ต่อสู้นั่นแหละมาเป็นเครื่องผูกมัดเขาให้จนมุมเพราะเท่าที่เขาอธิบายมาก็ปรากฏว่าเขาได้ทิ้งช่องโหว่ไว้พอจะเข้าโจมตีได้ท่านจึงพูดขึ้นว่าท่านสุรเมธะผู้มีอายุคำอธิบายพร้อมด้วยอุปมาอุปไมยของท่านทำให้ข้าพเจ้าเข้าใจทัศนะของท่านได้แจ่มแจ้งขึ้นมากเมื่อสักครู่นี้ท่านอธิบายว่าท่านไม่เชื่อสายตาของท่านเพราะตาของท่านไม่รายงานความจริงให้ท่านทราบตัวอย่างเช่นถนนยาวซึ่งมีความกว้างเท่ากันตลอดจะดูกว้างเฉพาะตรงที่ยืนอยู่แต่จะดูสอบลงจนกระทั่งทั้งสองข้างจรดกันในระยะไกลออกไปภาพที่ท่านเห็นนั้นเป็นภาพลวงไม่ใช่ของจริงใช่หรือไม่ใช่ท่านผู้เจริญสุรเมธะยืนยันข้าพเจ้าได้อธิบายแล้วแต่ความจริงมีอยู่ว่าปลายทั้งสองข้างถนนนั้นมีความกว้างเท่ากันใช่หรือไม่ใช่สุรเมธะตอบด้วยท่าทางและซุ้มเสียงแสดงความกังวลท่านรู้ได้อย่างไรว่าถนนนั้นมีความกว้างเท่ากันตลอดข้าพเจ้า

0: อาจพิสูจน์ได้ด้วยการเดินไปตามถนนจนตลอดสายเมื่อเดินไปถึงที่สุดแล้วข้าพเจ้าและทุกๆคนจะพบว่าปลายถนนที่มีความกว้างเท่ากับถนนต้นหาได้สอบดังที่ตารายงานให้ทราบไม่เอาละท่านผู้มีอายุพระเถระกล่าวอย่างหนักแน่นด้วยความหวังข้าพเจ้าอยากจะขอให้ท่านย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าภาพที่ต้นถนนกว้างปลายถนนแคบจนติดกันตามที่ท่านเห็นนั้นเป็นภาพมายาไม่ใช่ของจริงความจริงมีอยู่ว่าถนนมีความกว้างเท่ากันตลอดใช่หรือไม่
1: ใช
0: ่สุระเมธะยืนยันอีกครั้งหนึ่งท่านสาธุชนทั้งหลายพระเถระหันไปประกาศแก่คนฟังโปรดจำคำยืนยันของท่านสุระเมธะไว้ด้วยเพื่อเป็นพยานแก่ข้าพเจ้าท่านสุระเมธะประกาศว่าภาพถนนที่เรียวเล็กลงตามที่ตาเห็นนั้นเป็นภาพมายาความจริงถนนมีความกว้างเท่ากันตลอดสายพระเถระหันไปดูคู่ต่อสู้อีกครั้งหนึ่งแล้วกล่าวว่าท่านสุระเมธะเป็นอันว่าบัดนี้ท่านยอมรับแล้วว่าถนนสายดังกล่าวนั้นมีสองลักษณะคือลักษณะมายาตามที่ตาเห็นและลักษณะของแท้จริงตามที่ท่านคาดคะเนด้วยใจใช่หรือไม่คำถามของพระเถระทำให้สุระเมธะนิ่งอึ้งไปทันทีเพราะถ้าจะยอมรับก็เท่ากับยอมรับว่าความจริงมีอยู่และความจริงนั้นสามารถรู้ได้ด้วยการพิสูจน์ซึ่งขัดกับทัศนะของลัทธิสัญชัยอย่างชัดๆแต่ถ้าจะปฏิเสธก็จะเป็นการปฏิเสธคำพูดของตนเองซึ่งได้ยืนยันไปแล้วและพระเรวัตตะก็ได้ประกาศให้ประชาชนรับทราบแล้วเมื่อตกอยู่ในฐานะลำบากกลืนไม่เข้าคายไม่ออกอย่างนี้สุระเมธะก็ได้แต่นั่งนิ่งแสดงอาการกระสับกระส่ายมีเหงื่อไหลออกมาชุ่มโชกตัวท่านสุระเมธะพระเถระพูดขึ้นอย่างได้ทีในเมื่อท่านไม่ตอบคำถามของข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็จะถือว่าท่านยอมรับว่ามายามีอยู่แต่ในฐานะเดียวกันความจริงแท้มีอยู่และความจริงแท้นั้นเป็นสิ่งที่ท่านรู้ได้แน่นอนเช่นเดียวกับที่ท่านรู้ได้แน่นอนว่าถนนไม่ได้มีปลายเรียวเล็กตามที่ท่านเห็นเมื่อท่านยอมรับแล้วเช่นนี้ก็เท่ากับเป็นการคัดค้านลัทธิของท่านเองให้ถือว่าเป็นความจริงสิ่งที่คนไม่รู้ได้ท่านผู้มีอายุท่านมีอะไรจะกล่าวแก้ตัวหรือไม่ข้าพเจ้าจะให้โอกาสท่านอีกครั้งหนึ่งข้าพเจ้าไม่มีอะไรจะแก้ตัวสุระเมธะกล่าวด้วยเสียงอ่อยๆในตอนต้นข้าพเจ้าขอยกคะแนนให้ท่านขอบคุณมากท่านสุระเมธะก่อนที่จะเปิดโอกาสให้ท่านถามข้าพเจ้าเป็นการตอบแทนข้าพเจ้าก็อยากอธิบายทัศนะของเราให้ท่านทราบไว้เสียก่อนพระบรมศาสดาของเราตรัสไว้ว่าความจริงมีสองอย่างคือสมมุติสัจจะความจริงที่โลกสมมุติเรียกและรับกันไว้เพื่อความสะดวกในการติดต่อเจรจากันเช่นสัตว์บุคคลวัตถุสิ่งของต่างๆที่เราใช้แล้วก็ยอมรับรู้กันอยู่เป็นประจำวันสมมติสัจจะเป็นความจริงชั้นนอกซึ่งสามารถจะรู้ได้ด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจเช่นทุกคนเห็นคนก็รู้ว่าเป็นคนทันทีไม่มีใครเห็นเป็นช้างไปได้ยังมีความจริงอีกอย่างหนึ่งที่เรียกว่าปรมัตถสัจจะคือความจริงแท้ที่อยู่เบื้องหลังสมมุติสัจจะนั้นอีกทีหนึ่งเป็นความจริงชั้นในที่ไม่สามารถจะรู้ได้ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง5แต่อาจรู้ได้ด้วยปัญญาและการศึกษาค้นคว้าตัวอย่างเช่นคนที่เรารู้ว่าคนยอมรับกันในชั้นสมมุติสัจจะว่าคนนี้ถ้าแยกย่อยลงไปถึงชั้นปรมัตถสัจจะคนก็ไม่มีมีแต่ประชุมแห่งธาตุ4ขันธ์5 ซึ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปตามเหตุปัจจัยเท่านั้นขอให้เข้าใจตามนี้ด้วยต่อไปนี้ถ้าท่านมีปัญหาอะไรจะถามข้าพเจ้าขอเชิญท่านถามได้เป็นอันว่าทางพุทธศาสนายอมรับว่าความจริงสองอย่างคือความจริงภายนอกและความจริงภายในสุรเมธะกล่าวขึ้นหลังจากนิ่งอยู่เป็นเวลานานและความจริงทั้งสองอย่างนี้คนสามารถจะรู้ได้ถูกแล้วท่านสุรเมธะพระเถระตอบข้าพเจ้าจะขออธิบายเพิ่มเติมว่าในความจริงสองอย่างนี้ความจริงขั้นปรมัตถ์เป็นความจริงแท้กว่าส่วนความจริงขั้นสมมุติเป็นความจริงชั่วคราวความจริงในโลกสมมุติเรียกกันในชีวิตประจำวันเท่านั้นแต่มันก็เป็นความจริงเหมือนกันแม้แต่ท่านเองก็คงจะรู้ความจริงข้อนี้และยอมรับความจริงข้อนี้ข้าพเจ้าไม่เคยยอมรับว่าคนรู้ความจริงชั้นใดๆเลยสุรเมธะตอบอย่างเด็ดขาดเฉพาะอย่างยิ่งความจริงขั้นสมมุติที่ประสาทสัมผัสทั้ง5รายงานให้ทราบข้าพเจ้าไม่ยอมรับเป็นอันขาดถ้าอย่างนั้นข้าพเจ้าเห็นจะต้องถามท่านอีกพระเถระกล่าวขึ้นข้าพเจ้าขอถามท่านว่าวันนี้ท่านได้บริโภคอาหารเช้าแล้วหรือยังข้าพเจ้าเชื่อว่าท่านต้องได้รับการบริโภคมาแล้วแน่แน่ข้าพเจ้าอยากทราบว่าท่านบริโภคโภชนาหารอย่างคนทั่วไปหรือบริโภคก้อนอิฐก้อนหินแทนข้าวสุรเมธะมองดูพระเถระอย่างงงๆและย้อนถามว่าทำไมท่านถึงถามอย่างนั้นเล่าท่านผู้เจริญข้าพเจ้าก็คงบริโภคอาหารอย่างเดียวกับคนทั่วไปนั่นเองข้าพเจ้าจะบริโภคก้อนอิฐก้อนหินเข้าไปได้อย่างไรสุรเมธะทำไมท่านจึงไม่บริโภคก้อนอิฐก้อนหินล่ะก็มันไม่ใช่อาหารนี่ท่านเรวัตตาข้าพเจ้าจะบริโภคเข้าไปได้อย่างไรสุรเมธะพูดด้วยอาการหัวเสียนี่แหละแสดงให้เห็นว่าท่านเองยังรับรู้และยอมรับสมมุติสัจจะเพราะท่านรู้อะไรเป็นอาหารอะไรไม่ใช่อาหารและท่านก็เลือกบริโภคเฉพาะสิ่งที่เป็นอาหารไม่บริโภคสิ่งที่ไม่ใช่อาหารเช่นก้อนอิฐก้อนกรวดหินเป็นต้นถ้าท่านไม่รู้ว่าอะไรเป็นอาหารอะไรไม่ใช่อาหารท่านอาจจะบริโภคสิ่งที่ไม่ใช่อาหารก็ได้แต่นี่ท่านไม่เคยบริโภคก้อนกรวดก้อนหินเลยแสดงว่าท่านรู้ว่าสิ่งนี้เป็นอาหารบริโภคได้เมื่อท่านรู้ว่าอาหารเป็นอาหารและเลือกบริโภคแต่อาหารท่านก็รู้สมมุติสัจจะและยอมรับความสมมุติสัจจะท่านเรวัตตะผู้เจริญสุรเมธะกล่าวขึ้นในที่สุดข้าพเจ้าต้องขอสารภาพต่อท่านว่าข้าพเจ้าได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆเกี่ยวกับพุทธธรรมและลัทธิของข้าพเจ้าเองข้าพเจ้าจะต้องหันเข้าพิจารณาดูตนเองและลัทธิของตนเองอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งข้าพเจ้าเป็นผู้รักในความรู้และแสวงหาความรู้อยู่ตลอดเวลาข้าพเจ้าอายุยังน้อยความรู้และประสบการณ์ในชีวิตยังน้อยจึงขอเรียนท่านต่อไปการโต้วาทีวันนี้ข้าพเจ้าขอยอมแพ้ท่านแต่โดยดีและขอยกคะแนนทั้งหมดให้ท่านการกระทำของข้าพเจ้าครั้งนี้อาจเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ต่ออาจารย์และคณะของข้าพเจ้าแต่สำหรับข้าพเจ้าเองนั้นข้าพเจ้าได้ประโยชน์อย่างมหาศาลจากการโต้วาทีครั้งนี้เป็นอันว่าการโต้วาทีวันนี้สิ้นสุดลงด้วยการประหลาดเพราะสุรเมธะฝ่ายสัญชัยได้ยอมพ่ายแพ้ต่อพระเรวัตะแต่โดยดีและยังแสดงความเลื่อมใสแทบจะยอมมอบตนเป็นศิษย์ของคู่ต่อสู้เสียอีก ยังความผิดหวังความขุ่นเคืองและความอับอายให้เกิดแก่ฝ่ายศาสดาสัญชัยเวรัตบุตรเป็นอย่างมากตรงกันข้ามกับฝ่ายพุทธบริษัทซึ่งดีอกดีใจอย่างใหญ่หลวงต่อชัยชนะของฝ่ายตนทุกคนต่างออกปากชมเชยพระเรวัตเถระไม่ขาดปาก

0: สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเมื่อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0%อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แสบนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระไสเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนางกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระไสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก้อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื
1: ้อรักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่081-872-6512หรือ089-841-2162เพื่อมหาชน

0: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: เศรษฐกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนายกรัฐมนตรีแคนาดาเตรียมเดินทางเยือนยุโรปในสัปดาห์นี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับสหภาพยุโรปและลดการพึ่งพิงสหรัฐทีมวอลเลย์บอลหญิงและทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยประเดิมคว้าชัยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่16กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 14:17 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิติ์จักรินีพิยภัทรรัตนสีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปทอดพระเนตรการแสดงโขนเยาวชนชายแดนใต้เรื่องรามเกียรติ์ตอนนาคบาทณหอประชุมชูเกียรติปิติเจริญกิจสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีในวันเดียวกันนี้เวลา 16:57 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปในการพระราชทานเพลิงศพนางสาวสมพิษวรคามินทช.จภ.ณเมนวัดนพวงศารามอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีอันหนึ่งเมื่อวันอังคารที่15กันยายน2569เวลา 10:10 น.เวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยโรงแรมที่ประทับไปในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณอาคารสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยนางโงเฟืองลีภริยาเฝ้ารับเสด็จจากนั้นทรงร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณบริเวณโถงกลางอาคารสภาแห่งชาติโดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปประทับที่หัวแถวของคณะกรรมการของคณะทางการฝ่ายเวียดนามพร้อมด้วยภริยาประธานาธิบดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นแท่นรับการถวายความเคารพพร้อมด้วยประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามทรงรับการถวายความเคารพจากกองทหารเกียรติยศวงดุริยางบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามฝ่ายเวียดนามยิงสลุด21 นัดผู้บังคับกองทหารเกียรติยศกราบบังคมทูลรายงานและกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปทรงตรวจแถวกองทหารเกียรติยศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามทรงตรวจแถวกองทหารเกียรติยศเมื่อสิ้นสุดการตรวจแถวกองทหารเกียรติยศเปล่งเสียงถวายพระพรชัยมงคลเป็นภาษาเวียดนามอย่างพร้อมเพรียงกันว่าจุกยาวัวแควมีความหมายว่าขอให้ทรงมีพระพรรณนามสมบูรณ์แข็งแรงจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินผ่านแถวคณะทางการฝ่ายเวียดนามโดยประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามทูลแนะนำเป็นรายบุคคลแล้วเสด็จพระราชดำเนินผ่านแถวคณะทางการฝ่ายไทยและคณะเอกอัครราชทูตและอุปทูตประเทศสมาชิกอาเซียนประจำสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเสร็จแล้วทอดพระเนตรการสวนสนามของกองทหารเกียรติยศซึ่งเดินสวนสนามออกจากโถงกลางอาคารสภาแห่งชาติเวลา 10:22 น.เวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องเฝ้าอาคารสภาแห่งชาติทรงพระราชปฏิสันถารกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569โดยมีผู้บริหารระดับสูงฝ่ายไทยและฝ่ายเวียดนามร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสนี้ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกล่าวถึงการเสด็จพระราชดำเนินเยือนในครั้งนี้ว่าเป็นโอกาสอันดีที่ทั้งสองประเทศร่วมเฉลิมฉลองวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามและนับเป็นครั้งแรกที่พระมหากษัตริย์ไทยได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามด้วยความสัมพันธ์ของทั้งสองชาติที่แนบแน่นจะนำมาซึ่งความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของภูมิภาคอาเซียนซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสตอบขอบใจที่ให้การต้อนรับด้วยไมตรีจิตอันอบอุ่นและยินดีที่ได้มาเยือนอีกครั้งและเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศจะมีการพัฒนาและมีกิจกรรมความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายที่เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นและยั่งยืนตลอดไปเวลา 11:13 น.เวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายเลมินหึงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทณห้องเฝ้าโดยมีผู้บริหารระดับสูงฝ่ายไทยและฝ่ายเวียดนามร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยเวลา 11:43 น.เวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายเจิ้นทันเหมินประธานสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทณห้องเฝ้าโดยมีผู้บริหารระดับสูงฝ่ายไทยและฝ่ายเวียดนามร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยโรงแรมที่ประทับเวลา 18:39 น.เวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยโรงแรมที่ประทับถึงยังพระราชวังทงคินในงานถวายพระกยาหารค่ำอย่างเป็นทางการซึ่งนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาจัดถวายในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569พระราชวังทงคินหรือบักโบฝูมีความหมายว่าพระราชวังเหนือสร้างขึ้นเมื่อปี2461ตั้งอยู่บริเวณสี่แยกถนนแลแทกและถนนโงเกวียนในเขตหว่านเกียมกรุงฮานอยเดิมเป็นที่พำนักและสถานที่ปฏิบัติงานของประธานาธิบดีโฮจิมินห์ซึ่งได้รับการอนุรักษ์ไว้เกือบทั้งหมดด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของพระราชวังแห่งนี้จึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานทางประวัติศาสตร์ของชาติเมื่อปี2528และจะรับการบูรณะและปรับปรุงครั้งใหญ่อีกครั้งเมื่อปี2568เพื่อเป็นที่ตั้งสำนักงานของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและมีการก่อสร้างเรือนกระจกส่วนขยายเพื่อใช้เป็นสถานที่จัดเลี้ยงรับรองแขกต่างประเทศของรัฐบาลเวียดนามอีกด้วยในวันเดียวกันนั้นเวลา 17:35 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปทรงติดตามการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริณห้องประชุม1ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาส
2: รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชน

0: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการและโครงการต่างๆด้วยความสนพระราชหฤทัยสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับเรือนรับรองที่ประทับศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสจบข่าวในพระราชสำนัก
2: กระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเตรียมความพร้อมพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในส่วนภูมิภาคงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
3: นายอนุสิทธิ์สัมพันธ์ทลายปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในการประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในส่วนภูมิภาคงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ซิสเต็มโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง76จังหวัดเข้าร่วมนายอนุสิทธิ์เปิดเผยว่าได้เน้นย้ำให้แต่ละจังหวัดจัดให้มีการประชุมซักซ้อมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในระดับพื้นที่เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยรวมทั้งตรวจสอบความพร้อมการจัดพิธีในด้านต่างๆทั้งด้านสถานที่ที่ต้องสามารถรองรับประชาชนที่มาร่วมพิธีได้อย่างเพียงพอการจัดเจ้าหน้าที่ในการดูแลผู้ร่วมพิธีอย่างทั่วถึงการจัดระบบความปลอดภัยทุกมิติและการอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางสัญจรของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและประชาสัมพันธ์การจัดพิธีต่างๆในทุกช่องทางการประชาสัมพันธ์สื่อสารเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบวันเวลาสถานที่และการเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมพิธีรวมทั้งการร่วมกันบันทึกภาพประวัติศาสตร์นี้เพื่อบันทึกเป็นจดหมายเหตุของพื้นที่จังหวัดและประเทศไทยจุฑามาตรักษาพันธ์รายงาน
2: กระทรวงวัฒนธรรมติดตามความคืบหน้าการเสนอวาระ150ปีชาตการครูบาศรีวิชัยเป็นบุคคลสำคัญของโลกต่อองค์การยูเนสโกเตรียมจัดส่งเอกสารฉบับสมบูรณ์ภายในเดือนตุลาคมนี้
4: นางสาวสปีดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการอำนวยการเสนอวาระครบรอบ150ปีชาตการครูบาศรีวิชัยว่าที่ประชุมได้ติดตามความคืบหน้าการจัดทำเอกสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมจัดส่งฉบับสมบูรณ์ให้คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติภายในเดือนตุลาคม
5: เสด็จสู่สวรรค์คาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิตนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
6: คุณกำลังฟังมาวินเรดิโอ FM 106.75 MHz 106.75 MHz อุดรธานีวิทยุธุรกิจใบอนุญาตเลขที่0802-6800-0960ออกอากาศณบ้านเลขที่57หมู่19บ้านโพชัยตำบลชิงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี090-292-7444 090-292-7444บริหารงานโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรแพรวาสุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะครับ
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง09 2927444 0902927444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
8: ครั้งแรกในอุดรธานีตื่นตากับน้ำตกยักษ์สูงเทียบเท่าตึก10ชั้นอิ่มอร่อยกับเซเลบริตี้เชฟกว่า50ชีวิตสนุกสุดเหวี่ยงกับมิลลิก้องห้วยไร่มายาราพายอาภาพรมียูไผ่พงศธรเมคอภิสิทธิ์และพราดอกพร้อมช็อปสินค้าลดสูงสุด 50% ในมหกรรมแมคโครครบรอบ37ปีอุดรเลิฟไลฟ์อโปร

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai yêu mến nè
1: bố mi đó
0: ý lý thì ai khả năng sao nó xoáng mơn đơ
1: bố mi đó
0: khọp khuôn lê lái khắp ai เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาด้วย
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณได้หลายครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมเราว่าอ้ายบ่คิดดอกน้ำผมซะเดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกระใสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่090 292 7444 090 292 7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหั่น
0: โอ้บ่คิดดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมทวนออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพ่อปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการคันจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูดต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูดดมกระชื่นใจทาถูนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444 น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: เภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระแสเส้นแมนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระแสเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลตัวเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระแสเส้นแมงก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงพีด้วยนะคะไม่ลองไม่

0: ที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเส้นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

0: นวนิยายเรื่องที่ยาวที่สุดในชีวิตการประพันธ์ของพนมเทียนเพชรพระอุมาภาคที่หนึ่งตอนแง่ทรายจอมจักราบทที่176เราทุกคนกำลังฟังเกอยู่แง่ทรายเชษฐาเตือนขึ้นท่ามกลางความเงียบทุกท่านในขณะนี้เกิดปัญหาที่ว่านายชดกับนันอินใช้อะไรเป็นหลักเกณฑ์ในการเดินทางมาถึงที่นี่ในเมื่อผู้กองก็ยืนยันอยู่ว่าแผนที่ฉบับนี้มีอยู่เพียงฉบับเดียวในโลกและไม่ได้ให้นายชดเห็นหรือคัดลอกเอาไว้เงยสายพูดช้าๆเป็นจังหวะที่ชัดเจนยิ่งด้วยลิ้นอันสำแดงให้เห็นถึงความเป็นเอตคะในภาษาสากลโดยไม่เสแสร้งดัดให้เพี้ยนหรือแปลงไปผิดไปอย่างทุกครั้งมันเป็นสำนวนถ้อยคำของคนที่ศิวิไลแล้วจนดารินวราฤทธิ์ถึงกับต้องเอียงคอตะแคงหูฟังอย่างชนิดจับไปทุกประโยคผมมีเหตุผลที่จะทำให้แน่ใจได้ว่าทั้งสองคนนั่นจะต้องได้หลักเกณฑ์แนวทางที่ถูกต้องมากที่สุดไม่น้อยไปกว่าหลักเกณฑ์ในแผนที่ของผู้กองโดยไม่จำเป็นจะต้องเห็นแผนที่ของผู้กองเลยผมเชื่อมาก่อนใครทุกคนแม้แต่ผู้กองเองก็ตามว่าในชดกับคนของเขาจะต้องเดินทางบรรลุเป้าหมายอย่างไม่ผิดพลาดขอให้เราพิจารณาถึงคนนำทางของในชดผมหมายถึงนันอินคนนั้นเงยสายเว้นระยะนิดหนึ่งสายตาขนาดนี้แปรไปจับอยู่ที่รับพินไพรวันซึ่งพรานใหญ่จับจ้องมาก่อนแล้วโดยไม่กระพริบแล้วก็กล่าวต่อมาว่านันอินผู้ซึ่งถ้าเราไม่มองข้ามความจริงไปเสียเราก็จะเชื่อว่าเขาควรเป็นคนหนึ่งที่รู้เส้นทางสายนี้ดีที่สุดฉันรู้ว่านันอินเป็นพรานและก็นักเดินป่าชั้นเยี่ยมแค่ไหนรับพินพูดแต่ต่อให้เขาจะเก่งสักปานไหนก็ตามถ้าไม่มีหลักเกณฑ์แนวนำทางอะไรที่อยู่ในมือบ้างเลยเขาก็ไม่น่าจะนำนายชดมาได้ถูกเราอยากจะรู้ว่านันอินรู้จักเส้นทางได้ยังไงเราไม่เชื่อว่าเขาจะเดินทางมาถึงที่นี่ได้อย่างเดาสุ่มนี่ก็คือประเด็นครับไม่ใช่เดาสุ่มหรือเป็นเรื่องของความบังเอิญแน่ๆอีกฝ่ายตอบพร้อมกับยิ้มน้อยๆทำให้ใบหน้าอันคมสันอ่อนโยนมีเสน่ห์ชวนมองขึ้นอีกถ้าผู้กองไม่ลืมเสียก่อนผู้กองก็น่าจะค้นหาคำตอบได้ว่าเหตุใดนันอินจึงควรจะรู้เส้นทางฉันลืมอะไรไปบ้างรับพินขมวดคิ้วผู้หญิงชาวเขาคนหนึ่งพร้อมกับลูกชายเล็กๆของนางอีกคนหนึ่งสมสารมาพบกับนันอินกลางป่าผู้หญิงคนนั้นเป็นชาวมรกตนครนันอินเป็นคนช่วยเหลือไว้ก่อนที่ผู้หญิงคนนั้นจะตายโดยฝากลูกชายไว้ให้ซึ่งต่อมานันอินก็เอาเด็กคนนั้นไปมอบให้พระธุดงค์เรื่องนี้ผู้กองรู้มาก่อนแล้วจากคำบอกเล่าของนันอินแล้วก็ได้มารู้ภายหลังจากคำของผมอีกว่าแม่ลูกคู่นั้นก็คือแม่และตัวผมแง่ทรายนี่เองจอมพรานเบิกตากว้างอย่างสะดุดเข้ากับความคิดในขณะที่ทุกคนรับฟังอยู่ในขณะนี้ตื่นเต้นเต็มที่ต่อสิ่งที่แง่ทรายพูดเข้าเขาอยู่นะผมพอจะมองเห็นอะไรเป็นเงาๆแล้วล่ะละพินท่านหัวหน้าคณะพูดขึ้นโดยเร็วผมเพิ่งจะมานึกออกเอาเดี๋ยวนี้เองแง่ทรายเคยสารภาพกับคุณไว้ต่อหน้าเราทุกคนเกี่ยวกับเรื่องนี้ตอนที่เราพยายามพิสูจน์หัวกะโหลกที่ค้นได้จากเห็ดกินคนระหว่างที่ค่ำทะเลสาบมรณะว่าจะเป็นกะโหลกของอนุชาและนันอินใช่หรือไม่ซึ่งแม้แต่น้อยเองก็ยังไม่อาจจะมีความแน่ใจอย่างไงได้แต่เงสายยืนยันว่า1ใน2ของหัวกะโหลกนั่นน่ะไม่ใช่นันอินเพราะจำฟันและก็เคยพาไปให้หมอฟันถอนให้นันอินได้คุณก็เลยซักถามถึงว่าเงสายเคยมีความสนิทสนมคลุกคลีกับนันอินใกล้ชิดมายังไงเงสายก็เล่าความจริงทั้งหลายแหล่ให้ฟังเงสายหันมาก้มศีรษะให้เชิดถาใช่แล้วนายใหญ่นายใหญ่มีความจำได้ดีมาก
1: ไม่ใช่เพียงแต่นายใหญ่หรอกพวกเราทุกคนก็จำเหตุการณ์ที่ผู้กองสอบซักเธอและเธอก็ได้เล่าความจริงทั้งหลายให้เขาฟังกันได้ทั้งนั้นแหละเธอบอกว่าเธอเป็นลูกของหญิงคนที่หลงป่ามาพบกับนันอินและนันอินก็ช่วยไว้ต่อมาหญิงคนนั้นได้ตายนันอินเอาเธอไปมอบให้พระทุดงและก็ไม่พบกันอีกเลยจนกระทั่งเธอโตใหญ่จึงพบนันอินอีกครั้งนึงนันอินจำไม่ได้ว่าเธอเป็นใครแต่เธอยังจำนันอินได้และระลึกถึงบุญคุณของนันอินที่เคยอุปการะช่วยเหลือแม่กับตัวเธอมาสมัยหนึ่งจึงพยายามเป็นมิตรที่ดีตอบแทนบุญคุณนันอินโดยไม่ให้เขารู้ตัวมาตลอดแม้กระทั่งช่วยพาไปถอนฟัน จนทำให้สามารถจำตำแหน่งฟันซีกที่ถูกถอนออกมาค้นหาอินได้นำไปเครื่องยืนยันพิสูจน์กับเราทุกคนว่ากะโหลกที่เราค้นพบนั่นน่ะไม่ใช่กะโหลกของหนานอินเธอเล่าอย่างนี้ใช่ไหม
2: ใช่นายหญิง
1: ผู้กองมีความสงสัยพฤติการของแกสมัยที่ยังเป็นทหารกองโจรกะเหรี่ยงในข้อที่ว่าแท้ที่จริงนั้นหนานอินเป็นสายให้ตำรวจตะเวนชายแดนไทยเข้าออกติดต่อกับพวกกะเหรี่ยงอยู่ตลอดเวลาทำไมแกจึงไม่ฆ่าซะแกก็บอกว่าที่แกไม่ฆ่าก็เพราะหนานอินเคยมีบุญคุณล้นเหลือกับแกมาก่อนจึงไม่อยากจะทำอะไรมีหนำซ้ำสมัยที่แกหนีทหารออกมาแล้วพเนจรเร่ร่อนท่องเที่ยวป่าไปอย่างปราศจากจุดหมายแกก็เคยร่วมกินร่วมนอนร้อนแรมอยู่กับหนานอินบ่อยครั้งถูกต้องไหมล่ะที่แกเคยบอกไว้อย่างเงี้ยถูกต้องครับนายทหารทุกคนล้วนมีความจำในเรื่องนี้ได้ดีทั้งสิ้นก็อาจมีผู้กองเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ไม่อยากจะจดจำไม่สนอะไรทั้งสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างที่ออกมาจากปากคำของแง่ทรายดูเหมือนเขาจะเมินเฉยและก็มองข้ามไปหมดแกไม่ต้องมากระทบเหน็บแนมอะไรฉันหรอกแง่ทรายพรานใหญ่พูดน้ำเสียงแข็งกระด้างถูกแล้วฉันไม่เคยเชื่ออะไรที่แกพูดยกเว้นกรณีที่ความจำมันบีบบังคับให้แกต้องพูดความจริงเพื่อรักษาผลประโยชน์ของตัวแกเองไว้เท่านั้นแหละเอาละสำหรับในกรณีนี้แกต้องการจะให้พวกเราทุกคนคิดว่าที่นานอินสามารถรู้เส้นทางสายนี้ได้ก็เพราะผู้หญิงคนนั้นเป็นแม่ของแกเป็นคนให้แนวทางไว้ใช่ไหมแม่เอาผมออกจากดินแดนนี้ยากแค้นสมสารจะต้องตายจากไปฝากลูกชายไว้ให้แกผู้มีเมตตาช่วยเหลือไว้เป็นไปไม่ได้หรอที่แม่ผมจะบอกว่าถิ่นฐานเดิมของแม่อยู่ที่ไหนถ้าอยากจะไปให้ถึงก็ควรไปยังไงข้อนี้ผมก็ไม่อาจจะยืนยันอะไรได้แน่ชัดเพราะผมเองในขณะนั้นก็จำไม่ได้ว่าแม่บอกอะไรแก่หนานอินบ้างรับพินพยักหน้าช้าๆแล้วหันไปทางฝ่ายนายจ้างของเขาก็อาจจะเป็นไปได้ครับที่หนานอินได้ความรู้ในเส้นทางจากหญิงชาวเขาคนนั้นไว้มากเพราะขณะที่ผมเคยพบปะพูดคุยกับหนานอินในเรื่องนี้สังเกตดูแกมีความมั่นใจอยู่ไม่ใช่น้อยผมเองซะอีกในขณะนั้นเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ไร้สาระ
3: ก็แปลว่าเราสรุปได้แล้วเหรอว่าเหตุใดหนานอินจึงนำพี่กลางมาได้อย่างถูกทางมองไม่เห็นเหตุผลด้านอื่นใดจะดีไปกว่าการสันนิษฐานตามข้อนี้อีกแล้วมาเรียว่าแล้วทอดดวงตาสีดอกผักตบจับนิ่งไปยังคนใช้ของคณะเงซายเธอยังไม่ได้บอกเหตุผลให้พวกเราทุกคนทราบเลยนะว่าทำไมแม่ของเธอหนีสมสารออกมาจากดินแดนแห่งนี้ไปตามลำพังสองคนแม่ลูกแบบนั้น
1: ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นนิยายอันเหลือเชื่อจนกว่าจะได้พิสูจน์ความจริงออกมาให้เห็นชัดผมจะยังไม่ตอบคำถามใดๆแก่ทุกท่านนอกเหนือไปจากความจำเป็นเฉพาะหน้าอันเกี่ยวกับเรื่องที่เรากำลังค้นหาทางขึ้นเทือกเขาพระศิวะซึ่งเป็นปัญหาใหญ่อยู่ในขณะนี้เท่านั้นแหละถ้าหากอยากทราบก็โปรดถามผู้กองรพินเพราะผมได้บอกความจริงแก่เขาไปแล้วทั้งหมดแต่เขาก็หายอมเชื่อไม่เขาคิดว่าเขาถูกต้องแล้วที่ไม่เชื่อจนฝ่าจะได้พิสูจน์ชัดเห็นแจ้งกับตาแต่อย่างน้อยที่สุดผมก็รู้สึกว่าได้แสดงความบริสุทธิ์ใจแก่เขาจนหมดสิ้นแล้วไม่มีอะไรแอบแฝงเงื่อนงำอย่างที่เขาคอยคิดระแวงอยู่อีก4คนของนายจ้างมองเป็นคำถามไปที่รพินไพรวันเป็นตาเดียว
3: ในที่สุดลับลมคมนายทั้งหลายแหละมันก็อยู่ที่2คนนี่แหละ2คนรู้อะไรกันดีที่สุดพวกเราเท่านั้นที่เป็นฝ่ายไม่รู้ตาไม่เคยทันเลยสักอย่างเดียวอยากจะรู้เหลือเกินว่าพลานนำทางคนหนึ่งกับคนใช้อีกคนหนึ่งจะมองฝ่ายในจ้างของทุกคนโง่งมกันไปถึงไหนนะมันน่าเจ็บใจเหลือเกิน
1: น้องสาวคนสวยของนายจ้างเปรยขึ้นอย่างตัดเพาะผมอยากจะขอร้องท่านเจ้านายจ้างของผมทุกคนว่าอย่าได้ถือเอาเรื่องอื่นใดมากังวลคิดนอกเหนือไปจากปัญหาเฉพาะหน้าในขณะนี้ก่อนเลยครับวันนี้เราสับสนตึงเครียดกันมามากที่สุดแล้วสมองก็อ่อนเปรียดเต็มทีผมว่าเราทานอาหารเสร็จแล้วก็พักผ่อนกันดีกว่าผมยอมสารภาพเป็นครั้งแรกว่าวันที่เราเหยียบถึงเนินพระจันทร์ได้สำเร็จเนี่ยเป็นวันที่ผมอ่อนเพลียที่สุดทั้งร่างกายและก็สมองรับพินไพรวันไม่เคยร้องอุทธรณ์เช่นนี้มาก่อนตลอดระยะเวลาแห่งการนำบุกปั่นฟันฝ่าอย่างทรหดของเขาหน้าและแววตาก็อ่อนโรยลงอย่างสังเกตเห็นได้ชัดทุกคนจึงลืมเรื่องอื่นใดเสียชั่วขณะหันไปพิจารณาดูเขาอย่างสงสารและเห็นใจเป็นอย่างยิ่งพรานใหญ่กล่าวจบก็ขอตัวเดินเลี่ยงเข้าไปหามุมหนึ่งของที่พักริมกองสัมภาระ
0: หันไปสั่งความกับคนของเขาอีก 2-3 คำก็เอียงตัวลงนอนเอามือประสานไว้กับอกหลับตาอย่างอิดโรยพวกเราคาดคั้นรุกเล้าเอากับเขามากเกินไปทั้งที่เขาก็ทำหน้าที่ของเขาได้ดังดีเยี่ยมที่สุดแล้วชัยยันพึมพำขึ้นอย่างกังวล
3: สังเกตดูพรายวันจ่าไม้คอยสบายด้วยหน้าขาวซีดเหลือเกินเมื่อตะกี้นี
0: ้มาเรียพูดเบาๆแล้วมองไปทางหมอดารินซึ่งกำลังส่งสายตาไปที่ชายคนนั้นเงียบๆก็พอดีกับท่านหัวหน้าคณะบอกกับน้องสาวมาว่าเข้าไปดูหน่อยสิน้อย50ชั่วโมงนับจากเวลานี้เป็นต้นไปเราจะไม่ยอมให้รับพินหรือเราคนใดคนหนึ่งเจ็บไข้ได้ป่วยลงได้เป็นอันขาดแพทย์สาวประจำคณะลุกขึ้นยืนเดินตรงเข้าไปที่ร่างของพรานใหญ่ซึ่งนอนเหยียดยาวห่างจากกลุ่มของทุกคนออกมาประมาณ 7-8-9 ในซอกมุมบังของกองสัมภาระแล้วสุดตัวลงทางด้านศีรษะของเขาซึ่งมีใบหน้าถูกบังไว้ด้วยหมวกอันมักจะเป็นปกติวิสัยในการนอนของเขาหล่อนดึงหมวกที่ปิดหน้านั้นออกอย่างแผ่วเบาเจ้าของหมวกรู้สึกตัวเปิดเปลือกตาขึ้นพอเห็นก็ขยับจะลุกขึ้นแต่อีกฝ่ายเอามือแตะอกไว้กระซิบ
3: นอนเถอะฉันเพียงแต่จะมาตรวจดูอาการของคนเท่านั้นพี่ใหญ่สั่งใช่เขาเป็นห่วงคุณมาก
0: ถ้าไม่ใช่เพราะพี่ใหญ่สั่งคุณน้องสาวก็คงไม่อยากจะหันมาดู
3: อย่าพื้นเสียงหงุดหงิดให้มากนักเลยนะละพินถ้าฉันหรือพวกเราคนใดพูดอะไรทำให้คุณไม่พอใจฉันก็ขอโทษด้วย
0: ผมไม่เคยไม่พอใจอะไรในจ้างของผมเลยไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นและผมก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรนอกจากหมดแรงเท่านั้นแหละได้นอนหลับสักตื่นก็คงจะดีขึ้นดารินยิ้มเอามืออังที่หน้าผากและซอกคอแล้วจับที่คางอันครึ้มเขียวไปด้วยคราวนั้นบีบเบา
3: ๆขอวัดประหลอดหน่อยได้ไหมรู้สึกว่าจะมีไข
0: ้เชื่อเถอะว่าผมไม่ได้เป็นอะไรทั้งนั้นนอกจากเพลียอยากนอนประหลอดมันบอกความจริงอะไรคุณหญิงไม่ได้หรอกถึงยังไงอุณหภูมิในตัวผมมันก็สูงผิดปกติอยู่ดีเพราะอำนาจยาของบุญคำที่กินกันหนาวเอาไว้อย่าว่าแต่ผมเลยทุกคนในพวกเราก็คงมีอุณหภูมิในร่างกายสูงผิดปกติกันไปหมดทุกคนนั่นแหละถ้าหากใครกินยาของบุญคำเข้าไป
3: กลอดฉันเหรอ
0: รัก
3: ถ้างั้นก็กินยากันไข้ไว้สักหน่อยนะ
0: ตกลงถ้ามันพิสูจน์ในสิ่งที่ผมบอกคุณหญิงอยู่หยกๆนี่หล่อนส่งยาเม็ดให้เขาชุดหนึ่งระพินเทเข้าปากกลืนโดยไม่สนใจใยดีกับน้ำแล้วบอกต่อมาในขณะที่ดวงตาหรี่โรยจะปิดมิปิดแหล่ว่าถ้ามันมียาอะไรที่กล่อมประสาทชนิดที่ทำให้ผมต้องตื่นยากกว่าสภาพสามัญปกติของผมก็ขอให้ระวังเรื่องเวียนยาไว้ด้วยแล้วก็อย่าลืมกับชับเงาทรายอย่าให้เผลอเรอในเรื่องนี
3: ้หลับให้สบายเถอะจอมพลานของฉันไม่ต้องกังวลกับอะไรทั้งสิ้นนะ
0: ถ้างั้นก็ชัดคุณหญิงวางยานอนหลับผม
3: หลับอย่างสนิทและก็ไม่ฟุ้งซ่านจะทำให้ความตึงเครียดคลายได้ดีที่สุดฉันสงสารคุณนะรู้ไหมเหนื่อยและก็มีภาระหนักยิ่งกว่าทุกคน
0: ถ้ามันไส้ผมกินยาระงับประสาทโดยเหตุผลเพียงเพื่อต้องการให้นอนหลับอย่างสบายแบบนี้เรื่อยๆอันตรายมันก็จะมีโอกาสเกิดขึ้นได้เสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลากลางคืนอย่าไว้ใจเนินพระจันทร์ว่าจะไม่มีอันตรายเมื่อตะวันตกดินไปแล้ว
3: คุณหลับอย่างสบายเพียงคนเดียวแต่พวกเราหลับอย่างชนิดพร้อมที่จะรู้ตัวอยู่เสมอและก็มีเมียนยามก็คงไม่เกิดเรื่องร้ายอะไรขึ้นหรอก
0: ถ้างั้นก็สุดแล้วแต่ผมจะไม่ตื่นอีกแล้วจนกว่าพระอาทิตย์ขึ้นพรุ่งนี้ขอนอนให้เต็มที่สักคืนเถอะ
3: นิทราสวัสดิ์ญาละเพียน
0: หลอนแต่ที่เปลือกตาเขาเบาๆแล้วก็ผละออกมาแล้วความมืดอันเยือกเย็นก็ปกคลุมเนินพระจันทร์หิมะตกคลุมอยู่บนยอดเขาสูงรอบด้านท่ามกลางราตรีอันหม่นมัวในหุบต่ำเบื้องล่างอันเป็นสถานที่พักของทั้ง12ชีวิตในขณะนี้ได้รับแต่เพียงละอองบางๆความหนาวปราศจากความหมายแล้วเพราะความชาชินคุ้นเคยประกอบกับยาดีของบุญคำซึ่งเป็นภูมิคุ้มกันมาตั้งแต่ตอนกลางวันและเป็นที่หวังได้ว่าหากใครไม่สามารถจะทนทานได้ก็ยังกินซ้ำได้อีกถึงอย่างไรบรรยากาศยามราตรีของที่นี่ก็ยังลดหย่อนความทารุณกว่าที่เคยผ่านกันมาบนยอดเขาสูงมากมายนักรับพินไพรวันหลับสนิทเป็นตายโดยไม่มีใครรบกวนเขาอีกระหว่างที่เชษฐาเรียกประชุมพวกพรานพื้นเมืองเพื่อกำหนดเวรยามแง้ทรายผู้อุ่นเขี้ยวน้ำมันยา
4: สำหรับใช้นวดชโลมตัวนายหญิงอยู่ตั้งแต่ตอนโผล่เพลก็หิ้วหม้อบรรจุน้ำมันที่ยังเหลือเล็กเก็บไว้ตั้งแต่คืนวานเข้ามาบอกดารินต่อหน้าทุกคนว่านายหญิงควรจะให้นายแมมเอาน้ำมันนวดตัวซ้ำอีกครั้งในคืนนี้ก่อนนอน
3: ขอบใจมากดูเธอเป็นคนใช้หน้าซื่อที่มีความภักดีน่ารักเสมอนะแต่ไม่น่าที่จะเป็นคนลึกลับหลอกลวงที่อย่างนี้เลยแง่ทราย
4: ดารินเพิ่งจะได้โอกาสอีกครั้งจอมพเนจรยิงฟันยิ้มอย่างแง่ทรายคนเดิมแล้วหมุนตัวกลับจะเดินผละไปเฉยๆแต่แล้วก็ต้องชะงักและหันกลับมาช้าๆเมื่อนายหญิงออกคำสั่งมาอย่างเฉียบขาดว่า
3: เดี๋ยวนั่งลงก่อนยังไม่อนุญาตให้ไป
4: แง่ทรายค่อยๆสุดกายลงนั่งตามคำสั่งอย่างสงบนายหญิงจะให้แง่ทรายรับใช้อะไรอีก
3: สลัดคราบของแง่ทรายออกแล้วเอาแก่นแท้มาพูดกันหน่อยสิคนอื่นจะเป็นยังไงก็สุดแล้วแต่ทว่าขอให้รู้ไว้ด้วยเฉพาะฉันไม่ต้องการเก็บความข้องใจไว้นาน
4: นายหญิงเปิดฉากพูดอย่างเป็นงานเป็นการท่าทีเคร่งขรึมเอาจริงปากคมกริบจ้องเขม็งมาเหมือนจะมองให้ทะลุถึงกลางหัวใจ
3: เธอรู้แล้วใช่ไหมว่าพวกเราทั้งหมดเนี่ยรู้พื้นฐานของเธอหมดแล้วเธอไม่ใช่คนดงคนดอยที่มีอดีตเป็นเพียงร้อยโทกองโจรกะเหรี่ยงแต่เป็นปัญญาชนที่ผ่านความศิวิไลมาแล้วอย่างน้อยที่สุดก็จากสถาบันชั้นสูงขั้นมหาวิทยาลัยด้วยอาการอันอ่อนโยนเยี่ยงสุภาพบุรุษเจ้าขนใช้พิเศษก้มศีรษะให้กับฝ่ายนายจ้าง4คนที่นั่งจ้องอยู่ครับนายหญิงแต่ผมไม่ได้มดเท็จหรือล่อลวงผมเพียงแต่ไม่ได้บอกความจริงทั้งหมดที่ผมมีอยู่เท่านั้นเพราะไม่ได้มีคำถามในเรื่องนี้ทำไมจะไม่มีคำถามพวกเราสอบประวัตินายขณะที่นายเข้ามาอาสาสมัครเป็นคนใช้ไม่ใช่เหรอก่อนที่จะออกเดินทางมาที่นี่น่ะใช้ยันตั้งคำถามมาบ้างพวกท่านถามว่าก่อนจะมาสาสมัครเป็นคนใช้เดินทางมาด้วยครั้งนี้ผมทำอะไรมาก่อนผมก็เรียนให้ทราบไปตามจริงถึงอดีตเท่าที่ควรจะบอกการเป็นทหารกองโจรกะเหรี่ยงการเป็นกรรมกรตามเหมืองแร่การเป็นนักล่าสัตว์ท่องเที่ยวพเนจรไม่ใช่ความเท็จเลย ทำไมเธอไม่บอกความจริงที่มากไปกว่านั้นอีกเคยเป็นอาจารย์สอนวรรณคดีสำเร็จปริญญาทางอักษรศาสตร์จากมหาวิทยาลัยบอมเบย์ดารินรุกขาด
4: ทุกคนเงี่ยหูคอยฟังคำแก้ตัวหรือวิธีหาทางออกของเจ้าคนที่อมความลี้ลับตบตามาเป็นเวลานานคนใช้พิเศษของคณะนิ่งเงียบไปขนาดจิตหนึ่งเขาหน้าเริ่มจะส่อถึงความอึดอัดกังวลใจเมื่อแง่ทรายเข้ามาขอสมัครเป็นคนใช้ติดตามมาด้วยที่หนองน้ำแห้งเงสายย่อมตระหนักได้ดีว่าวุฒิอันใดบ้างที่คณะเจ้านายต้องการสำหรับการรับใช้คนใช้ร่วมทางมาด้วยคนหนึ่งในที่สุดบุรุษโฉมงามผู้นั้นก็กล่าวขึ้นเบาๆแต่ฉะฉานชัดเจนคุณสมบัติของคนใช้ที่จะเดินทางร่วมในเส้นทางอันไม่รู้อนาคตนี้ก็คือคนแข็งแรงซื่อสัตย์มีความชำนาญในการเดินป่าดีพอสมควรเท่านั้นย่อมเพียงพอแล้วคณะเจ้านายทุกคนคงไม่ประสงค์คุณสมบัติอื่นใดนอกเหนือไปจากนี้มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วที่ผู้สมัครงานในตำแหน่งลูกหาบเดินป่าจะแสดงปริญญาบัตรจากมหาวิทยาลัยและประสบการณ์อื่นใดนอกเหนือไปจากความจำเป็นโปรดตรองดูทุกท่านจะยอมรับเงยสายให้ร่วมทางมาด้วยไหมหากเงยสายบอกถึงประวัติแท้จริงทั้งหมดเพราะปัญหาความแคลงใจทั้งหลายมันจะต้องเกิดตามมาในทันทีเงสายต้องการร่วมทางมาให้ได้ในครั้งนี้ไม่ต้องการให้มีการปฏิเสธหรือข้อระแวงสงสัยอื่นใดทั้งสิ้นไม่มีความมดเท็จหลอกลวงใดๆจากเงสายในประวัติชีวิตบางส่วนที่เสนอเข้ามาเพื่อการพิจารณาเฉพาะงานที่ขอสมัครแต่เงสายยอมรับว่าไม่ได้เปิดความจริงทั้งหมดเท่านั้นเพื่อตัดปัญหาอื่นใดที่จะต้องเกิดขึ้นทั้ง4คนฝ่ายในจ้างก็อึ้งกฎจริงของมันนะชัยยันพูดต่ำๆเราคงไม่ยอมรับคนเดินป่าที่จะเข้ามาแสดงปริญญาบัตรทางอักษรศาสตร์ประกอบใบสมัครแน่ๆบางทีอาจจะถูกไล่เตะออกไปตั้งแต่วันสมัครวันแรกเข้าแล้วก็ได้หรือมิเช่นนั้นก็คงต้องสอบซักการเป็นการใหญ่กว่ามาเรื่องอะไรถึงทะลึ่งมาสมัครเป็นลูกหาบในการเดินทางเสี่ยงตายครั้งนี
3: ้ปลอมแปลงปิดบังฐานะอันแท้จริงโดยแทรกซึมเข้ามาได้อย่างสนิท
4: ดารินเม้มริมฝีปากพึมพำเหมือนจะกล่าวกับตนเองผู้ที่ตกอยู่ในฐานะจำเลยไกลๆได้ยินเสียงเปรยของนายหญิงถนัดสายศีรษะช้าๆปฏิเสธมาว่าโปรดเห็นใจ

0: รอดฝั่งล็อกรู้ดีอยู่ตลอดเวลาว่ายิ่งนานวันตนเองก็ยิ่งสอบพิรุษเงซ้ายไม่คิดที่จะอำพรางตบตาเจ้านายตลอดไปเลยเพียงแต่ให้ถึงเวลาอันควรเสียก่อนเท่านั้นเพื่อประโยชน์ของเงซ้ายเอง
1: ประโยชน์อะไรประโยชน์ที่มีโอกาสเดินทางรั้วมาด้วยจนถึงที่นี้นะเหรอ
0: มาเรียถามน้ำเสียงของหล่อนเป็นการสัมภาษณ์มากกว่าที่จะตั้งข้อซักไซ้เจ้าคนลึกลับก้มศีรษะลงใช่นายแมมประโยคที่เงซ้ายจะขอพึ่งบารมีเจ้านายทุกคนรวมทั้งพรานใหญ่นำตัวเองมาจนถึงดินแดนแห่งนี้ได้สำเร็จเป็นครั้งแรกที่ฉันได้ยินแกพูดอย่างเปิดเผยและก็ตรงดีมากเชษฐาผู้สงบฟังด้วยอาการไตร่ตรองเงียบๆกล่าวขึ้นเป็นประโยคแรกเราไม่ได้คิดที่จะสอบสวนหรือว่าเอาผิดอะไรก็แกหลอกแง่ซ้ายเพียงแต่ต้องการให้แกบอกความจริงอย่างตรงไปตรงมากับเราเท่านั้นเพราะไหนๆแกก็ได้ร่วมเป็นร่วมตายมากับเราจนเกือบสุดปลายทางแล้วนี่และก็ตลอดเวลาที่ร่วมทางมาในฐานะลูกหาบหรือคนใช้แกก็ได้พิสูจน์ถึงความสามารถความซื่อสัตย์สุจริตและทำตัวให้เป็นคุณประโยชน์แก่เราทุกคนไม่ได้ด้อยไปกว่าพรานใหญ่เลยเราไม่ขุนเคืองถือเป็นความผิดใดๆของแกทั้งสิ้นในสิ่งที่เราเพิ่งมาค้นพบเอาเดี๋ยวนี้และก็เห็นว่าแกได้ใช้ความฉลาดของแกปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างที่แล้วๆมาได้ถูกต้องแล้วขอให้แกจงมั่นใจเถอะว่าพวกเราทุกคนรวมทั้งพรานใหญ่รับพินยังต้องการแกอยู่เสมอเพียงแต่ว่าสิ่งใหม่ที่เราได้รับทราบเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวของแกทำให้พวกเราประหลาดใจไปบ้างเท่านั้นแหละดวงตาคมลึกมีประกายอ่อนโยนคู่นั้นแปรไปจับอยู่ที่อดีตท่านทูตทหารบกนายใหญ่และทุกท่านมีความกรุณาต่อแง่สายอย่างยิ่งแง่สายจะไม่มีวันลืมความเมตตาอารีและน้ำใจอันประเสริฐของทุกท่านตลอดไปพลางเจ้าองครักษ์พิเศษของดารินซึ่งมีเบื้องหลังอันลี้ลับก็หันไปทางนายหญิงสำหรับนายหญิงหากยังไม่ขายขุ่นข้องใจแง่สายแง่สายก็พร้อมแล้วที่จะคุกเข่าลุกแก่โทษในสิ่งอันนายหญิงพิจารณาว่าแง่สายตบตาวาจาอันแสนจะสุภาพอ่อนน้อมชนิดนั้นทำเอาราชสกุลสาวใจอ่อนความตั้งใจเดิมของหล่อนจะเล่นงานให้แรงที่สุดก็สิ้นสุดยุติลงเพียงแค่นั้นเหลือไว้แต่เพียงความพิศวงรักคนปิติชื่นชม
1: การเดินทางสายนี้มีความมหัศจรรย์ทั้งนั้นเส้นทางก็แสนที่จะมหัศจรรย์และบรรดาพวกเราที่ร่วมชีวิตกันมาก็ยังไม่วายจะมหัศจรรย์เกินความคาดฝันอีกหล่อนพูดพร้อมกับถอนใจเบาๆโคลงศีรษะแช่มช้าแล้วก็เปลี่ยนเป็นยิ้มเธอทำให้พวกเราทั้งหมดแทบช็อกเอาละเดี๋ยวนี้เธอก็ยอมรับแล้วว่าเธอเป็นปัญญาชนที่เจริญแล้วในด้านความรู้สึกนึกคิดทัดเทียมกับพวกเราเธอจะอยู่ร่วมในคณะของเราในฐานะยังไง
0: เงซ้ายหัวรอบแผ่วเบาไม่มีปัญหาอะไรที่นายหญิงจะต้องสงสัยเลยเงซ้ายก็ย่อมจะต้องอยู่ในฐานะของเงซ้ายคนใช้ผู้ซื่อสัตย์ของทุกขั้นตามเดิมจะเป็นอื่นไปไม่ได้หรอก
1: เราไม่ต้องการให้มีการเล่นละครตบตากันต่อไปอีกฉันไม่ต้องการให้อาจารย์ผู้เคยสอนวรรณคดีมหาวิทยาลัยมาเรียกฉันว่านายหญิงแทนชื่อตัวเองว่าเงซ้ายและก็ทำหน้าเซ่อเซ่อยิ้มให้เห็นฟันทั้ง32ซี่ซึ่งลักษณะแบบนี้ทำให้ฉันรู้สึกตัวว่ากำลังถูกดูหมิ่นย่อหยันอยู่ในทีนี่เราพูดกันอย่างคนที่เจริญแล้วนะอักษรศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยบอมเบย์ยิ้มเห็นฟันทั้ง32ซี่อย่างที่นายหญิงว่าตามเดิมมันเป็นรอยยิ้มที่บริสุทธิ์ปราศจากเงื่อนงำเงยสายมีความเคารพนับถือเจ้านายทุกท่านด้วยความสุจริตจริงใจไม่ได้แสร้งกระทำขึ้นเพื่อหลอกลวงอันใดประสบการณ์หรือภูมิปัญญาใดๆที่ได้จากการศึกษาร่ำเรียนก็หาได้เคยทรนงว่าจะเสมอทัดเทียมคณะเจ้านายไม่เพราะฉะนั้นขอให้เงซายได้แสดงความคารวะต่อเจ้านายทุกท่านเหมือนเดิมเถิดและโปรดอย่าได้พิจารณาว่าเป็นการเล่นละครถึงอย่างไรเสียนายหญิงก็ยังต้องเป็นนายหญิงของเงซายทั้งหน้าที่ฐานะและความรู้สึกจากแก่นแท้ของเงซายนายใหญ่นายทหารและนายแหม่มก็เช่นกันวันนี้และตลอดไปชั่วชีวิตไม่ว่าเงซ้ายจะเป็นใครมาจากไหนก็ตาม อ้าวก็ดีเหมือนกัน
0: ดารินพยักหน้าถอนใจยาวอีกครั้งแล้วก็หันมาทางแม่เพื่อนสาวมาเรีย
1: เมย์ต่อไปเนี้ยฉันจะไม่รู้สึกแปลกใจอีกแล้วนะถ้าจะสั่งปลาขี้ลิงของเธอคนนั้นจะกลายเป็นจิตแพทย์หรือว่าเป็นนักเคมีผู้ได้รางวัลโนเบลมาแล้ว ทำไมเธอ

0: ไม่บอกฉันตามจริงว่าสางปาก็คือด็อกเตอร์อะไรสักคนหนึ่งมาเรียหัวเราะชอบใจแล้วเบิกตาโตลากเสียงหนักๆในลำคอ No! สางปาของฉันไม้กะล่อนมีรับลมคมในซ่อนเล้นเหมือนอย่างมักกุเทศนำทางและคนใช้พิเศษของเธอคนนี้หรอกเขาก็คือสางปาขี้ลิงอย่างเราเห็นอยู่นี่แหละน่าไว้วางใจได้มากกว่า2กะล่อนนี่เป็นกองสางปาไม่เคยทำให้พวกเราต้องอยู่ในฐานะโง่งมเลยแต่ถึงอย่างไรพวกเราทุกคนก็ได้สบายใจและหมดข้อกังขาแล้วเมื่อสุภาพบุรุษผู้ใช้นามว่าเงาทรายคนนี้ยอมรับสารภาพความจริงเธอควรจะภูมิใจนะน้อยที่เธอได้คนขนาดอาจารย์สอนวรรณคดีมาเป็นลูกหาบให้ช่วงใช้สารพัดถึงพรานนำทางนั้นก็เหมือนกันอนาคตแท้จริงของเขาน่าจะเป็นนักการทหารชั้นเสนาธิการแต่แล้วเขาก็มาเป็นมักกุเทศรับจ้างให้กับเธอมันเป็นเรื่องของการฟลุกอย่างที่สุดที่คณะของเธอนายคนดีมีปัญญามีฝีมือเอาไว้ใช้ทำให้เราทั้งหมดฟันฝ่าเส้นทางการดานมาได้แค่นี้อย่าไปฉงนสนเทอะไรให้มันมากนักเลยทุกอย่างเป็นกำไรของเราทางสิ้นในความรู้สึกของดารินเชษฐาและชัยยันยามนี้มาเรียนน่าจะพูดได้ถูกต้องแล้วเงาทรายจะมีพื้นเพมาจากไหนไม่สำคัญตราบใดก็ตามที่คนคนนี้จงรักภักดียอมตนเป็นข้าช่วงชายอยู่ในคณะเยี่ยงทาสผู้ซื่อสัตย์ไม่ได้แสดงความยโสโอหังกระด้างกระเดืองหรือตีตนเสมอทั้งอดีตและเป็นที่เชื่อแน่ถึงอนาคตตลอดไปอีกด้วยว่าจะไม่เป็นพิษเป็นภัยใดๆทั้งสิ้นมีแต่ความถ่อมตนและสงบเสงี่ยมเจียมฐานะราตรีเหนือเนินพระจันทร์ผ่านไปอย่างสงบนอกจากตอนเช้าตรู่เกิดผู้เป็นยามสุดท้ายยิงกวางใหญ่ได้ตัวหนึ่งใต้เนินเบื้องล่างริมทานน้ำเล็กๆเพื่อเป็นเสบียงประทังชีพโดยไม่ลำบากยากเย็นอะไรนักเพราะความชุกชุมอุดมสมบูรณ์ของภูมิประเทศแล้วทุกคนก็ตื่นขึ้นด้วยความแช่มชื่นกระปรี้กระเปร่าเมื่อรุ่งอรุณของวันใหม่รับพินไพรวันหลับเป็นตายด้วยยากล่อมประสาทที่หมอดารินให้ไว้เขาไม่รู้สึกตัวแม้แต่เสียงไรเฟิลที่เกิดยิงกวางเวลาประมาณตีห้าเศษและตื่นล่ากว่าทุกคนโดยบุญคำเป็นคนไปปลุกภายหลังจากเดินไปล้างหน้าที่แอ่งน้ำอันเย็นเฉียบเบื้องล่างกลับขึ้นมาอีกครั้งก็เห็นนายจ้างพร้อมหน้ากำลังล้อมวงรอบกองไฟเตรียมกินอาหารเช้าทุกคนส่งยิ้มทักทายมาที่พรานใหญ่ผู้ยังอยู่ในอาการมึนงงสลิมสลือเล็กน้อยหลับสบายตลอดคืนใช่ไหมรพินท่านหัวหน้าคณะถามยิ้มพรานใหญ่ยกมือขึ้นกุมขมับแล้วสะบัดศีรษะแรงๆในชีวิตผมท่านนอกจากจะเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วผมไม่เคยนอนหลับเป็นตายอย่างนี้มาก่อนเมื่อคืนเสือเข้ามาคาบก็คงไม่รู้สึกน้อยบอกแล้วว่าเขาเจตนาจะดับเครื่องคุณเองนั่นแหละเพื่อให้พักผ่อนอย่างเต็มที่ชัยยันบอกจอมพรานเหลือไปทางน้องสาวคนสวยของนายจ้างผู้ทำหน้าที่แพทย์ประจำคณะก็เห็นดวงตาสุกปรั่งทอดจับนิ่งอยู่ตลอดเวลาแล้วยิ้มนิดๆระบายอยู่บนริมฝีปากงามได้รูปนั้นเช้าวันนี้หมอดารินงามสดใสแผกไปกว่าทุกวันพอสายตาประสานเสียงใสก็กังวานถามมาว่า
1: เช้าวันนี้อารมณ์ดีขึ้นหรือยังจ๊ะผู้กอง
0: สำเนียงนั้นล้อๆครับดีขึ้นมากทีเดียวแต่กรุณาคุณหมออย่าได้รักษาโรคอารมณ์เสียของผมด้วยวิธีนี้บ่อยนักผมไม่ชอบให้ใครมาดับเครื่องระหว่างร้อนแรมอยู่ในป่าแม้จะมีคนที่ไว้วางใจได้เป็นหูเป็นตาแทนก็ตามสงสัยว่าคุณหญิงจะโอเวอร์โดสให้ผมตื่นขึ้นมานั่งเนี่ยยังงงๆอยู่เลย
1: อย่ามาทำให้รู้ดีไปหน่อยเลยหมอจะให้ยาคนป่วยโอเวอร์โดสได้ยังไงไม่รู้ตัวหรอกเหรอว่าเมื่อคืนนี้คุณทำท่าจะจับไข้อยู่ด้วยถ้าไม่สกัดซะก่อนนะเช้าวันนี้ก็ไม่ต้องลุกแล้วล่ะถ้ายังเพลียประเดี๋ยวจะจิ้มยาให้อีกเข็มหนึ่งรับรองว่าเลี้ยวแรงเป็นกระบือเหมือนเดิม
0: จอมพรานหัวเราะเอาผ้าขนหนูเล็กๆที่ชุบน้ำเปียกชุ่มมาจากลำธารซับประคบตามใบหน้าเห็นจะไม่จำเป็นแล้วล่ะครับอีกสักครู่ผมก็คงเป็นปกติว่าแต่เหตุการณ์เมื่อคืนนี้เรียบร้อยดีเหรอเรียบร้อยดีที่สุดดูมันตั้งแต่ออกจากภูเขานิรการมาแล้วยังไม่เคยพบที่ไหนจะสบายและก็ปลอดภัยเท่าที่นี่เลยธรรมชาติสวยสัตว์ชุมแต่ไม่มีสัตว์ร้ายที่จะต้องระวังก็น่าจะเป็นอย่างที่เชษฐาบอกทุกอย่างภูมิประเทศแถบนี้เป็นลักษณะทุ่งโล่ง แตกระบัดไปด้วยหญ้าเขียวขจีประดุดพรมปูราดไว้ทั่วทุกขนทุกแห่งปราศจากที่รกทึบสลับไปด้วยเถาเครือวัชพืชและไม้ดอกเล็กๆส่งกลิ่นหอมขจรกระจายตลบฟุ้งอบอวลไปทั่วสัมสัตชุกชุมออกหากินกันอย่างเป็นสุขแสดงให้เห็นว่าปราศจากพยันตรายใดๆรบกวนสภาพของมันก็เหมือนกับวนอุทยานห่างไกลจากสิ่งมีพิษมีภัยทั้งมวลตรงกับที่วายาจอวานอนแห่งภูเขานิลการเคยให้รายงานไว้ก่อนแต่ถึงเช่นนั้นก็ตามพรานผู้ไม่เคยประมาทใครอย่างรับพินไพรวันก็ไม่อาจจะวางใจได้สนิทนักและมีความรู้สึกว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาด้วยการหลับสนิทเป็นตายของเขาเป็นความเสียเปรียบต่อภูมิประเทศและสิ่งแวดล้อมอย่างยิ่งเพราะไม่สามารถจะสำเนียกใดๆได้ทั้งสิ้นขณะนั้นรัศมีแรกของตะวันเริ่มจะทอรุ่งจับอยู่บนยอดเขาที่ปกคลุมไปด้วยหิมะเป็นความงามที่ยากจะบรรยายทุกยอดเขาทุกหย่อมหญ้ารอบตัวราวกับฉาบไว้ด้วยประกายหลากหลากสีกลุ่มละอองหมอกที่ลอยตัวอ้อยอิงอยู่ทั่วไปก็ถูกย้อมให้มีสีสันเหมือนควันที่ประดิษฐ์ด้วยเคมีบังเกิดเป็นทัศนวิสัยภาพลวงตาขึ้นต่างๆและก็ผันเปลี่ยนไปได้ทุกขณะทุกคนเฝ้าสังเกตจับมองอย่างครุ่นคิดระมัดระวังโดยไม่ได้ตายใจต่อความสวยสดงดงามของมันแต่ประการเดียวระหว่างเนื้อย่างอยู่บนกองไฟรับพินขอตัวกับนายจ้างเดินย้อนกลับลงมายังตำแหน่งที่เกิดยิงกวางล้มเอาไว้และพวกนั้นทุกคนรวมทั้งเงาทรายกำลังช่วยกันชำแหละลำเลียงเนื้อกันอยู่เขาเรียกเงาทรายเข้ามาพบตามลำพังเมื่อคืนนี้ฉันหลับตลอดทั้งคืนมีอะไรที่แกคิดว่าควรจะบอกฉันบ้างไหมตอนดึกสงัดประมาณ3 นาฬิกานายหญิงย่องไปดูผู้กองแล้วเอาผ้าห่มคลุมให้รับพินหน้าแดงไอ้บ้าฉันไม่ต้องการรู้เรื่องนั้นหรอกแต่ฉันต้องการรู้สถานการณ์แวดล้อมรอบๆที่พักเกี่ยวกับความปลอดภัยของพวกเราทุกคนต่างหากมีใครบอกผู้กองถึงเรื่องหมาป่าที่เข้ามาเห่าหอนอยู่ในละแวกที่พักของเราบ้างไหมจอมพรานขมวดคิ้วลงบุญคำกับขยินบอกเหมือนกันแต่มันไม่ได้เข้ามาใกล้ไม่ใช่เหรอและฝูงหนึ่งก็มีไม่มากนักแง้ทรายก้มลงล้างมีดกับน้ำในลำธารปากก็บอกมาเรื่อยๆว่าประมาณ 2-3 ฝูงวนเวียนอยู่ในระยะห่างราวครึ่งกิโลรอบๆที่พักของเราผัดกันตระเวนรอบๆตั้งแต่เที่ยงคืนจนกระทั่งใกล้รุ่งเพิ่งจะแยกหายไปหมดตอนที่เกิดหญิงกวางกวางที่ถูกหญิงตัวเนี้ยก็เป็นตัวที่ถูกไล่ต้อนตะเลิดเข้ามาหาเรามีอะไรน่าสังเกตเหรอผมตามออกไปส่องดูราวๆ 2:00 แง้ทรายเว้นระยะนิดนึงบางตัวสีเทาบางตัวก็ขาวเหมือนหิมะใหญ่กว่าพันเยอรมันเชฟเฟิร์ดเล็กน้อยแต่ลักษณะคล้ายๆกันเขี้ยวยาวขนาดนิ้วก้อยผมไม่เคยเห็นหมาป่าตัวใหญ่ๆลักษณะแบบนี้มาก่อนไม่ใช่หมาในไม่ใช่หมาจิ้งจอกแล้วก็ไม่ใช่หมาทั่วไปที่เราเคยพบในแถบป่าล่างท่าทีของมันเป็นยังไงบ้างล่ะอีกฝ่ายหนึ่งยักไหล่ก็ดูมันขี้ขลาดอยู่ล็อกฉายไฟกระทบก็จับกลุ่มเดินเลี่ยงหนีแต่ฝูงเท่าที่เห็นมีรวมกันอยู่แค่ 4-5 ตัวเท่านั้นผมไม่กล้ารับรองว่าฝูงหนึ่งมันจะมีจำนวนสักแค่ไหนมันอาจรวมฝูงกันเป็นร้อยขึ้นไปก็ได้รับพินกัดริมฝีปากพยักหน้าเนิบๆนี่ดีว่าฉันมาถามแกนะถ้าฉันไม่ถามแกก็คงไม่บอกใช่ไหมล่ะก็มีเลิศที่คนอย่างผู้กองจะไม่ถามในเมื่อคืนที่แล้วผู้กองหลับแต่ผมตื่นอยู่ทุกระยะไม่มีใครเมตตาปราณีช่วยดับเครื่องแอร์ซายเหมือนอย่างดับให้ผู้กองมั่งเงี้ยสายเป็นคนใช้ก็ต้องทนลำบากอย่างนี้แหละกล่าวจบเจ้านั่นก็อมยิ้มรับพินกะเขกบาลให้เต็มที่สับมังเอกฉับลงไปแต่เงี้ยสายก็คือเงี้ยสายเบนศีรษะหลบมังเอกของพรานใหญ่ก็เลยจ้วงลงไปในอากาศอันว่างเปล่าเจ้าของมังเอกก็เลยเดินผลามาเสียโดยเร็วทันทีที่เขกผิดหลังอาหารอากาศเริ่มอบอุ่นขึ้นมองเห็นภูมิประเทศได้ชัดเจนกว้างไกลเชษฐาก็ถามว่าวันนี้เราจะเริ่มต้นยังไงดีตรวจค้นร่องรอยหลักฐานของคุณชายอนุชากนานอินในรัศมีรอบที่พักของเราขณะนี้ครับรับพินตอบและสำรวจภูมิประเทศไปด้วยอีกครั้งเรามีเวลาอย่างเต็มที่ทีเดียวสถานีที่พักอันเป็นจุดศูนย์กลางของเราก็มีแน่นอนอยู่แล้วทั้ง12คนพวกเราจะแบ่งกันออกเป็น4พวกละ3คนเดินแยกกันออกไปทั้ง4ทิศจากจุดกึ่งกลางตรงนี้ออกกันทั้งหมด12คนเหรอไม่มีใครเฝ้าที่พักกันบ้างเหรอไม่จำเป็นที่จะต้องมีใครเฝ้าที่พักของเราคงไม่สูญหายไปไหนและก็จะไม่มีการหลงเพ
2: พราะภูมิประเทศรอบด้านเปิดโล่งที่หมายแน่นอนสำหรับจะสังเกตก็มีอยู่แล้วจะใช้เวลานานสักเท่าไหร่แล้วก็มีการนัดหมายกันยังไงล่ะรัศมีทั้ง4ทิศที่เราแยกกันเดินด่านหน้าค้นหาออกไปไม่กว้างไกลมากมายอะไรนักผมกล่าวว่าอย่างไกลที่สุดก็คงไม่เกินรัศมี 5-6 กิโลเมตรเราจะกลับมาพร้อมกันที่นี่อีกครั้งตอนเที่ยงวันตกลงถ้างั้นก็กำหนดตัวได้แล้วนี่4พวกใครจะไปกับใครทางด้านไหนเรียกพวกนั้นเข้ามาประชุมกันให้หมดแล้วก็บอกนโยบายให้รู้ล่วงหน้ากันเสียก่อนท่านหัวหน้าคณะออกคำสั่งในทันทีนั้น12คนร่วมตายเข้ามาประชุมพร้อมหน้าพรานใหญ่อธิบายให้ฝ่ายพรานพื้นเมืองทั้งหมดทราบว่าอะไรคือจุดมุ่งหมายของการปฏิบัติงานในเช้าวันนี้ส่วนหน้าที่ในการกำหนดตัวบุคคลเขามอบให้เชษฐาพิจารณาเอายังไงกันดีท่านหัวหน้าคณะหันไปหาหรือสหายร่วมตายของเขาเอางี้ก็แล้วกันชัยยันบอกอย่างไม่ต้องมีอะไรคิดมากแกน้อยรับพินชุดหนึ่งฉันเมแงซายชุดที่สองบุญคำเกิดสางปาชุดที่สามแล้วก็จันข้ายินเสยชุดที่สี่ส่วนทิศทางเหนือใต้ออกตกก็ให้เป็นหน้าที่ของทั้งสี่ชุดเรียงกันไปตามลำดับ
3: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดไหล
4: ถึกเส้นบ่จ้า
3: อื้อๆโอ้โอ้ถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้าย่ายใส่น้ำมันหนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้หนวดก็มีแห้งค่อนข้างดีขนาด
4: ย่ายใส่น้ำมันหนวดสมุนไพรก้อนค้ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามาหนวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรห้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ่มสีขาวสูตรห้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ่มสีดำ
5: รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อม

0: ั้งขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใสแล้วไม่เขียวทองใสแล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: สนุกสุดเหวี่ยงกับมิลลิก้องห้วยไร่มายาราพายอาภาพรมียูไผ่พงศธรเมคอภิสิทธิ์และพาราดอกพร้อมช็อปสินค้าลดสูงสุด 50% ในมหกรรมแมคโครครบรอบ37ปีอุดรเลิฟไลฟ์อโปร 17-20 กันยายนนี้ณตลาดเมืองทองเจริญศรีอุดรธานี
2: เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิตนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
3: คุณกำลังฟังมาวินเรดิโอ FM 106.75 MHz 106.75 MHz อุดรธานีวิทยุธุรกิจใบอนุญาตเลขที่0802-6800-0960ออกอากาศณบ้านเลขที่57หมู่19บ้านโพชัยตำบลเชียงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี090-292-7444 090-292-7444 บริหารงานโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรแพรวาสุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะครับ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
1: ครั้งแรกในอุดรธานีตื่นตากับน้ำตกยักษ์สูงเทียบเท่าตึก10ชั้นอิ่มอร่อยกับเซเลบริตี้เชฟกว่า50ชีวิตสนุกสุดเหวี่ยงกับมิลลิก้องห้วยไร่มายาราพายอาภาพรมียูไผ่พงศธรเมคอภิสิทธิ์และพาราดอกพร้อมช็อปสินค้าลดสูงสุด 50% ในมหกรรมแมคโครครบรอบ37ปีอุดรเลิฟไลฟ์อโปร

0: ai ยืมเงินแน
1: ่บ่มีดอก
0: อีหลีที่ไอ้คันทั้งสั้นเอา 20,000 เด
1: ้อบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับไอ้เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่ไอ้บ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกไอ้บ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นได้เดี๋ยวนี
0: ้โอ้ยผมละว่าอ้ายบ่คิดดอกนำผมซั่นได้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกระไสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่0902927444 0902927444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งเล่าหัน
0: บ่มีดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: ต้มหยังต้มหยัง
0: บ่มีหยังครับไอ้ผมต้วนออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: ว้ายยายมานแม่นเจ้าเฮ็ดอีหยังนั่งก้มหน้ากูสู้อยู่หันยายเบิ่งข่าวตัวหำป๊าดยายเจ้าคือตาดีแท้โทรศัพท์จอได้น้อยเจ้าก็แน่มเห็นตีเดียวนี
3: ่ก็เห็นล่ะเนาะชัดเจนน้ำพร้อมนั่งอยู่นี่เหลียวเห็นหอดเชียงใหม่พุ่น
2: อย่าคุยหลายนั่งอยู่อุดรจังได๋สิแน่มเห็นเชียงใหม่เดียวนี่ก็มาเบิ่งติล่ะนี่มันแม่นเชียงใหม่บ่
1: เออแม่นอีหลีล่ะ
2: เฮ้ยเบิ่งใน YouTube มันก็เห็นนั่นล่ะเบิ่งอยู่ไสก็เห็นคือเก่านั่นล่ะคันคนมันตาดีมีเคล็ดลับบ่ยายผมตาบ่ดีได้เดี๋ยวนี้ขับรถย่ามื้อคืนก็เลี้ยวบ่เห็นหุ่นเอาอันนี้ไปอีหยังล่ะนี่ยายสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกระปุกละ650บาทอยากได้ก็โทรหาเพิ่นโลด090-292-7444 090-292-7444 ส่งฟรีหอดเฮือน
1: 090-292-7444 ส่งฟรีหอดเฮือนตีย่าย
2: เออสั่งมากินเด้อ
1: ครับผม

0: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่งแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจทาถูหนวดกระพรอนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: บักลาเอาสบู่ก้อนค่ำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
2: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
1: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หันยืนมาให้แม่แน
2: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
1: เออขอบใจเด้อลูกเด
2: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายเถอะวะแม่ใครรักเจ้าเด้อ
1: รักเยอะไหมล่ะลูก
2: บุ้งบ่งเท่เงาๆวะกะนิดนึงอ่ะแม
1: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
2: กูเอาเจ้าสันได้บ่แม
1: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
2: บ่งเท่เงาๆกะสันใครรักเจ้าหลายๆเด้อ
1: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกฮักกูบัดไหนแพ้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
3: เภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระแสเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระแสเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระแสเส้นแมงก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจีเอ็มพีด้วยนะคะไม่รอ

0: มชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระใสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวด1คูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นเน้นเลือกของแถมได้2ชิ้นเพราะว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวไซส์เฮ็ดเบียร์เฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระใสเซนตราก่อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคักกันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้าบ
1: ที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
2: พระเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
4: ณช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องตั้งหน้าตั้งตารับฟังรายการมวลทะลุทงดำเนินรายการโดย

0: ไส้ลายยี่เมคนเกาเราว่ากิน
1: ว้าว
0: ยาบ่สู
1: ว้าว
0: น้ำบ่อาบผ่าบ่ซักเขียวบ่สีมีบ่ไส้โคตกไทยบ้านหน้าบานบานแซวเปเปปากแปแปเป่าแวะแวะถูจ้าถูจ้าคุณบอยชุนท่อนค่ะ

0: พี่น้องเอ้ยข้าได้ขึ้นนั่งบันเป็นเอกสูงศักดิ์เจ้าอย่าโว้เสียงลื่นคนทางข่ายซื่อว่าเป็นนายนี่ให้หวังดีน้อดอมเบาขั้นหักเบาบ่พร้อมสิเสียหน้าบัดหาเดินท่านได้ยินคำเว้าขมในในอย่าเฝ้าจมล่างเถื่อขมขี่เพียไพ่นาหากสิดีอย่าสุติเตือนเว้าพักกระเดามันขมคืนล่างเถื่อกินลาบก้อยยังสิโอเม่นเอาหามาแล้วมาเอาแนวไปไว้มาเอาในไปวานมาเอาแนวคนผู้หายแล้วยังขี่ข้านไปไว้ท่าตื่นสวยเด้อพี่น้องเอ้ยได้เวลาขึ้นตั้งนั่งห้านลูกไส้หลาอีแม่คนเก่าเหล่าบ่กินยาบ่สูบน้ำบ่อาบผ้าบ่ซักแขวบ่สีหนีบ่ใส่โคศกเทศบาลนาบันบานดังเปเปปากแปแปเว้าแวะแวะขันกมกอกมก้อยขึ้นตั้งนั่งหันตะมอบตอบขาหนบมือจอกอย่อขึ้นสุดศอกทุจ้าทุจ่ากราบเพื่อนกราบซ่านกราบบ้านกราบซอง
1: ขอฝากเสียง
0: กราบพี่กราบน้องสู่ผู้สู่คนครับ
1: ลูกละ
0: นำพี่น้ำน้องนำอีพออีแม่พ่อใหญ่แม่ใหญ
1: ่ใช
0: ่ไอไส้เอ้ยพี่นะบ่าวนะสาวเข้าสู่บรรยากาศของเสียงเพลงเสียงล่ำกับช่วงของรายการม่วนทะลุทุ่ง
1: เขาสู้ไร
0: ม่วนมันกันแบบไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยกับโคศกวัยรุ่นหุ่นสำออยบอยสุนทรชัยฟังอยู่จังหวัดไหนกันบ้างส่งแรงใจกันมานะครับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดิม0902927444ครับ0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานบ้านสมุนไพรก้อนคำสั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์โทรกันเข้ามาได้เลยรับรองว่าบ่ผิดหวังแน่นอนครับ0902927444ก่อนเข้ารายการขอบคุณออเดอร์ที่อุ่นหนาฝาคั่งตั้งแต่เช้าแต่เช้ามื้อเช้านี้ครับไม่ว่าจะเป็นแม่ทองศูนย์สุวรรณสิงห์จากหนองตุ่มอำเภอเมืองขอนแก่นเอากระใสสิน3กระปุก 1,200 บาทแถมนวดร้อนคุณแม่อุไทถึงน้ำลีจากหน้ามงกุฎบากสกลนครขับบำรุงสายตา2กระปุก 1,300 บาทอีแม่สมหมายเย็นวัฒนาจากนุ่นสังหนองบัวลำพูกระใสเส้น1กระปุก450บาทนะครับสวัสดีครับบ้านสมุนไพรก้อนคำครับบ่าวบ่อยรับสายครับสั่งสินค้าอะไรดีครับ
2: ก้อนคำอยู่บ่นี
0: ่ก้อนคำครับแม่ก้อนคำเบิดตัว
2: อันกองมาจากบาท
0: แม่ต้องบอกว่าแม่สิเอากาแฟเอาบำรุงสายตาเอากระใสเส้นหรือเอาเป็นครีม
2: กาแฟ
0: กาแฟกล่องเดียว350จ้ะแม่จ๋า2กล่อง600 4กล่อง 1,000
2: เอากล่องเดียวส่งอยู่บ่นี
0: ่ส่งกล่องเดียวก็ส่งว่าแต่อย่าสั่งเครื่องกล่อง เอาไปลองเบิ่งก่อนก็ได้อีแม่เออเอาเทื่อละกล่องเอาไปลอง
2: เบิ่งเดี๋ยวมาลองเบิ่งก็อันกอง
0: ได้ตัวได้ตัว
2: เป็นโรคหลายโรคโรคว่าหวานก็มีไขมันก็มีความดันก็มี
0: มันเป็นหลายๆลูกแล้วแม่มันค่อยคุ้มคนอื่นบ่มีโอกาสได้เป็นคือเฮาดอก
2: ไอ้ที่ซื้อกินนั่นน้องเบิ่งนี่ล่ะแต่มันดีก็ตั้งไม่ดอก
0: ได้ครับส่งคุณแม่หยังครับลูกขอซื้อที่อยู่แม่แน
2: ่ส่งบ้านคุณพ่อคุณพ่อสี
0: พ่อสีนามสกุล
2: สายค่ํา
0: สายค่ําบ่แม
2: ่จ้า
0: อันผู้สั่งนี่ซื้อแม่หยังผมสิวงเล็บไว้ว่าแม่เอาซื้อเล่นก็ได้
2: แม่ใหญ่แม่ยายเข็ง
0: แม่ยายเข็งแม่เข็งเนาะบ้านเลขที่เท่าไหร่
2: แม่ยายสีแม่ยายเข็งเขาถามหาเขาติดชื่อง่ายจังสินะ
0: จ้าบ้านเลขที่เท่าไหร่จ้าแม
2: ่ท่านบอกชื่อเขาชื่ออีหลีมันก็สิบ่ได้เห็นคนก็สิบ่จักถามหาญาติ
0: ได้ครับบ้านเลขที่เท่าไหร่แม่
2: อันชื่ออันนี่น่ะเขาเอิ้นหาเพิ่นบ้านดอก
0: ได้ครับบ้านเลขที่เท่าไหร่จ้า
2: บ้านเลขที่35 หมู่ 7ตำบลโน่นน้ำแทงอำเภอเมือง
0: ตำบลโน่นน้ำแทงอำเภอเมืองอำนาจเจริญติแม
2: ่จ้า
0: โอเคเดี๋ยวลูกไส้จะจัดทรงหาย
2: หนึ่งมือไหนเสียมาทรงบันแม่ถามแม
0: ่มืออื่นครับจัดทรงออกจากบริษัทมือนี่ฮอดอีแม่กับสิมืออื่น
2: มันกับสิได้หาเตรียมเงินไปทานนะ
0: จ้าเตรียมไว้รถแม่เตรียมไว้รถมืออื่นเด้อของไปฮอดเด้อ
2: จ้า
0: ขอบคุณครับแม่เข็งครับ
2: จ้า
0: แม่อยากฟังเพียงฟังล่ำก่อนใดขอใดเด้อก่อนมูนี่ซ้ำบ่มีมูญาติเนี่ย
2: จะขอใดอยู่แต่ว่าแม่บ่พักมักเพ่งมักแต่บอน
0: พ
2: ่อใหญ่ดอกฟังรายการพ่อใหญ่แล้วฟังอยู่เปิด เปิดวิทยุฟังแล้วไปหน้าย่ายพอเดี๋ยวพี่เมย์จะอยู่พอยายแล้วฟังอีกคู่มือ
0: ครับครับครับขอบคุณครับอีเมย์ขอบคุณหลายๆด้วยครับเมย์เข็งพอสีเด้อหวัดดีจ้าหวัดดีจ้าหวัดดีจ้าขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณที่การุณเป็นแรงใจกลางเนื้อตะวันออกใต้อยู่ภาคไหนก็ไทยคือกันอยู่ภาคไหนละก็ไทยคือกันผูกพันรักเพลงน้องพี่โลกใบนี้นับวันมันเอียง ขอบคุณไปถึงในส่วนของคุณกนิกาคำศรีญาจากแว่งนางสารคามครับกาแฟซีกรอง 1,000 บาทนะครับแถมอย่างน้อบัดนี้คือพิมพ์ตะวันแถมซื้อบ่าวบ่อยก็ได้สวัสดีครับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำครับ
1: ไอ้เบย
0: จ้า
1: อันครีมนวดนั่นมันกระปุกเท่าไหร่นะ
0: ครีมนวดกระปุกเดียว195บาทครับผมถ้าเป็นคู่คู่ละ300
1: มันกระปุกไงบ่อยบ่อย
0: กระปุกขนาด50กรัมครับผมขนาดทั่วไป
1: มันไม่สูตรร้อนก็สูตรเย็นเดีย
0: จ้าสูตรร้อนกับสูตรเย็นถ้าซื้อเป็นคู่ก็คู่ละ300ครับจะเอาร้อนหมดเย็นหมดก็ได้หรือเอาร้อนกับเย็นคละกันก็ได
1: ้เอายังสูตรร้อนก็สูตรเย็นน่ะ
0: จ้าเอาคู่หนึ่งบ่ครับ
1: จ้า
0: ร้อน1เย็น1กระปุก300บาทเนาะครับเนาะยังเดียวก่อนบ่ครับ
1: แม่น้องมาเกินเมื่อวานหนูนวดหนูเป็นหมอนวดอยู่หนูแต่ฟังมันนวดน่ะ
0: โอ้คุณพี่อยู่จังหวัดใดครับนี
1: ่อยู่จังหวัดนครนายก
0: นครนายกเนาะได้ครับลูกน้องขอซื้อที่อยู่ในทรงคุณพี่หยังครับ
1: เก๋
0: ชื่ออะไรนะ
1: เก๋
0: คุณเก๋นามสกุล
1: เจตนา
0: เจตนานะครับ
1: บ้านเลขที่84
0: หมู่ใดครับพี
1: ่หมู่4
0: ตำบล
1: พรหมณี
0: อำเภอ
1: เมือง
0: จังหวัดนครนายกป่ะพี่
1: แม่น
0: ได้เลย
1: แล้วช่วงงานไหนเนี่ย
0: จัดส่งออกมือนี่ของนครนายกน่ะจะประมาณ3มื้อครับมื้อฮื้อเด้อพี่เก๋เด้อมื้ออื่นบ่ฮอดดอกนครนายกมันหลายต่อ
1: จะได้เตรียมตังค์ให้เพราะว่าถ้าถามมันบ่ถูกมันเดี๋ยวจะฝากตังค์ไว้เพราะว่านั่นหนูออกไปนวดวัดตะนาแล้วก็นี่งานมันบ่ถูก
0: บ่เป็นหยังว่าแต่พี่เก๋รับสายแล้วก็บอกว่าให้เขาส่งสายเด้อพี่เก๋เด้อ
1: จ้า
0: จ้าขออนุญาตรับสายซ่อนครับพี่เก๋ครับ
1: จ้า
0: สวัสดีครับสวัสดีครับบ้านสมุนไพรก้อนคำครับฮัลโหลครับ
3: ครับ
0: บัดสวัสดีครับคุณอาทิตย์ครับ
3: ครับบ้านยานะครับ
0: ครับผมเอาอย่างแน
3: ่เอาสายตาครับ
0: บำรุงสายตาเอาจากกระปุกครับ
3: ปุกหนึ่งกระใสเส้น
0: กระใสเส้นหนึ่งบำรุงสายตาหนึ่งกระใสเส้นหนึ่งจังสิบ่ครับคุณพี
3: ่ครับ
0: ครับผมสายตาหนึ่งกระใสเส้นหนึ่งก็เป็น 1,100 บาทเอาอย่างแถมครับ
3: เอาผ่าเช็ดตัวก็ได
0: ้ผ่าเช็ดตัวนะครับเนาะ
3: ครับ
0: ได้ครับได้ครับเดี๋ยวผมจะส่งให้คุณอาทิตย์ปะคำมินนี่เนาะ
3: ครับ
0: ครับผมที่อยู่เดิมไม่เปลี่ยนแปลงนะครับ
3: ครับ
0: ครับครับสุขภาพแข็งแรงครับผม
3: ครับขอฟังเพลงหน่อยครับ
0: ได้เลยครับเอาเพลงอะไรดีครับ
3: มนรักลูกทุ่ง
0: มนรักลูกทุ่งเอาของใครเทพนพพรบ
3: ่ของไพวันครับ
0: เอาของไพวันลูกเพชรเลยนะโอเคครับได้เลยได้เลยเดี๋ยวเปิดให้นะครับขออนุญาตรับสายซ้อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ้าบอยครับฮัลโหลบ้านสมุนไพรก่อนคำบ้าบอยครับ
2: อันสร้างอันน้ำมันนวดอีกแน่จ้า
0: น้ำมันนวดเอาสูตรได้แน่
2: เย็นกับร้อน
0: เย็น
2: มากมากของท้องอินแม่ท้องอินแหละจ
0: ้
2: า
0: แม่ท้องอินประมูลละครนี่เนาะ
2: จ้า
0: เอาเป็นนวดร้อน1เย็น1กระปุกเนาะ
2: จ้า
0: 300บาทเอาเท่านี้แม่นบ่จ้า
2: จ้า
0: จ้าได้ครับได้ครับที่อยู่เดิมไม่เปลี่ยนแปลง 43/11 นี่เนาะ
2: จ้า
0: หมู่ที่เท่าไหร่ฮึหมู่11เด้อเนาะไม่ใช่ทับเด้อเนาะ43หมู่11เนาะ
2: จ้าจ้า
0: จ้า43หมู่11ตำบลวังแสงอำเภอแกดำจังหวัดมหาสารคามนี่เนาะ
2: จ้า
0: จ้าจ้าโอเคครับเดี๋ยวจัดส่งให้ครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับเบอร์ที่ผมบ่ได้รับเดี๋ยวโทรกลับเข้ามาใหม่นะครับกดเข้ามาใหม่เรื่อยๆนะครับเพราะว่าสายมันชนกันไหมครับอีพออีแม่สายมันต่ำกันหน้าบ้าบอยก็เลยกดรับนำบ่ท่านมันก็รับได้ทีละสายจริงๆมันก็มาเครื่องโอนสายอยู่แหละแต่ว่ามันรับได้ทีละสายเท่านั้นนะครับโทรเข้ามาครับ0902927444ครับเบอร์ลงท้าย4487ครับ4487นะครับบ่าวบอยรับบ่ท่านโทรเข้ามาใหม่เด้อสวัสดีครับบอยสุนทรชัยบ้านสมุนไพรก่อนค่ำครับ
4: ยายสั่งยา
0: จ้ะ
4: ยานวดสูตรร้อนนะ
0: ยานวดสูตรร้อนคุณยายเอาจักกระปุกดีครับ
4: เอาสูตรร้อน2กระปุก
0: เอาเป็นสูตรร้อน2กระปุกเนาะคุณยายเน
4: า
0: ะ
4: จ้
0: าโอ้ได้เลยครับ300บาทเอายังเดียวบ่บ่เอากาแฟเอาเนื้ออื่นไปกินน้ำบ
4: ่แม่กินกาแฟบ่ปีน
0: เอออันนี้มันเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพแม่เป็นกาแฟคาเฟอีนต่ำคนไม่เคยทานกาแฟคนอายุเยอะก็ทานได้
4: แม่กินกาแฟบ่เป็นสิ้นเอาที่อยู่แม่เด้อ
0: บ้านเลขที่คุณแม่ยังครับส่งคุณแม่ยังครับ
4: บ้านเลขที่102/1 102/1
0: หมู่ที
4: ่หมู่ที่1
0: ทับกับมูนี่มันคนละความหมายเด้แสดงว่า102หมู่1บ่หรือว่า
4: 102/1แล้วกับหมู่1
0: โอ้ทับ1พร้อมหมู่1พร้อมตำบล
4: หนองสัง
0: หนองสังอำเภออ
4: รัญญ
0: ประเทศบ่แม่
4: สะแก้วเฮานี่ล่ะ
0: อรัญญประเทศจังหวัดสะแก้วส่งคุณแม่อะไรครับ
4: แม่เข็มทองแม่เข็มทองอ่อนอุทัย
0: แม่เข็มทองนามสกุลอ่อนอุทัยนะครับ
4: อ่อนอุทัย
0: ครับผมได้เลยเดี๋ยวลูกจัดส่งให้นะแม่นะ
4: จ้า
0: จ้า
4: ขอฟังเพลงนำเด้อลูกละ
0: ได้ตัวแม่อีแม่จะฟังเพลงหยัง
4: ฟังเพลงอันวอนทำนั่งนอนนะของจินตลาด
0: วอนแม่นั่งนอนนะเนาะวอนนั่งนอนนะเน
4: า
0: ะ
4: จ้าจ้า
0: ฝนตกลิ้นแซงจังสิละขึ้นฮอดบรรยากาศว่าตี
4: แม่เพราะว่าแม่ไปเบิ่งถ้ำเพิ่นมาแล้วแม่เลยจะฟังเพลงเพิ่นอีก
0: อ๋อเป็นจังได๋อีแม่ไปเบิ่งถ้ำเพิ่นแล้วอธิบายฟังนะมันเป็นจังได๋ไอ้ถ้ำนั่งนอนนี่บ่าวบ่อยบ่เคยไปเถอะ
4: โอ้ยหนูก็ถ้ำใหญ่ถ้ำมันเจ้าแม่นั่งนอนเพิ่นก็นอนในปากถ้ำล่ะของฟ่ํารวยที่ว่าพวกกันติดถ้ำเพิ่นเอากองมาหั่นเบิด
0: มี
4: เพิ่นบ่ได้ย้ายออกมาได้ลูก
0: มีลูกจ่าแซมอยู่หั่นบ
4: ่จ่าแซมกันเขาปั่นหูเพ้อเว้ออยู่ซั่นล่ะ
0: โอ้
4: ลูกเพิ่นนั่นอยู่หน้าถ้ำลงไปล่ะ
0: ตะเลียตนเล่าเนาะแม่เนาะ
4: โอ้แม่ไปเห็นน่ะแม่เสียใจทําแก่จังว่า
0: เนาะกําลังคนกําลังได้ดี
4: ไปรับหลานลําปางหลานไปเรียนปัญญาบาลอยู่ลําปางเค้าจบแล้วทิ้งพวกอยู่เที่ยวเค้าพาแม่ไปโอ้ยไปจนฮอดแม่สายสุดเขตพม่าพุ่นน่ะ
0: อืมครับแม่ครับ
4: ไปเที่ยวกันน่ะ
0: ครับแม่ครับ
4: เ
0: อาขอบคุณ
4: โอ้ยญาติดีๆทําลูกเลิก
0: ๆครับแม่ครับผมเอาขอบคุณครับครับเดี๋ยวลูกขออนุญาตรับสายสอนเด้อแม่เด้อ
4: จ้า
0: จ้าจ้าขอบคุณครับขอบคุณครับ0902927444ครับเบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำนะครับเว้าไปหลายมันเหี่ยวมันหืดเปิดภูมิใหม่ความเว้าพันแห้งหลาย

0: แม่ขอบคุณอีเมลหลายๆเด้อเดี๋ยวลูกขออนุญาตรับสายสอนเด้อจ้าจ้าจ้าวัสดีจ้าวัสดีครับบ้านศูนย์ไพรก้อนคำครับ
1: เอานำไอ้เอากาแฟมาส่งแม่สี่กล่อง
0: กาแฟสี่กล่อง 1,000 บาทเนาะคุณแม่เน
1: าะย่าม
0: ันมีของแถมหนึ่งชิ้นครับแม่มีครีมนวดมีเสื้อมีผ้าถุงมีผ้าขนหนู
1: เอาครีมนวดชุดร้อนพันวะ
0: แถมนวดร้อนเนาะแม่เนาะ
1: ย
0: ่าได้เลยอ่ะลูกขอซื้อน้ำสกุลที่อยู่ผู้รับสินค้าครับส่งคุณแม่อะไรจ๊ะ
1: แม่เขียวสุวรรณภา
0: แม่เขียวสุวรรณภาบ้านเลขที่เท่าไหร่จ๊ะแม
1: ่253
0: 253หมู่ที่เท่าไหร่ครับ
1: หมู่ที่10
0: หมู่ที่10 10นี่นะแม่นะตำบล
1: บ้านทิน
0: บ้านทินอำเภอโน่นสังติแม
1: ่จ้า
0: จังหวัดหนองบัวลำพูเนาะ
1: บ้านชื่อบ้านหินคิวเด้อจ้า
0: บ้านหินคิวบ่แม
1: ่จ้าจ้า
0: โอเคครับเบอร์โทรกับติดต่อคุณแม่เบอร์นี้เน
1: า
0: ะ
1: ขออันนั้นเด้อขอรูปมาเบิ่ง
0: ได้ครับขอรูปดีเจน้ำน้องแม่เน
1: า
0: ะ
1: เออจ้าจ้าจ้า
0: ได้ได้เดี๋ยวลูกจัดส่งให้นะแม่นะ
1: จ้าจ้าจ้าคือไม่ได้นะนี่น้อง
0: จัดส่งออกมือนี่ยังเร็วกับฮอดแม่มืออื่นนี่แหละครับทั้งนนสังเหตุงานเร็วอยู
1: ่จ้าจ้า
0: เนาะ
1: จ้า
0: จ้าขอบคุณแม่นะครับสุขภาพแข็งแรงได้แม่เด้อ
1: จ้าจ้าจ้า
0: ถูกครับหวัดดีครับหวัดดีครับขอบคุณอีพอผมอีแม่ผมหลายๆครับหน้าไม่หลังไม่มาแบบบ่ขาดสายแม่หุ่นสีกวนชาผู้ว่างไปก่อนนานนั้นอีแม่ก็ว่าห่วยหัวกระสังกาแฟมาบัดนี้อันในห้างเพิ่นว่าบัดนี้อีแม่สิเอาเป็นน้ำมันนวดให้เพิ่นเด้อเพิ่นสั่งแม่หาลูกค้าซอยขอบคุณอีแม่หลายๆพระอาจารย์แช่มครับเอาน้ำมันเขียว1สบู่ล้างหน้า1นะฮะขอบพระคุณครับสั่งหน่อยสั่งหลายว่าแต่คิดฮอดกันบ่ทิ่มบ่ปาลูกเต้าไปใส่เนาะอีพ่อยอีแม่เนาะโทรหากันเด้อ0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำครับ

0: ค่ะ
1: ครับผม
0: จ้าเอากาแฟสีกองเลยจ้าก
1: าแฟสีกองของพ่อประสิทธิ์วัฒนแสงนี่บ่แม
0: ่จ้า
1: เอาอย่างเอาอย่างเดิม
0: เอาผ่าขนหนูเดี๋ยวเบิ่ง
1: จ้า
0: ไป
1: ครับแม
0: ่แม่สิว่าฟังว่าพอติดนอนติดสาดติดหมอนไหมย่างได้เลยไหม
1: ฮะ
0: อันบันย่างได้เลย
1: เอาอีลีบ่แม่อีพ่อประสิทธิ์นี่ไอ้นอนติดเตียงไม่กินกาแฟก่อนค่ำนี่ย่างได้เลยที
0: กับยากระใสสินใช่กันไหมจ้า
1: โอ้กินกาแฟกับยากระใสสินใช่กันกินหลายปันใดแม่กินหลายปันใดมันค่อยไออีพอแล้วค่อยย่างได้ค่อยเห็นความเปลี่ยนแปลงในร่างกายของอีพอเฮา
0: สามสี่สุดหรอไหมจ้า
1: โอ้สามสี่สุดอันนี้คือเริ่มย่างได้เลยจากนอนติดเตียงเลยเป็นบ่แม
0: ่อันเมื่ออันนั้นสองเดือนแรกลุกได้เลยไหม
1: โอ้สองเดือนแรกลุกได้เลยโอ้แต่ว่าอีพอประสิทธิ์นี่จะสั่งตลอดหมายถึงว่าบ่เคยขาด
0: จ้า
1: เนาะจะกินตอนนี้นี่บ่แม
0: ่ยังเพิ่นบอกหมู่เพิ่นแ
1: ม่โอ้แล้วบ่ดีใจหยังติพ่อน่ะ
0: ดีใจอยู่จ้ะเพิ่นอันเอาบ่เพิ่นได้มาขอเบอร์โทรเลยให้เพิ่นอยู่จ้ะ
1: อ๋อเห็นอยู่มื้อนั้นเพิ่นว่าอันพ่อประสิทธิ์เห็นได้ยินแต่ว่าอีพ่อเราอยู่นําบ่นั่นอยากฟังเสียงเราจักหน่อยเนี่ยเดี๋ยวเราอยู่นําบ่
0: อันอยู่จ้ะ
1: ดีอ่ะฟังให้ลูกฟังเสียงเราจักหน่อยแหน่พอได้ซึ้งใจแหน่พอได้คุยนําเราเนี่ย
0: รับป่วยอยู่5เดือนแหน่จ้ะ
1: ป่วยอยู่5เดือนที่แม
0: ่จ้ะเราอย่างไรแล้วอย่าง
1: บ่ครับแม่ครับโอ้ยโอ้ยลูกคือดีใจน้ําแท้เนาะบัดนี้เนาะ
2: บอย
1: ครับพ่อไปจังได๋ไปจังได๋อีแม่คือว่าอีพ่อย่างได้แล้ว
2: อุ้ยไปได้ลูก5เดือนแล้วพ่อเส
1: ียงโอ้ครับพ่อครับโอ้ดีใจได้พ่อดีใจได้เห็นได้ยินแต่คนเว้าเนาะบัดนี้ได้สัมผัสกับตัวเจ้าของเองแล้วนี่คือมั่นใจแล้วพ่อบัดนี
2: ้โอ้ยไปได้คล่องแคล่ว
1: ยังว่าไอ้เมื่อนั้นเห็นคนโทรมาว่าเพื่อนไอ้บ้านไอ้พ่อประสิทธิ์นี่แหละเองสินะเพิ่นว่าน่ะแม่นบ
2: ่นั่น
1: โอ้
2: หลายอยู่เขา
1: ครับลูกดีใจได้ลูกดีใจได้ทั้งจักหน่อยทั้งกูสุมพิสัยก็สิมากินกาแฟก่อนค่ำกับกระใสเส้นเบิดแล้วเนาะวันนี้เนาะ
2: เป็นดีของลูกแล้ว
1: ครับโอ้ลูกดีใจหลายพ่อ
2: ว่าได้บอกหลายช่ำ
1: เนาะโอ้ของอีพ่อประสิทธิ์นี่แทบสิบ่ค่อยเว้าอีหยังเลยเพราะว่าโทรมาก็มีแต่โทรมาสั่งซื้อโทรมาก็มีแต่โทรมาสั่งซื้อเนาะพ่อเนาะ
2: น
1: ั่
2: นแหละ
1: โธ่วันนี้มั่นใจแล้ววันนี้มั่นใจแล้วเอาดีใจน้ำอีพ่อเด้อ
0: ไอ้เลย
1: อี
0: เ
1: ฮ็
0: ด
2: ล้างกบหาย
0: เ
2: ลยน
0: ี่เฮ็ดบ่เป็นเ
1: ฮ็ดบ่เป็นโอ้อีพ่อกดบ่เป็นไอ้พ่ออย่าทิ่มอย่าป๋าเด้อกินต่อไปเด้อครับพ่อเด้อร่างกายเฮามันกำลังฟื้นฟูเด
2: ้อ
1: ครับผมครับพ่อขอบคุณครับพ่อขอบคุณครับแม่ครับ
0: จ
1: ้าจ้าสวัสดีจ้า
3: คุณไพกรค่ำครับ
4: ครับผมมันตั้งกาแฟนะครับ4กล่อง
3: กาแฟ4กล่อง 1,000 บาทเอาอย่างแถมครับ
4: ครับเอาน้ำมันเอ้ยอันน้ำมันเขียวครับ
3: แถมเป็นน้ำมันเขียวมันบ่ครับ
4: ครับผม
3: เคย
4: สั่งแต่ว่าผมเปลี่ยนเบอร์ใหม่พ่อต้องจันกิ่งทอง
3: เดี๋ยวลูกขอเบอร์ใหม่เด้อพ่อทองจันนามสกุลหยังก่อครับ
4: นะทองจันกิ่งทอง
3: กิ่งทองบ้านเลขที่เท่าไหร่ฮะอีพ่อ
4: บ้านเลขที่242
3: 242หมู่ใดครับ
4: หมู่10
3: หมู่10ตำบล
4: แร่
3: อำเภอ
4: พังคูน
3: น
4: คร
3: จังหวัดสกลนครไปโทรกับเบอร์นี้แล้วพ่อเนาะ
4: ครับผมเคยสั่งมากินนี่ตามที่เดือนคืนน่ะล่ะบาดนี้ที่ว่าบ้านนี่เขาก็เลยว่ามันแพงว่าซั่นก็เลยหยุดไปกินที่ห่อไม้บ้านนี
3: ่
4: ครับไปกินที่ห่อไม้มันบ่ถูกเลยบ้านก็เลยกลับมาหาก่อนค่ําอีกแต่ว่าผมฟังรายการคู่มือดอกฟังตอนกลางคืน
3: ครับพี่พ่อของถูกของถูกมันก็บ่ค่อยดีดอกพี่พ่อเอ้ยวันนี้มันก็ใช้สมุนไพรหลายตัวมันก็เลยราคามันก็เลยอยากสูงแน่แต่ว่ากินแล้วมันก็ตอบโจทย์สุขภาพเฮาเนาะพ่อเนาะ
4: ครับ
3: ครับ
4: กินแล้วตอบโจทย์บ้านกินข้าวก็แซ่บเนาะ

0: ก็รับแค่งตาก็บ่ปวดบ่หยังนั่นนะ
1: อือครับอีพ่อครับ
0: ดันมากินยองอื้อนนอนกับบ่หลับแค่นี้เข้ากินเบิดมื้อละท่อกำปั้นมานี่ล่ะ
1: เอาเอาเอาเดี๋ยวลูกอีพ่อส่งให้อีพ่อก่อนเข้าไปกินเด้อ
0: ครับผม
1: ครับพ่อ
0: กินตอนนี้ล่ะติดตอนเนื่องบัน
1: ครับพ่อกินตอนเนื่องเด้อพ่อเด้อดูแลสุขภาพพ่อตอนเนื่องเด้อ
0: ครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: เงินเดือนผู้เฒ่ากับพ่อนะกติวันแกงเงินเดือนผู้เฒ่ากับ600นึง
1: ครับอีพ่อ
0: แค่ว่ากีดยางล่ะว่ากับได้เพิ่นกับได้2คนนั่นกีดยาง
1: ครับผมเฮาก็ได้สุขภาพพ่อดอกพ่อเฮาซื้อแนวอื่นก็บ่ได้สุขภาพจังซี่ดอกเนาะ
0: ครับผม
1: ครับขอบคุณพ่ออีพ่ออีแม่เด้
0: อครับ
1: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อหนูครับสวัสดีครับพ่อหนูครับ
2: เออ
1: ครับพ่อ
2: เอาน้ำมันเงินก่อนครับไม่เห็นยาที่สอง
1: ครับผมเอาเป็นร้อนครับเย็นมาครับพ่อ
2: เอาสูตรไอ้เย็น
1: สูตรจุดเย็นสองกระปุกเนาะพ่อหนูบุญบุญในเนาะ
2: แมนถูกต้อง
1: ครับครับ
2: ก็มันจะไม่ดีมันจะไม่ดีเจ็บปวดมันไหนนวดปวดมันนวดน้ำเมย์บ้านน้ำเมย์ก็สิเบิดไว้
1: อือครับพ่อครับใครเนยจะได้ย้อนได้ย้อนอยู่นะพ่อเนาะ
2: แม่นดี
1: โอ้ยขอบคุณอีพ่อหลายๆครับเดี๋ยวลูกไส้เฝ้าจะส่งให้นะพ่อเด้อ
2: ครับครับครับ
1: ครับครับพ่อขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ครับผมขอบคุณครับพ่อหนูครับ
2: ครับครับครับ
1: ครับผม
2: แล้วเราบอกเขาแล้วเราบอก
1: แล้วเหรอครับพ่อแล้วเหรอครับเอาอีพ่อแล้วเราไป
2: บอกแล้วนี่กำลังเขาล่างเงี้ยวไห้อยู่นี
1: ่โอ้ครับเอามันมาได้อีพ่อเด้อสวัสดีครับพ่อชายครับพ่อชายอิสระครับ
3: บอบอย
1: ครับพ่อ
3: บอบอยสวัสดีครับ
1: ครับพ่อ
3: กาแฟฮอตเลยเด้อกาแฟฮอตเลยละ
1: ได้แล้วนะพ่อเนาะ
3: ได้รับแล้วครับ
1: โ
3: อ้ได้ย้อนได้ย้อนได้บอบอยได้ย้อนได้ย้อนอยู
1: ่ครับผมได้ย้อนจังได๋อีพ่อสุลูกฟังนี่พ่อ
3: เดี๋ยวได้ก่อนไปบ่ได้เดี๋ยวนี้โอ้ยไปตัดหญ้าให้กูได้สบายแล้วบอบอย
1: โอ้กินกาแฟก่อนค่ำนี่ดีพ่อ
3: ครับผม
1: เอ้ยในงานในย่อยอยู่เตอร์สันดิ
3: ยานวดยานวดคือการบ่บ่อย
1: ครับพ่อ
3: ผมเจ็บแขวกระคืนบนนั้นบนหาลูกดีละ
1: ครับพ
3: ่อเจ็บแขวแล้วมันก็วิยากินว่ะนี่ผมคือเห็นในยานวดผมว่าผมเอาละท่าด้วยมองมันเจ็บที่ทั้งนอก
1: อ๋อเขาท่าทั้งนอกมันซึมเขาคือเขา
3: ครับผมเอาพอ30นาทีได้นอนบ่บ่อยโอ้ยว่าดีดีดีผมว่า
1: โอ้ยโอ้ยดีใจอีพ่อ
3: ครับผมดีครับดี
1: พ่อเนาะ
3: ครับผม
1: ครับพ่อขอบคุณอีพ่ออีแม่เด้อ
3: ครับผมขอบคุณมากสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพ่ออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพ่ออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพ่ออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกาย ถึงแบบเฉียบพลันและเรือร่างสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยนำร่างกายลูกกะโอยนางกะโอยขั้นกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระใสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก่อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทนะครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบกลุ่มผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาแซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
5: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444
6: เสือพรศักดิ์เสือพรศักดิ์วางอาวุธซะดีๆเดี๋ยวนี้ตำรวจได้ล้อมไปทุกด้านแล้วพ่อและแม่ก็มารอให้อภัยอยู่กับเจ้าหน้าที่ตำรวจนี้แล้ววางอาวุธซะ
7: พรศักดิ์ลูกเอ้ยยี่ตนพ่อกับแม่แน่มอบตัวกับเจ้าหน้าที่เพิ่นซะเฒ่าเอ้ยซอยเว้าลูกให้ค่อยแน
8: ่เออพรเอ้ยพ่อแม่น่ะบ่เคยสอนให้เจ้าซัวตัวลูกมอบตัวซะโทษนักไม่สิได้เป็นเบาลูกเอ้ย

นี่ขวาใครก่อนประตูห้องมองหาทางวางสิผ่านพอดสักเป็นคนผ่านเหนืออีสานออกแต่ไปหาปนอยู่ทั่วแดนเสือในคงเขตแคว้นได้ยินซื้อเสือพอดสักหัวใจหักใจไว้บ่แม่นขายนอกความหมู่พรสักเป็นคนโกสิหากินนำคนงูแต่เสือใบเสือผู้กะยังยกนิ้วให้เหนือใต้กะซากันโจรสามันที่เลื่อนโจรกะเลี้ยงทั้งเมืองเหนือเสือพรสักไปใส่ว่าแม่นตายบ่ไก่ไก่พรสัก

0: หรือบัดนี้พ้นซักไปหาผลคนเอาเงินเกินมันง่ายถึงกับไทยงวดละลานบอกยานซ้ำคดีข้าตาก่อนกะอยู่นี่ไปฉีดทีแล้วมึงตายตำรวจวางสายรับประกาศจับมาหลายมือหนังสือพิมพ์กะลงไว้ทั่วเมืองไทยพาดหัวข่าวพอผู้บังเกิดเก่ากับไว้เศร้าเพราะว่าผมแม่กับพ่อสิลุมฟังเสียงจมหาพรสักได้ละน้องเหลือวัดนี้แม่กับพ่อสิลมฟังเสียงตมหาพ้นสักตกข้าวกับน้ำสัก
1: วินาจินาสิ้นต่อย
0: เสือพ้นสักน้ำคอยตำรวจคอยล้อมจนทั่วตัวประกันพ่อแม่คอยผู้คอยเอิญแม่นแม่ผมใจพ้นสักอ่อนปันผักถึกตมเสียงแม่จมให้มาอาสาลูกแม่เอ้ย
1: ขึ้นมาตะลุกเอ้ยบอกตรงให้เป็นสนุก
0: เหลือบัดนี้ขั้นบ่มาแม่คงตายตำรวจยายเนาะวงล้อมลูกบ่ยอมแม่ขอไว้แม่คงตายป้อมกับปอฟังบ่เนาะลูกลาออกมาแม่แม่คิดทำเจ้าหน้าที่

0: หรือบัดนี้เจ้าหน้าที่ปัดแห่งสำเว้านำนำให้นำใจแม่เสียตายไว้พุ่งพอสิจูงไปยิงเป่าพวนสักบินปาดเมื่อเราสิเอาหยังช่างสิแม่นพ่อแม่เป็นตัวแท
1: ้รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรักLove Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมซาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหา

0: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: คุณตราบนิดนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
2: คุณกำลังฟังมาวินเรดิโอ FM 106.75 MHz 106.75 MHz อุดรธานีวิทยุธุรกิจใบอนุญาตเลขที่0802-6800-0960ออกอากาศณบ้านเลขที่57หมู่19บ้านโพชัยตำบลเชียงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี090-292-7444 090-292-7444 บริหารงานโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรแพรวาสุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะครับ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
4: ครั้งแรกในอุดรธานีตื่นตากับน้ำตกยักษ์สูงเทียบเท่าตึก10ชั้นอิ่มอร่อยกับเซเลบริตี้เชฟกว่า50ชีวิตสนุกสุดเวียงกับมิลลิก้องห้วยไร่มายาราพายอาภาพรมียูไผ่พงศธรเมคอภิสิทธิ์และพาราดอกพร้อมช็อปสินค้าลดสูงสุด 50% ในมากรรมแมคโครครบรอบ37ปีอุดรเลิฟไลฟ์อโปร

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai yêu mến nè
1: bố mi đó
0: ý lý thì ai khả năng sản là xoáng mươn đơ
1: bố mi đó
0: khọp khuôn lê lái khắp ai lệ bần chi bố mân cao hoa lạ ổn mát hột
1: nhưng và bố mi đó
0: ขอบคุณได้หลายครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: ก็ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมเราว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นฟ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากระใสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่090 292 7444 090 292 7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหั่น
0: โอ้บ่คิดดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมทวนออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพ่อปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนนำมันเขียวก่อนค่ำสูดต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูดดมกระชื่นใจถ้าถูนวดกระผ่อนคลายนำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090 292 7444 090 292 7444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
3: ถึกเส้นบ่จ้า
1: อื้อๆโอ้โอ้ถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้าย่ายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งค่อนข้างดีขนาด
3: ย่ายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ่มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ่มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเฮือน090 292 7444 090 292 7444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
1: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะย่าย
3: เฮาใส่น่ะมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถือกใจนี่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำเคล็ดลับของย่ายเลยละ
1: เอาไล่บ่ายผมน้องแม่เนี่ยโอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ย่ายไล่เห็นน้ำไล่เห็นน้ำจ้า

วัสดีค่ะเภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระแสเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระแสเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระแสเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจีเอ็มพีด้วยนะคะ

0: บักลาเอาสบู่ก้อนคำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนไหนล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหนาตัวแม่หัวกะโทษสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หันยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออขอบใจเด้อลูกเด
1: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายจังวะแม่ใครรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูกบุ้งบ้องไทยเงาๆวะ
1: เออกะนิดนึงอ่ะแม่
0: อ
1: ้
0: าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เอาเจ้าสันได้บ่แม
0: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: บ้องไทยเงาๆเออกะสันเคยรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกครับกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
2: โปรโมชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นแน่นเลือกของแถมได้2ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวไซส์เฮ็ดเบียกเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก่อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคักกันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้อบอ
3: ที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระไสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าได้ ให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์การน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
5: ณช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องตั้งหน้าตั้งตารับฟังรายการมวลทะลุธงดำเนินรายการโดยผู้บ่าวหน่อยเสียงสำอ่อยบอย

0: ครับ
1: จ้า
0: ผ่านบานศูนย์ให้ก่อนครับครับพอดีเห็นทรงของความ
1: โอ้จ้าเป็นลูกค้าแหละวันนี้กินไปว่านว่านได้หมดกองสีไทยๆเนี่ย
0: อืมครับผมครับผมโอ้ดีใจครับดีใจครับ
1: สีไทยๆบัดนี้พี่นี่พี่อายุ40 44เนาะตอนนี้เนาะ
0: ครับพี่ครับ
1: วันนี้วันนี้เฮ็ดงานบัดนี้มันได้ดีเพียงดึงหยังเนาะเฮาเป็นแม่บ้านโรงแรมอยู่ซี่นะ
0: ครับพี่
1: มันปวดน้ําขาปวดไปหมดตั้งแต่เอวลงไปเอ๊ะพี่ก็เลยคิดอายุก็บ่ทันหลายปานใดนะสิปวดคือหยังก็ได้ถามหมู่อยู่นํากันเขาก็เป็นคือกันหลายๆคนนะพี่ก็มาขินเบิ่งสั่งมาสิว่าทางบ้านออกกันคนละ2กล่องเนาะสั่งมาลองเบิ่งขินบ่ทันได้หมดกล่องได้ขินหมดประมาณมื้อนี้ละเป็น4ซองละมื้อนี้นะเป็นมื้อที่4น่ะขินมื้อละซอง
0: อืมครับพี
1: ่อือขนาดขินมื้อละซองนึงเด้บัดนี้มันไข้เนี่ยมันไข้แม่พี่ล่ะไข้แม่พี่ก็เลยว่าเอ้ายาแก้ปวดแก้หยังพี่ก็บ่ได้กินมันเป็นน้ำกาแฟนี่ตัวนี่
0: แม่น
1: พี่เข้าแม่พี่รู้สึกว่าไข้แล้วนะ
0: ครับพี
1: ่โอ้เป็นควงที่ดีนี่เนาะ
0: ครับพี่
1: ต้องได้เพิ่งยาเพิ่งใหญ่เสร็จเมื่อกี้พี่จะกินแต่ยาแก้ปวดในเมื่อเขากินยาแก้ปวดเราก็ยาแก้ปวดมันเหมือนยืดเนาะก็ปวดคือเก่าจังสิ
0: แม่นครับยาแก้ปวดไปกดไปเสร็จแล้วมันจะปวดน้ำมันไขข้อพวกยังต่างๆเท่านะครับพี่
1: จ้าเมื่อเย็นมื้อแรกที่พี่กินเนาะที่บ้านเพิ่นเอามาส่งเนาะ
0: ครับพี่
1: พี่ช่องกินเลยเด้พี่กินมื้อแรกที่กับพี่ปกติอยู่ในร่างกายเจ้าของนั่น
0: ครับผม
1: อือพอมื้อที่2มาบัดนี้เห็นผลมื้อที่2
0: ครับผม
1: มื้อที่3มื้อที่4มื้อนี้กินเป็นมื้อที่4แล้วคนไข้บัดนี้ที่ก็สิเป็นลูกค้าไปตลอดนั่นล่ะบัดนี้เพราะว่ามันไข้ห้องหนูว่าอย่างที่มันคิดว่ามันดีกับเฮาแม่นบ
0: ่ครับ
1: แต่เฮาไปซื้อแนวอื่นเฮาไปซื้อแนวอื่นมันก็ยังเบิดหลายกว่านี้นะ
0: แม่นครับตอนนี้ได้ในร่างกายหลายส่วน
1: จ้าจ้า
0: ครับพี่ขอบคุณหลายๆได้ครับเด้อที่ให้ข้อม
1: ูลจ้าเพิ่นอันเพิ่นแล้วก็สิโทรไปสั่งตลอดนั่นล่ะ
0: จ้าจ้าพี่ขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับ
1: ค่ะขอบคุณเช่นกันค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: ค
0: ่
2: ะ
0: สวัสดีครับแม่สา
2: จ้าวันนี้จ้า
0: ครับ
2: บอย
0: ครับผม
2: เนี่ยสั่งอันน้ำมันนวดเด้อ
0: ได้ครับแม่เอาสูตรได้แน่ครับ
2: เหมือนเดิม
0: เหมือนเดิมของแม่รอบที่แล้วแม่สั่งเป็นร้อนหรือเย็นร้อนหนึ่งเย็นหนึ่งเนาะ
2: จ้าร้อนหนึ่งเย็นหนึ่ง
0: ได้ครับได้ครับ
2: เอามาล่ำมือนวดให้แม่สั่งให้เด้อ
0: มาล่ำก่อนได้แม่
2: เอาอันถ่ายเปิงซึง
0: ถ่ายเปิงซึงเนาะแม่เน
2: า
0: ะ
2: ค่ะ
0: บ่าวเดี๋ยวรอคิวแป๊บนึงเดี๋ยวลูกเปิดให้นะแม่นะ
2: กาแฟยังอยู่
0: กาแฟยังอยู่กินแล้วเป็นยังไงแน่กาแฟมันได้ย่อนได้ย่อบ
2: ่ได้ย่อนได้ย่ออยู่อันนุ่มบ่ได้แม่สิบอกฟังเด้อเพราะเขามันดังกุ๊กแก๊กกุ๊กแก๊กเนาะหัวเขาคนเฮาแม
0: ่ครับแม
2: ่มันดังกุ๊กแก๊กกุ๊กแก๊กบานเวลานอนแม่นอนสั่นขาบางแม่ยกขาขึ้นเบิ่งว่ามันสิดังกุ๊กแก๊กกุ๊กแก๊กบ่นึกว่ามันแข็งแรงขึ้นอยู่ขึ้นแรงขึ้นหลายอยู่เพราะเขา
0: ก็คือบ่ค่อยดังซ้ำเก่าแล้วเริ่มดีขึ้นชัดเจนแล้วมันบ่แม่เริ่มเห็นได้ชัด
2: บ่แม่น
0: มัน
2: จากเวลาเฮายางเวลาเฮายกขายกเวลาเฮายางเวลาเฮายกขานี่ถ้านอนสั่นหัวเข่าบัดยกขาขึ้นยกขาขึ้นขาลงเพิ่นว่าให้ยกออกกับร่างกายเนาะมันสิดังแก๊กกว่าแก๊กมันสิละก็อยากดีกาแฟนี่ดียอมรับอยู
0: ่ค่ะแม่เ
2: ลยบอกให้พ่อฟังว่าโอ้พอกาแฟนี่แล้วก็ดีดิพอแล้วก็ย่องน้ํามันนวดเจ้าก็บ
0: ่น้ํามันนวดนี่พอย่องได้ติ
2: ยากระสายเส้นกับน้ํามันนวดแล้วว่าโอ้ยยากระสายเส้นดีลี
0: ก็จะแล้วว่าชีวิตเลยมันว่าเกือบมันเศร้ากินแล้วมันว่าที่แรกกินแล้วมันไหลมันปวดมันบ
2: ่กินดิกินที่แรกแล้วว่าจะเอายาอีหยังสั่งยาอีหยังมากกว่ากินสั่งพาขอไปหาหมอเลยระหว่าง
0: บัด
2: ระหว่างเขาบ่เคยเป็นแน่นี่ระหว่างมันไหลเนาะที่แรกที่แม่เว้าให้บอก
0: แม่
2: บอกตามันไหล
0: แม่นครับมันทําปฏิกิริยาแล้วแม่เพราะว่าเพิ่นเป็นมาโดนมันก็สิไปขยับเส้นขยับหยังเฮามันก็สิคลายซุมื้อนี้ถามหาหมอจักเทื่อบ่ล่ะซุมื้อนี้
2: บ่ได้กินเนี่ย
0: แล้วอยากกระใสเส้นมันผู้ใดกินแล้วผู้ใดก็ไข้นะแม่อย่ากระใสเส้นนะครับ
2: จ้า
0: เนาะ
2: บ้านเห็นแม่นางเฮ็ดเรียกแม่นางเฮ็ดตัวบั่นมันก็นี่เนาะก็เลยโอ้ยหนูซั่นแม่คือเป็นเก่งๆหลังซั่นแม่นางสิบ่ได้ได้วันแม่ปวดเอวเฮี้ยงหลายเพราะว่านางเฮ็ดเรียกนาง แม่เฮ็ดของขายเพชรขัวทั่วนะนางขัวทั่วนางเบิดมือเนาะเลิกงานเพราะว่าแม่มันคนพิการต้องนั่งงานนั่งของแม่มันแม่ย่างไปใส่ทางอื่นบ่ได
0: ้ครับผมบัก
2: แค่ร้านมันมันมานวดหายมานี่ให้บัดนี้ยายอยู่ข้างเฮือนนี่ว่าเอ้ามีใส่ท่านเจ้าขึ้นนอนปองหนองดูว่าซั่นบัดเจ้าขึ้นลูกปองแหงขึ้นบัดว่าซั่น
0: นั่นเพิ่นบ่โอ้ว่าจะดีใจดีใจเห็นอีพออีแม่กินแล้วมันตอบโจทย์สุขภาพก็ดีใจเน
2: า
0: ะแม่
2: ตอบโจทย์สุขภาพย่อมรับดีดี
0: แล้วก็สำคัญนะแม่ก็คือมันปลอดภัยเพราะว่ามันเป็นสมุนไพรสกัดทั้งหมดเลยจะไม่มีผลเสียกับตับกับไตต่อสุขภาพเพราะมีแต่ผลดีนะแม่นะกินต่อเนื่องได้เลยครับผมดูแลสุขภาพตอนหนึ่งได้เลย
2: ดีย่อมรับดีหรือแต่ว่าโอ้ผู้ใดบ่ได้ท่านได้กินกินลองเบิ่งเด้ออยากกันกาแฟนะว่าสันแม่ว่าก
0: ิน
2: ลองเบิ่งเนาะพอแม่มันสิยังบ่กอกแกกกอกแกกนะมันว่าไงซะมันแข็งแรงขึ้นกว่าเก่าแม่น
0: ุ่
2: มบดมันเสียงมันแข็งแรงขึ้นกว่าเก่ารู้สึกว่ามันบ่อ่อนบานปกติแม่นางเฮ็ดเวียกแม่นางเบิดมือเวลาเฮาลูกมันสิอ่อนตะและลงเนาะเพราะว่ามันบ่แข็งแรงมันสิลูกมันสิไปยากแม
0: ่
2: บานนี้แม่บ่ได้เซ่มันบ่ได้เซ่ละและละและเลยแม่ก็บ่ได้ชมให้พอฟังว่าหัวเขาขอลั่นกบแกกบแกกบ่ได้เว้าให้ว่าฟังเลยเดี๋ยวนี้โดนละเด้แต่กินกาแฟน่ะแต่ว่าอู้สิพยายามสิพยายามดีๆย่อมรับว่าเออตอบโจทย์ทุกอย่างแล้วของเจ้านั้นดีหลาย
0: ครับแม่โอ้ยขอบคุณหลายๆเด้อแม่เด้อจังได๋ก็อีแม่สุขภาพแข็งแรงเด
2: ้อคนเฮ็ดคนเฮ็ดหยังบ่ได้ก็เฮ็ดงานอยู่แต่กับบ้านก
0: ็
2: เลยว่ารู้สึกว่าสุขภาพจิตของก็เออดีขึ้น
0: แม่นๆกาแฟนี่มันจะซอยเรื่องหลายๆอย่างนะแม่เพราะว่ามันพอร่างกายเรามันดีทุกทางแล้วสุขภาพจิตเฮาก็จะดีขึ้นนํา
2: แม่นมันสิบ่งดเหงียดมันสิบ่อันนี้เนาะ
0: จ้าแม
2: ่มันสิอารมณ์ดีมันสินี
0: ่จ้าแม่
2: พอร่างกายนั่งเฮ็ดเวียกผู้เดียวนั่งเฮ็ดเชื่อผู้เดียวร่างกายฝนแสงฮอดบ่ลําจะเปิดเพิ่นเด้อฟังดี
0: นั่นเห็นบ่เฮาก็เขาจะมีสุขภาพร่างกายที่ดีขึ้นนําเนาะแม่เนาะ
2: แม่นสุขภาพจิตก็รู้สึกว่าโอเคทุกอย่างเลยเด
0: ้ครับแม่ครับ
2: จะว่าแม่ว่าโอ้อยากให้คนกินอยู่อยากคนกินแบบคือแม่ผู้ใดหัวเขาแม่บ่ปวดหัวเขาแม่นุ่มบ่อย
0: นั่นแล้วนั่นแล้วครับผมจะค่อยดีขึ้นเรื่อยๆเนาะแม่เนาะดีขึ้นเป็นลําดับเนาะ
2: ดีขึ้นเป็นลําดับแม่น
0: จ้าแม่โอเคครับแม่ขอบคุณหลายๆเด้อสุขภาพแข็งแรงเด้อจ้าครับสวัสดีครับ
3: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

0: สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระใสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก้อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทนะครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับช่วยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศช่วยปลอบประโลมผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาแซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

0: เชียร์แม่พิชุนครับ
1: นุ่นบอยแม่แม่สิบอกให้ลูกชายแม่ฟังอันแม่ว่าอันสองสองพลังแม่ก็สุดยอดแล้วป่านสาวสาวน้อยดีล่ะลูกชาย
0: ครับแม
1: ่ป่านนี้แต่ว่าอันพลังที่สามแม่ให้พ่อเป็นหมดอยู่นะ
0: ครับผม
1: เพราะว่าลุงบอยสมัยดีให้ดีค่ะโอ้ยเท่านาทีพ่อกันแต่โดนๆคนนั้นลูกชายล่ะเนาะเอาอีกเรื่องลุงบอยแม่ว่าจะย่องเลยลูกแม่ว่าพูดเป็นจริง
0: ครับ
1: ขนาดหกสิบกว่านี่แม่ว่าเอากูคือลูกขึ้นมากกูคือแบบไปกินยากระใสเสร็จแห้งหนิงค่ะลูกชาย
0: ครับแม่ครับ
1: นี่ลุงบอยโอ้ยเงินผู้เฒ่าแม่ถูกฟาดมันตุนไว้ตุนไว้เดี๋ยวนี้ห้องแม่นี่สองกองครัวแม่ถูกตุนไว้ตุนไว้เลย
0: ได้ย้อนได้ย้อนอยู่เนาะแม่เนาะ
1: โอ้ยได้ย้อนได้ย้อนลูกชายล่ะบ่ใช่ได้ชีวิตดอกที่มีลูกใต้แม่ว่าสิขอเพื่อนหันสายแม่ข้าเจ้าขอแล้วแม่ฟังข้ายืนแม่ขอเอาผัวไปขึ้นงานคือเก่าเด้อลูกใต้ล่ะเด้อ
0: ได้ครับแม่ครับได้ครับ
1: เอาครับผมขอพูดขอใจรายละเอียดสำคัญแม่เด้อลูกใต้ล่ะเด้อครับผม
0: ครับแม่โทรมาได้ตลอด
1: ครับ
0: ครับ
1: ครับสวัสดีครับลูกใต้ล่ะ
2: สวัสดีครับแม่ฟังจริงครับ
3: สวัสดีค่ะก้อนคำเอ้ย
2: ครับแม
3: ่แม่เล่าให้ฟังเมื่อวานมอนัดไปวันที่27ของเดือน6เดือนก็ไป1ครั้งเม
2: ื่อ
3: วานนี้มาไปแล้วเดเลิศกับดีตับไตไส้พุ่งดีมืดแข็งคากะดียาเฮากินกับผ่อนลงยานพี่เล่าว่าโรคบาดรู้มาตอยนะผ่อนยาลงเพิ่นว่าว่าป่านนี้6เดือนอยากไปเอาเธอนึงโอ้ยแม่ดีใจด้วยนะความดันก็ได้130เลือดก็ดีตับไตไส้พุงดีหมดผลว่าโอ้ยดีเจอดีเจอเดี๋ยวว่าเขาฟังค่ะ
2: ครับแม
3: ่มากินกาแฟก้อนค่ำแล้วก็ทานน้ำมันก้อนค่ำก็ดีไปเลยๆขมันได้กินกระไซเส้นแห่งนาดีเท่ากันนี่สันว้าเนาะ
2: ครับแม่ครับ
3: ค่ะโอ้ยสื่นส้มสื่นส้มโอ้ยดีดีดีก้อนค่ำเอ้ยจังหวะสาธุสการบุญค่ำน้ำยุดีขี่จักรยานอ้อมบ้านมุ่งแต่ซองรอบเดียวนี่ฮะ
2: ครับผม
3: ย่างก็ได้มีสักคนเท่าดังๆดังๆเลยไปได้หามีห้องมีห้องก็ไปได้เนาะแต่ก้าวมาลุกไม่ได้เอ้า
2: ครับผม
3: ความเท่าความแก่ของห้าวันโอ้ย76เต็ม1 76ปี1เดือนในประวัติโมเคนเธออายุอายุ
2: ครับแม่ขอบคุณมากนะแม่นะสุขภาพแข็งแรงยิ่งๆขึ้นไปนะครับ
3: สุขภาพแข็งแรงเอาคลายดีจะคลายดีตื่นมากก็ฟังมันเมื่อจะนอนเองค่ะ
2: จ้า
3: ขอบคุณนะคะเอาขอฟังเพลงเดเพลงดังในอดีต
2: จ้า
3: ส่วนส้มส่วนส้มเบ้นนี่ละลูกส่วนส้มค่ะ
2: จ้าม
3: องมาผู้ฟังในอดีตเด้อค่ะเด้อทุกคนทุกเสียงทุกสายค่ะ

0: 0927227444เขาส่งให้ฮอดเฮือนกาแฟก่อนค่ำนี่น้ำตาล 0% คอเลสเตอรอล 0% เพิ่นใส่ซูคราโลสให้ความหวานแทนน้ำตาลครีมเทียมกับสกัดจากน้ำมันบักพร้าวกินแล้วมีประโยชน์กับร่างกาย
1: พี่ผู้ใหญ่ไข่ลวกวางอยู่ทั้งโต๊ะเด้อกินกาแฟแล้วๆอย่าลืมไปซักผ้าแล้วก็เอาน้ำมันนวดก่อนค่ำมานวดขาให้คอยแน่เด้อ
2: ครับผม
3: เจ้าก็เป็นคนรับผิดชอบต่อหน้าที่ดีเนาะพ่อผู้ใหญ
0: ่แม่นละยายตอนเป็นเด็กน้อยผมละเกเรบ่มีระเบียบวินัยบ่ค่อยรู้จักหน้าที่เจ้าของตั้งแต่มีเมียมานี่ล่ะไข่แน
3: ่นั่นล่ะมีเมียดีมันก็ไข่บัดนั้นตัวพ่อผู้ใหญ
0: ่ก็ไข่อยู่เล่านั่นล่ะเขามาจัดระเบียบให้แบ่งหน้าที่กันเป็นอย่างดีเล่าอยู่ไฟปกครองและการเงินส่วนข่อยอยู่ฝ่ายแรงงานอยู่ภายใต้การปกครองของเมีย
3: ฮะอยู่ภายใต้การปกครองของเมีย
0: ไปเฝ้าไปนวดขาให้เล่าก่อนเดี๋ยวข่อยสิถือกัดเงินเดือน
4: ครั้งแรกในอุดรธานีตื่นตากับน้ำตกยักษ์สูงเทียบเท่าตึก10ชั้นอิ่มอร่อยกับเซเลบริตี้เชฟกว่า50ชีวิตสนุกสุดเหวี่ยงกับมิลลิก้องห้วยไร่มายาราพายอาภาพรมียูไผ่พงศธรเมคอภิสิทธิ์และพาราดอกพร้อมช็อปสินค้าลดสูงสุด 50% ในมหกรรมแมคโครครบรอบ37ปีอุดรเลิฟไลฟ์อโปร

วัสดีค่ะเภสัชโมสนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยสุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่มแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจถ้าถูหนวดกระพรอนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: สวัสดีค่ะเภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแมนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแมงก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อ

ป็นเพื่อนหวาโอ้ยเนาะลืมอยากลืมซาอะไรเด้อยากเขามีลูกมีผัวอยู่แล้วนะนะคนนั้นเขามาตัวให้หักซะเด้อยากพ่อมาหูทีหลังโอ้ยลูกสองอีเมียแต่ว่าผัวนี่นับข้าวๆนี่ประมาณหานี่ละเฮ้าเป็นคนที่หกได้เดี๋ยวเนี่ยเรานั้นยิ่งจำเนื้อปากบอกว่าโสดๆบ่เคยมีลูกมีผัวปันวะเด้อใจอย่าไปไปหาเอาไปเอามาสืบไปสืบมาจ้างฮอดสายสืบเพิ่นได้เดี๋ยวนี่บ่แม่นสืบขี้มูกซื่อๆเด้จ้างเขาสืบให้พร้อมพุ่นเนี่ยไปไปมาม่าอีเมียเอ้ยยายแดงคนข้างเฮียนเล่านะละบอกรู้ว่าหลายชายว่าลูกสองแล้วได้เพิ่นว่ามันโสดอยู่ใสว่าซั่นลูกมันสองคนแล้วผัวมันตามที่ยายนับเบิ่งนี่5คนแล้วเด้เพิ่นว่าคั่นว่าตัวสิเอานะก็เป็นคนที่6แล้วเพิ่นว่าเขาเฮ็ดซ้ำนะเยียบนะแต่ว่ากะเทใจให้เบิดแล้วล่ะว่าแต่พอมาหูจังสี่แล้วก็สิได้ถอยตัวส่วนตัวน้ออยากลืมนะครับผู้หญิงคนนั้น

0: AI
1: นะหยิบเอามาฝากเอามาถอนนะครับคุณตาคุณยาย AI น้องนุ่งลุงปานะผู้ที่กำลังรับฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำกับผู้บ่าวดิวกฤตนันท์ครับขอบคุณครับคุณนะครับคุณพ่อดาวฉัตรกระทู่ตำบลอรัญญประเทศอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วกาแฟ1กระใสเส้น1800บาทขอบคุณครับคุณนะครับคุณแม่เกศจะให้เราเหลือเชื่อเขาพวงต่อหน้าเยอะทางหนิวดอนครับพี่เมียว่าได้รับสินค้าแล้วเด้อบ่าวดิวเด้อว่าซั่นสั่งเมื่อวานนี้มื้อนี้พ่อว่าได้รับสินค้าแล้วปานะขอบพระคุณหลายๆนะครับที่อุดหนุนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำจังใดบ่าวดิวฝากพี่ฝากน้องฝากพ่อลุงแม่ป้าฝากคุณตาคุณยายไว้นำในเด้อผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำขอแขวนคอห้อยคอง่อยมอมอขอนั่งคอมอพ่อแต่ได้นั่งเบ้าจ้าพ่อแต่ได้เปิดเพลงมวนๆเพลงเพราะๆสู่พี่สู่น้องสู่คุณตาคุณยายเฮาได้ฟังน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่านกพึ่งฟ้าปลาพึ่งหนองทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำกะอาศัยพี่อาศัยน้องอาศัยคุณตาคุณยายนี่แหละครับที่ช่วยกันอุดหนุนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำมีปัญหานะครับเกี่ยวกับสุขภาพมีปัญหาเกี่ยวกับร่างกายโทรมาหาบ่าวดิวได้เลยได้แม่เด้อนะครับผู้ใดที่เป็นชมรมชมรมหยังล่ะชมรมเบาหวานว่าฉันอยากได้กาแฟเอาไปกินเอาไปทานกาแฟของเรานะครับเป็นกาแฟที่ไม่มีน้ำตาลผู้ป่วยเป็นเบาหวานความดันไขมันดื่มได้เลยทานได้เลยครับอยากผู้ใดที่เป็นเจ้าของโรงงานน้ำตาลอยากได้กาแฟเอาไปกินเอาไปทานทั่วมหาบ่าวดิวได้เลยนะครับผู้สูงอายุผู้สูงวัยก็ดื่มได้ทานได้นะครับบ่เฮ็ดให้หัวใจสั่นเป็นกาแฟที่มีคาเฟอีนต่ำ
0: บอกใจอย่าเด้อใจอย่าไปหาก
1: าแฟของเรานะครับเป็นกาแฟที่มีน้ำตาล 0% ใช้สูคาร์โบไฮเดรตความหวานนะครับให้ความหวานแต่ว่าบ่ให้พลังงานผู้ป่วยเบาหวานความดันดื่มได้ทานได้ครับหนึ่งกล่อง350บาทครับสองกล่อง600หนึ่งกล่องมีอยู่12จัดส่งให้ฟรีไม่มีการบวกเพิ่มจังใดเบาดิวฟ้าคุณตาคุณยายไว้นำในเด้อกาแฟสมุนไพรก้อนคำเป็นคนทุกข์มาขอหม่นเป็นคนจนมาขออยู่มาขอส่วนตารางเหล่ามาขอเข่าตารางเฮียนี่ปล่อยเมียแฟนเพ่งแฟนรายการเน่านี่แล้วครับ
0: ใจอายแห้งจำสองทามหัวใจตัวเองทุกวัน
1: สนดกสนใจก็โทรกันเข้ามาได้ผู้ใดที่มีโศกมีลาบผู้ใดที่มันมานอยากได้กาแฟเอาไปกินเอาไปทานมากับโชคมากกับลาบ
0: น้ำตาล
1: ังมากกับก่อยผอมพูนเด้อเน
0: าะ
1: อยากได้ผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนข้ามนักรับก็โทรกันเข้ามาได้เลยครับ0902927444 0902927444ครับ

0: สั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444
1: เรียงไปเชียงสู่คุยว่าลังน้ำตาน้องแจ่มแหนมดูเดินเอ้ยเป็นสีลางสมหมายมาสะอื่นได้ยืนจ้องพี่สองแหนมลาดูผู้เขายิ้มแย้ม

0: วิวาสะอื่นครับหนึ่งผลงานเพลงมาจากสมหมายน้อยดวงเจริญหยิบเอามาฝากเอามาต้อนนะครับคุณตาคุณย่าเอไอหนองนงลุงป่านาอาให้ได้ฟังกันสันตัวเนาะอีเมียละนุ่มยะโสมาขอเขาเมารถมาบ่ได้ยังบ่ได้ยัง
1: โอเดอร์มองสอง
0: รถกะรถห่างๆฟ้าไทยกะบ่มีอาแมนเขาหลวงจังสีบ่ล่ะฮะ
1: เลขเรื่อง
0: หรือว่าคนลาเวอร์ชันกันแต่นี่เน
1: า
0: ะ
1: ลัง
0: อันนึกว่านะครับเมารถมาบ่ได้ยังรถกะรถห่างๆฟ้าไทยกะบ่มีเปิ้นว่า
1: เพิ่นได้ยิน
0: คือสิขี้หายแท้นุ่มยะโสนี่เนาะบ่คือนุ่มอุดรเนี่ยล่ะเนาะ
1: โอ้ดอกเรียนหนอ
0: เอากระรับ0902927444กระรับ0902927444กระรับส่งแรงจิตเติมแรงใจหน้าใหม่แล้วก็หลังใหม่กันได้เลยครับกับภูบาวเดี่ยวกฤตนันทีมงานบ้านเสมือนพระไรก้อนคำ16นาฬิกากับอีก28นาทีบรรยากาศส่งภาษีคึมคึมได้แล้วเนาะอีพ่ออีแม่ครับลายมองลายแจ่เด
1: ้ยืนมองน้ำตาไหลหยดยืนมองเขารถน้ำฟังให
0: ้ทางอุดรเดียวนี่กา
1: ส่วนเรายืนเ
0: พ้อมองรู้สึกว่าท้องฟ้านะครับมันสิมืดๆแล้วเด้เดี๋ยวจังน้อยก็มาลืดตื่นเท่ามาเด
1: ้
0: ฟ้าห้องบึ้มบึ้มอยู่บางนึงเนี่ยลงเคียงเรียบร้อยแล้วนะครับทางอุดรเฮา
1: ถ้าเอายาถ้าใจให้แน่บ่มีตั้งแต่แต่ยังคงรักขาดลมรถ
0: ระวังฝ่ากับผู้ที่จัดรายการนี่ก็ล่องบึ้งเสียแล้วผู้ใดสิแลกว่ากันเนาะ
1: ผ่านไปยะโสธรผ่านเคยใจ
0: คิดว่าสู่ผู้จัดรายการบ่ได้เดี๋ยวเนี่ย

0: 090ครับ2924444 0902927444ครับส่งแรงจิตเติมแรงใจสนอกสนใจผลิตภัณฑ์ตัวใดนะครับโทรมาหาบ่าวดิวได้เลยเด้อจัดส่งให้ฟรีไม่มีการบวกเพิ่มนะครับยกเว้นสบู่ก้อนคำสั่งซื้อ1ก้อน2ก้อนนะครับบ่ท่านได้พ่อหลูบวกค่าส่งอีก50บาทครับสั่งซื้อ1โลขึ้นไปจัดส่งให้ฟรีไม่มีการบวกเพิ่มหรือว่านะครับพ่วงกับผลิตภัณฑ์ตัวอื่นๆอย่างเช่นกาแฟ1กล่องสบู่1ก้อน2ก้อน3ก้อน4ก้อนจัดส่งให้ฟรีครับไม่มีการบวกเพิ่มใดๆทั้งสิ้นสั่งซื้อเฉพาะสบู่เพียวๆบวกค่าส่งอีก50บาทครับหรือว่าอยากจะได้น้ำมันนวดนะครับสูตรร้อนสูตรเย็นน้ำมันเขียวน้ำมันเขียวเป็นชนิดน้ำครับส่วนน้ำมันนวดสูตรร้อนสูตรเย็นเป็นชนิดครีมสูตรร้อนกระปุกสีดำเนื้อครีมสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาว1ขวด1กระปุก195บาทสั่งซื้อ2ขวด2กระปุก300บาทสามารถที่จะคละคู่กันได้เลยอยากได้น้ำมันนวดสูตรห่อน2กระปุกก็ได้สูตรเย็น2กระปุกก็ดีจัดส่งให้ฟรีไม่มีการบวกเพิ่มหรือว่าอยากจะได้น้ำมันเขียว1ขวดอยากได้น้ำมันนวดสูตรห่อนหรือสูตรเย็น1กระปุกก็ได้ครับเลือกได้เลยคู่ละ300บาทหรือว่านะครับอยากจะได้กาแฟ2กล่องน้ำมันนวด3ขวด3กระปุกแบบนี้ได้เลยนะครับมันมีโปรอยู่นะครับโปรลดแต่ว่าไม่มีของแถมกาแฟ2กล่องน้ำมันนวด3ขวด3กระปุก 1,000 บาทเท่านั้นจัดส่งให้ฟรีไม่มีการบวกเพิ่มไม่มีของชำร่วยไม่มีของแถมครับ 1,000 บาทถ้วนจัดส่งให้ฟรีเด้อแม่เด้อเด้อพ่อเด้อสนอกสนใจผู้ใดที่มันมานอยากได้กระทู้มาหาบ้าวดิวได้เลยครับเบอร์เก่ายังเฝ้ารอยังคล่องคอยท่าลุงป่าน้าอาโทรมาอยู่ครับ0902927444 090ครับ2927444นะครับผมสวัสดีครับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำครับ
1: ค่ะ
0: ครับผม
1: แม่ผู้โทรมาวังหัน
0: จ้า
1: อ
0: ัน
1: ใหญ่ซอกสั่งไม่บอกค่ะหรือจังใดค่ะ
0: นะครับขั้นวาสินค่ามันตีกลับแล้วนี่นะครับขั้นวาสีสร้างไม่เนี่ยเพิ่นต้องให้โอนเงินเข้าบริษัทสักก่อนไหมครับแม่บ่เพิ่นบ่ได้จัดส่งให้ก่อนนะครับบ่ได้เก็บเงินปลายทางนะครับผม
1: บ่จะให้โอนเข้าสักก่อน
0: แม่นครับผมเพราะว่ากฎระเบียบของบริษัทขั้นวาผู้ใดสั่งสินค้าไปแล้วสินค้ามันตีกลับมาจังซี่ขั้นวาสิสั่งรอบต่อไปให้โอนเงินเข้าบริษัทสักก่อนนะครับบ่มีการเก็บเงินปลายทางครับผม
1: เดี๋ยวแม่ขอเลยนี่คือ
0: ขอเลขที่บัญชีนะครับผมมีแม่เตรียมปากกาแล้วเนาะ
1: ค่ะ
0: จ๋าเดี๋ยวจังไดขั้นจังสั้นเดี๋ยวลูกโทรหาคุณแม่หลังไมค์ก็ได้เด้อแม่เด้อ
1: ค่ะ
0: จ๋าจ๋าใจแม่เอาขอบุญขอบคุณอีแม่อุไลหลายๆครับครับผมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับขอบบุญขอบคุณนะครับคุณแม่ด้วยนะครับคุณแม่สั่งสินค้าไปแล้วแต่ว่าสั่งแล้วเจ้าของลืมนั่นตี้บาทเนี่ย พอแต่ได้สั่งแล้วเจ้าของลืมบาทเนี่ยทางพัสดุเขาก็เลยโทรไปหาบอกว่าโอ้ยแม่ว่าได้สั่งดิว่าซั่นไปมามาสินค้ามันก็เลยสิตีกลับมาเท่านั้นตัวเนาะจังมาคิดพ่อบาดนี้โอ้ยมาคิดพ่ออีกเท่านึงว่าได้สั่งน้ำมันนวดไป ามันก็คือว่าแล้วครับสินค้ามันตีกลับมาแล้วทางกฎระเบียบของบริษัทนะครับคันว่าผู้ใดที่สั่งสินค้าไปแล้วสินค้ามันตีกลับมาจังสินะครับเฮาก็ต้องแบบว่านะครับให้โอนเงินเข้าบริษัทซะก่อนนะครับจะไม่มีการเก็บเงินปลายทางจังใดเดียวลูกโทรหาคุณแม่หลังไม่ได้แม่เด้อคุณแม่อุไรครับ090ครับ292744 0902927444ส่งแรงจิตเติมแรงใจหน้าใหม่และก็หลังใหม่กันได้เลยนะครับ0902927444

0: อีกหนึ่งผลงานเพลงนะครับจากยายมนแคนแคนคูนนะครับหยิบเอามาฝากเอามาต่อนคุณตาคุณยายได้ฟังกันนะครับผมสวัสดีครับบานสมุนไพรก่อนคำครับ
1: บ่อยบ่ครับป้านี่
0: อาบ้าดิวครับ
1: โอ้แม่อีกสั่งกาแฟสิ
0: จ้าไอแม่เอากาแฟจักรอง
1: เอากาแฟ2ชุดไง
0: 2ชุดไงหมายถึงว่ากาแฟ8กล่องบ่แม่
1: แม่แถมเอาแถมกาแฟด้วย
0: กาแฟ8กล่องนะครับแล้วก็ส่วนของแถมก็เป็นกาแฟนะแม่เนาะ
1: จ้า
0: มันคือบ่ขึ้นเบอร์มาแม่จ้าแม่
1: มีอยู่ด้วยแม่เอาบ้านกินหลายทั้งกินบ้านเบิดอยู่นี่แม่สั่งต่อซื้อๆเอามาไปดุลแ
0: ล้วโอ้เบอร์ทั่วกับเบอร์ทั่วเก่าเบอร์จ้าแม่
1: แม่น
0: อ๋อมันคือเบอร์ทั่วกับเบอร์ทั่วที่แม่ทั่วมาเนี่ยล่ะเนาะ
1: แม่น
0: เดี๋ยวเด้อลูกคนหาข้อมูลซะก่อนนะครับผมคนหาข้อมูลของคุณแม่ซะก่อนมันคือสงสัยเฮาบ่ได้บันทึกเบอร์ไว้บ่หรือว่าจังได๋เนาะ
1: พ่อบอยอันนี้ได้ว่าจะโทรไปแล้วจำได้ปั๊บโหลดอยู่ดิ
0: ตีโอ้บ่แม่นเบอร์ใหม่บ่แม่หรือว่าจังได
1: ๋เออสิแม่นบ่จักแม่ใส่โทรศัพท์ชิมใหม่ล่ะ
0: เออนะครับอีแม่ซื้อว่าจังได๋เน
1: าะแม่ม่วนบุญทศร
0: คุณแม่อมวนเนาะ
1: แม่ม่วนบุญทศร
0: นะครับผมเดี๋ยวครับคุณแม่เดี๋ยวเราค้นหาไล่ซื้อซะก่อนเพราะว่าเบอร์นี่มันบ่ได้ขึ้นมาน่ะคุณแม่ม้วนบ่ครับผม
1: แม่ม้วนบุญทศร
0: บุญทศรนะครับโอ้เดี๋ยวใส่เนาะบ่เนเนาะนะครับผมใส่แล้วเบอร์โทรก็ได้นะครับโอเคนะครับแม่เดี๋ยวจังไดเดี๋ยวลูกโทรหาคุณแม่หลังไมค์ก็ได้นะครับคุณแม่ครับ
1: จ
0: ้าโอ้นะครับคุณแม่ม้วนบุญทศวร86หมู่5นี่แม่เนาะบันทับเมยเนี่ยเนาะแม่เนาะ
1: แม่น
0: โอ้เห็นแล้วเบอร์โทรก็เอาเบอร์โทรที่แม่โทรมานี่บ่ครับ
1: แม่นเอาเบอร์นี้เด้อเบอร์โทรอยู่เดี๋ยวนี
0: ่จ้าใจแม่เบอร์เก่านะบ่ใช้แล้วนะแม่เนาะ
1: บ่ได้ใช้แล้ว
0: โอเคมันเก่าแล้วแล้วก็เลยบ่ได้ใช้เนาะแม่เนาะ
1: มันก็ซิมถิ่ม
0: ซิมถิ่มแล้วว่าตีได้ครับแม่เดี๋ยวจังไหนเดี๋ยวลูกจะส่งไปให้ได้แม่เด้อ
1: จ้า
0: จ้าใจแม่ขอบพระคุณนี่แม่หลายๆครับ
1: จ้า
0: ครับสวัสดีครับนะครับขอบพระคุณนะครับคุณแม่ม้วนบุญทศรด้วยนะครับกาแฟ8กล่องของจำรวยของแถมมีแม่ว่าขอเป็นกาแฟเอาได้เลยนะครับผมกาแฟ8กล่องในราคา 2,000 บาทนะครับผมสวัสดีครับคุณพ่อศรีละภูม
2: ิฮัลโหลสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ว่าจะสั่งยาสายตาอีกจ้า
0: สายตาเอาจากกระปุกครับ
2: เอา1กระปุกจ้า
0: เอากายสายตา1กระปุก650บาทส่งในนามของคุณพ่อศรีละภูมิคือเก่าเนาะ
2: จ้าจ้า
0: โอเคนะครับเดี๋ยวจะลูกจะส่งไปให้มืออื่นนะแม่เด้อมื้อนี้ปิดหลอมในการส่งแล้ว
2: จ้าจะได้กับปากไอ้เป้หาตาน้ำเนี่ยเด้อจ้าว่าลูกส่งให้แล้ว
0: โอ้นะครับได้เลยนะครับผม
2: จ้า
0: ครับผมขอบพระคุณหลายๆครับ
2: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีครับนะครับขอบคุณครับนะครับขอบพระคุณนะครับคุณแม่ด้วยนะครับคุณของคุณพ่อศรีละภูมินะครับสายตา1กระปุก650บาทนะครับเดี๋ยวจัดส่งให้มือนี่โอ้มืออื่นสันดอกเนาะมือนี่ปิดรอบแล้ว 4:00 กว่าแล้วจัดส่งให้นะครับมืออื่นอาจจะได้รับสินค้ากับประมาณมือวันศุกร์หรือว่ามือวันเสาร์นะครับผมเอา090ครับ292 7444ครับ090 292 7444ครับ

0: ่อเศรษฐีท่านขึ้นสิขากระต่ายขึ้นสิไข่กระไรที่เก่านั่นนะเศรษฐี
1: มันได้
0: บ่มีติดธงบาทเดี๋ยวบ่ยังทาง
1: กระต่ายเก่า
0: แต่ทางลูกไก่ตนกระทุ่มน้อยจนปีพันดอกบ่มีสิหันท่านบ่มีสิไหนขอพักใหม่อีกตัวข้าวในถอนผู้ตาขอเศรษฐี
1: ได
0: ้ค่ะ
1: คอยเสียให้เวลาเจ้าเอียกพ่ายได้สิบมือเข้าใจบ่แล้วก็จำคำของข่อยคำนี่ให้ขึ้นใจพ่ายได้สิบมือถ้าหากเจ้าบ่ไปชำระข่อยตามกำหนดทีเพื่อนหน้
0: า
1: บ้านข่อยจำเป็นต้องยึดข่อยจะขอย้ำอีกครั้งหนึ่งสิบวันเป็นสิบวันนะยายไปละ
0: ขอบคุณขอบคุณด้วยจ้าพ่อเศรษฐี

ที่ทั้งอาศัยแง้มเงินไปบ่มีเลยทวนอาหาจนมินมอหอยเขาบอกค่อยมาแน่มจ้องเอี่ยมพรกะใจนี้หรือมันเครียดอีหลีเฮ้าก็เกินเสือหายย่ำหายกูเมื่อจังที่เฮ็ดน้ำตัดสินใจน้อลวงลำลงไปทวงหาเขาหัวใจเบาแท้น้อ

แฟนฟังเอ๋ยนายทุนหนีหันใจสั่นย้ายจันดาได้คิดทีเขามาท่วงคานี่เต็มที่แล้วเห็ดจังใดคิดต่อลูกผู้อยู่ไกลบังคับไล่เขานี้อกเต็มทีสิไปหาพองอยากหาแต่ข้าวกี่เห็นสินี้ไปคนหมอชิ่งใช่คือไก่นี่ทอดคารถกับบ่มีตัดสินใจเรียบร้อยเลยไปเบาผู้อยู่หน้าไปจ๋าเพิ่มต่อในท่านมองดูบุญโฮมเออ

0: พี่น้องเอ้ยการเวลาหากวงโตมันไก่หมอขอ2ปีเกินว่าโดนเต็มที่แต่ได้หนีไก่บ้านเมียพวกมั่งมีทองคิดบุญห่มได้บุพาพี่น้องเอ้ยเขาในหน้าของเกี่ยวแล้วเก็บเนียนคุณใส่สางมื้อนี้โอกาสว่างในนางอันถึงความหลังสั่งแม่ยายสอพ่อหอดบ่ไปน้อยามอยู่เฮ็ดบ่คือปานผีบ่ารับหูตาได้ท่วนอันพี่น้องเอ้ยขั้นลุงได้เป็นดีสิบ่จาปากตานนานแล้วคาบ่มีว่าสิเข้าเมื่อในบ้านซั่นกูเมียก็จักไปจังได๋มาจังได
1: ๋อ้ายพี่
0: เอ้ามาพอดีตัวน่ะตำพร
1: จ้า
0: บ่ถึงก็มาพอดีไปมีเรื่องสิปรึกษาเจ้าซั่นเด้อเฮ้ย
1: ปรึกษาหยังคือจมมาบักแว่ๆพี่โซแปปากเป็นให้ไปอยู่ในบ้านไว้แม่จมจริงแท้ออกมาพี่ก็จังเมาอยู่มาเซาซุบเซาปากแค่เทื
0: ่อกี่เนาะไปวัดสิเข้าเมื่อซั่นนัดขอบักสีเครื่องมันผ่าเลย
1: พี
0: ่ว่าสิเข้าเมื่อในบ้าน
1: จะสิเมื่อในบ้าน
0: มีหยังมันขาดแน่อยู่เถียงแห่งตรงหน้าเฮานี่น้ำปูน้ำปลาบักพริกเกลือผงชูรสถ้ามันขาดก็เสียวออกมาพร้อมสนุกมาแล้ว
1: บ่มีแนวขาดจักแนว
0: ฮะ
1: บ่มีแนวขาดจักแนวแต่ว่าข่อยสิขอเมื่อนำเจ้าคือเก่า
0: ห่วยเจ้านำบ่สิขอเมื่อนำข่อย
1: อื้อ
0: ว้ายมาสร้างเว้าสร้างว่าเนาะ
1: มันเป็นอีหยัง
0: ก็เบิ่งเจ้านี่แม่ล่ะเนาะ
1: ข่อยก็เบิ่งข่อยอยู่นี่ล่ะมันเป็นหยังข่อยก็เป็นข่อยนี่ล่ะเนาะ
0: ฟ้องก็สิตุ้นตูนออกซะบ่ต้องเมื่อดอกเจ้าห่วงแม่ซั่นดอก
1: โอ้ยบ่ตูนจังไหนคนท้องปุ้งก็ยังว่ามันคิดฮอดอีแม่สิคิดเบิ่งคักๆได้เป็นหยังหยังบ่หยังเราก็เป็นแม่ข่อยคือเก่าข่อยสิเข้าเมื่อซองเมืองลาวคือเก่าล่ะ
0: อำพร
1: จ้า
0: อ้ายก็คิดบ่แพ้น้องแนวเฮาห่วงเคียงกันตัวสายสัมพันธ์คุณเกี่ยวเอิ้นว่าเมียได้นอนซ่อนคือจังขอร้อยน้ำบุญกรรมนี้เฮาได้แต่งได้นี้เจ้าคิดหยังอ้ายก็ฮู้คนสู่ขอบว่าใจซั่นเด้อแม่เรื่องมันผ่านไปแล้วล่ะท่านเพิ่นว่าเฮาเป็นลูกเป็นเต้าเพิ่นก็สิออกมาอยู่ยามตามข่าวซั่นตั่ว
1: บ่ของเมื่อคือเก่าล่ะเนาะเนาะน้อยทิศเนาะของเมื่อคือเก่าล่ะ

0: เอ้ยทางมันไก่มันไก่ให้ใส่พี่ต้องการหยังหรืออยากฟังย่ายจันดาดาพ่อพี่ขอไว้ลูกของชายในหันนับหลายเดือนย่านมันตื่นมันสิบืนดอกของฟังเสียงห้องเถ้าแม่ย่ายอายว่าบอกต้องขอเมื่อดอก
1: ขอเมื่อ
0: เทียนง้อเทียนกล้วยหน่อยบอกแม
2: ่
0: ก็ฟัง
2: พ่อ
0: นพ่อน
1: จ้า
0: คุณผู้ใดล่ะห้องที่ตั้งผมไปเบิ้งกันไหนเจ้าไป
1: เบิ้งมากัดสิเบิ้งยี่นี่ละ
2: พ่อนี่พ่อน
0: ว่ามันเถ้าย่าย
1: ไปไหนไปไหนเจ๊ไม่ขึ้นเองจะมาอย่างนี
3: ้เอาก็ถามก็มีตรงตัวคนนั้นในแม่นะเนาะถามคนไหม
1: ถามหนู
3: ถามกูดีๆคนนั้นในพยอง
1: เจ้ามาอย่างนี
3: ้ขันกูไม่มีแนวมากูสิมาเฮ็ดอย่าง
1: กูมาที่ไหนเสนอเจ้าอยากได้อย่างมะพริกมะกอกบอกป้าแดกบอกให้จีน้าให
3: ้ขันบ่บ่อยากได้ดอกแนวมูนั่น
1: ได้ย
3: ังมึงก็ต่างเก่าต่างหลังกันแท้บัดนี้อุดมสมบูรณ์แท้เพราะอยู่ให้อยู่หน้าแม
1: ่มีทางแต่อุดมสมบูรณ์นั่นแต่เป็นสนุกนอน
3: มันยังมันจะเป็นอุ้งปุ่งออกนาจังสัน
1: เจ้าก็เคยมีตัวก้นท้องสิมีจักคือตัวน้อง
3: ท้องที่นั่นเอามึงท้องกับไผ
1: ไปคิด
3: ปักบุญห้อมนั่นบ
1: ่
3: เอามันเฮ็ดเป็นอยู่สิจังสัน
1: เส้นที่ไหนเจงที่สิตายเพื่อนมาสันตกหมอกลงที่เกลีย
3: ดพอดีอันมันอันเศร้าสร้างแม่ไปล่ะ
1: นี่เราไปตั้งคนแต่เกลือตัวใจดีคือพ่อเวทแม่
3: ที
1: ่เกิดมาสร้างมาตัวนี
3: ้มันอยู่ใส่ล่ะเดี๋ยวนี้มันห่วงอยู่ใส
1: ่นี่แม่เจ้าก็สิจะเห็นเล่าเนี้ยกระโดดวะ
3: ก็อย่างแม่มีเนี่ยออกจากในตัวแม่จากบ้าน
1: กระตัน
3: ที่อยากได้เงินได้ข้ามจากในสำหรับว่านั่นน่ะบอกมึงมันสิแล้วหัวมึงบ่ล่ะ
1: สำนักแต่จักหน่อยพ่อจะเอื้อนให้ดอก
3: เออ
1: ไอทิศสิตายที่นั่งแก่ขี้ดังเรียนลอยๆอยู่หันตี
0: เชี่ยนแต่แก่เนี่ยขี้ดังไอ้ขี้ดังจะคล้องเนาะมันยากกันน้อง
1: ถ้าหนีจะเข้าเนี
0: ่ยไปยังเจ้าว่าแล้วก็สิบ่แล้วคือเก่าบ่แม่เจ้าเจ้าว่ากันโลด
1: บ่อีแม่เรามาหาเจ้าเราบ่ได้มาหาข่อยสิมามามา
0: ไม่ยากน้ำหนักอีกเนาะป่ะ
3: ฮึม
0: มาอีหยัง
3: กันมันซื้อใหญ่กูทั้งกลัวทั้งเมียเนาะกันถามว่าจะมาอีหยังท่านว่ามีแนวมากูสิมาหาสุเฮ็ดหยังล่ะ
0: ละมาอีหยังล่ะบัด
3: อันกูคิดมาอยากได้เงินน้ำสูแม
0: ่ฮะ
3: อันแม่อยากได้เงินตัวลูกคนได้ยินข่าวว่าสุขายขอเจ้าได้ 4,000 5,000 เอามาแบ่งให้กูน้ำในถั่วเงินนั่นน่ะ
0: ฟังเด้อ
3: ฮะ
0: ฟังเด้อลูกสิบ่ให้ฟัง
3: เออบอกกันนะ
0: มาบัดนี้ยายเอ้ยยายท่านว่าเงินคำแก้วพ่อจะใบนั้นมีอยู
3: ่โอ้ดีที่โอ้มาบอกให้แม่ดีใจจะให้ลูก
0: เออนั่นกระจายจังแลนมากเห็นหน้า
3: สีในแม่ไหวเน
0: า
3: ะ
0: ยายเอ้ยยายแต่สิให้เป็นมูหลักหมื่นแสนหอดล้านบ่มีแล้วอีแม่แม่ยาย
3: คิดตัวแน่บัดบอกไปไล่
0: มีแต่เพียงได้ปอน

0: ยายเอ่ยยายท่านสิมาเอาเขาตียายรู้สิแบ่ง
1: เอาไปยังเขา
0: บอก
1: ว่ามึงมากูมาเงินกูบอกเขา
0: เอาไปขายก็สิได้เงินตัว
1: ว่ากูจะเอาเงินอย่างเดียวกูบอกแล้วอื่น
0: ยายเอ่ย

ักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชน

0: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: 2927444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
2: ครั้งแรกในอุดรธานีตื่นตากับน้ำตกยักษ์สูงเทียบเท่าตึก10ชั้นอิ่มอร่อยกับเซเลบริตี้เชฟกว่า50ชีวิตสนุกสุดเหวี่ยงกับมิลลิก้องห้วยไร่มายาราพายอาภาพรมียูไผ่พงศธรเมคอภิสิทธิ์และพาราดอกพร้อมช็อปสินค้าลดสูงสุด 50% ในมหกรรมแมคโครครบรอบ37ปีอุดรเลิฟไลฟ์

0: มู่พวกเปิดกิจการเพื่อนแท้มันก็ต้องซอยเหลือกันแบบน้ำพึ่งเลือเสือพึ่งปลาส่งเสริมกันสนับสนุนกันมันจึงเป็นเพื่อนแท้
1: ตอนหัวหน้าเปิดรีสอร์ทผมก็เห็นมู่หัวหน้าพาเด็กน้อยมาทีละคน2คนอยู่ได้เนาะครับ
0: เอากับเพื่อนแท้มันต้องอุดหนุนกันแต่ก็คิดยากครับเวลาธุรกิจที่มู่เปิดแล้วเฮาบ่มักเฮาจักสิเฮ็ดจังได
1: ๋บ่ยากครับหัวหน้าก็ซื้อให้ผมเป็นคนใส่ก็ได้ตัว
0: อดสว่าแน่เฮาแห่งคิดยากอยู่เฮาซื้อโตใส่โอเคเนาะ
1: โอเคครับเฮ้แต่ว่าธุรกิจที่มู่หัวหน้าเปิดมันคืออีหยังเนาะครับ
0: ขายโรงศพ
1: ฮะขายโรงศพ
0: อื
1: ้อห่วยหัวหน้าการสั่นผมเฝ้าไปส่งกาแฟยาหน่อยก่อนเด้อครับเราโทรมาสั่งชุดใหญ่เอาวิทยุแถมและก็เน้นว่าต้องให้ผมเป็นคนไปส่งนั่นๆๆเราโทรมาแล้ว0902927444รับกดนำฮอนทาแล้วผมสิเอากาแฟไปส่งเราก่อนเด้อครับ
0: ไปตัวคันบ่ท่าเอาของฟรีอ้ายสิซื้อให้อ้ายซื้อเจ้าใส่มันสิบ่ดีบ
1: ่บ่เป็นหยังครับหัวหน้า
0: แน่ๆอย่าลืมของแถมด้วยหั่นเราเอาวิทยุแถมแล้วก็โทรมาสั่งอีกว่าเอาน้ำมันนวดสูตรร้อน2กระปุกสูตรเย็น2กระปุกเอานี่ถือไปให้เรานำไปแล้วเก็บเงินกับไม้มันครบเด้ออย่ามันขาดเด้อ
1: ครับผม
0: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
2: ถึกเส้นบ่จ้า
0: อื้อๆโอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี่ล่ะเส้นนี่ล่ะว้าย่ายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งค่อนข้างดีขนาด
2: ย่ายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค้ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ่มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ่มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่คู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเฮือน0902927444 0902927444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
0: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะย่าย
2: เฮาใส่น้ำมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถือกใจนี่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำเคล็ดลับของย่ายเลยละ
0: อืมเอาไล่ไล่บ่ายผมน้องแม่เนี่ยโอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ย่ายไล่เห็นน้ำไล่เห็นน้ำ
2: จ้าจ้า
0: ว้ายย่ายมันแม่นเจ้าเฮ็ดอีหยังนั่งก้มหน้ากูสู้อยู่หัน
2: ย่ายเบิ่งข่าวตัวหำ
0: ป๊าดย่ายเจ้าคือตาดีแท้โทรศัพท์จอได้หน่อยเจ้ากะแนมเห็นตีเดียวนี
2: ่กะเห็นล่ะเนาะชัดเจนน้ำพร้อมนั่งอยู่นี่เหลียวเห็นหอดเชียงใหม่พุ่น
0: อย่าคุยหลายนั่งอยู่อุดรจังได๋สิแนมเห็นเชียงใหม่เดียวนี
2: ่กะมาเบิ่งติล่ะนี่มันแม่นเชียงใหม่บ่
0: แมนอีลีล่ะเฮ้ยเบิ่งใน YouTube มันก็เห็นนั่นล่ะ
2: เบิ่งอยู่ไสก็เห็นคือเก่านั่นล่ะคันคนมันตาดี
0: มีเคล็ดลับบ่ยายผมตาบ่ดีได้เดี๋ยวนี้ขับรถย่ามื้อคืนก็เลี้ยวบ่เห็นมุม
2: เอาอันนี้ไป
0: อีหยังล่ะนี่ยาย
2: สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกระปุกละ650บาทอยากได้ก็โทรหาเพิ่นโลด0902927444 0902927444ส่งฟรีฮอดเฮือน
0: 0902927444ส่งฟรีฮอดเฮือนติย่าย
2: สั่งมากินเด้อ
0: ครับผม

0: ai yêu mến nè
1: bố mi đó
0: ý lý thì ai khả năng sang là xoáng mươn đơ
1: bố mi đó
0: khọp khuôn lê lái khắp ai เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: ก็ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมเราว่าอ้ายบ่คิดดอกน้ำผมซะเดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกะไสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่090-292-7444 090-292-7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหั่น
0: โอ้บ่มีดอกบ่มีดอกเลิกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: ต้มหยังต้มหยัง
0: บ่มีหยังครับให้ผมต้วนออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูดต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูดดมกระชื่นใจทาถูนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: เภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนๆเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแมงก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจีเอ็มพีด้วยนะคะไม่ลองไม่ได้

0: บักลาเอาสบู่ก้อนคำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหนาตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หันยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออเออขอบใจเด้อลูกเด
1: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายแต่ว่าแม่คอยรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูก
1: บุ้งบ้องไทยเงาๆวะเออกะนิดนึงอ่ะแม
0: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เออเอาจะสันได้บ่แม
0: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: โอ้ยไทยเงาๆเออกะสันเคยรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่อันเนี่ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกครับกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
2: คุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง0902927444 0902927444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
4: ได้แจ้งคุณพ่อคุณแม่ไปว่าฟังรายการคืนเฮามีความหลากหลายเพลงล่ำล่ำก่อนล่ำลองล่ำเลืองนะครับล่ำทำนองอุบลทำนองกาฬสินธุ์ทำนองสารคามทำนองขอนแก่นนะมีเบิดนะครับล่ำสิงห์ล่ำหมูล่ำคูล่ำก่อนล่ำเลืองตอกอนนะมีครบครันและก็ยังมีเทศมหาสนุกมีนิยายนะครับมีละครวิทยุนะแล้วก็ยังมีเทศแหล่ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งนาวัฒนธรรมของคนอีสานบ้านเฮาเพราะฉะนั้นเฮากะมาสืบห้อยตาว่าห้อยปูนาตามห้อยภูมิปัญญานาที่พ่อที่แม่นาเพิ่นได้อนุรักษ์สืบสานกันไว้ถือว่าเป็นการสืบสานสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีที่สวยงามพี่น้องสีซ้อมเห็นนะครับย่ำบุญเดือน3บุญเดือน4นะครับบุญเดือนนั่นเดือนนี้นะครับเพิ่นกะสิจัดเทศมีพระเทศสามธรรมาสนี่ครับยอดฮิตเลยเทศสามธรรมาสนะครับหรือแม้กระทั่งบุญเฮือนนั่นงานเฮือนนี่บุญงานเฮือนดอกเฮือนดีนะครับผู้มีฐานะเนี่ยก็เสียวเทศสามธรรมาสไม่พี่ให้น้องได้ฟังเด้พอได้เสพได้งานนะครับเนาะก็ซอยกันอนุรักษ์จันลุงไว้เบาบ่อยกับพยายามที่จะไปซอกแซกค้นหาคัดสรรมาฝากอีพออีเมียกันนะครับช่วงนี้ไปฟังนะครับสื่อพ่อยตาว่าห้อยปูนะครับกับช่วงเทศสามธรรมาสหรือเทศแหล่ตามคำขอของพี่ของน้องกันเลยครับ

มาตันทางมาที่นั่งที่กลับได้หรือไม่ที่เต้าขึ้นได้หรือไม่ถ้ายมพ่อยมแม่ผู้ใดยังกัดกองให้กล้องไปตะกอนตอนมาที่กับจุบานที่มีเรื่องเรื่องใดนะในตอนนี้ที่ขอหยุดพักไว้แห่งในหน้าที่ของมาที่เองหันมาจากบอนกันอาจารย์

องค์พระเวทสันไทยจึงได้บอกหน่อยวันไปตาลับถวงพร้อมกอกปากปงก็เว้าปงตำช่องผีวีนี่เท่าไปเมิดแท้งแกงไปใจหายสูอยากตายไม่ได้ว่าสังมาจ่าบ่เข้าเลี้ยงประเดี๋ยวขอด

0: ายพระเน่าข้างสั่งกลางไผอยู่ในป่ายังไปอยู่สุขาไผนานาพญาไทอันใดแตกบ่มีติพระเจ้าค่ะ
1: บัดนี้คุณโยมตอนนี้ผู้ข้านี่รับหน้าที่ของพงเพชรเวชสันดรลำดับนั้นพระพงเพชรเวชสันดรได้โอ้ได้มาพักผ่อนหลังจากพระเจ้าพ่อพระเจ้าแม่ชาวเมืองสีพี่ได้ไล่หนีมาจากนครสีพี่ให้มาอยู่ในเขาขี้วงกฏนี่กะ6เดือนค่อนๆมาแล้วพนวาผู้เป็นหาผลหมากหลากไม้กับเป็นแม่มาซี่ตัวอาตมานี่เป็นภิกษุณีเป็นบวชเป็นพร่ำเมียเป็นพร่ำมานี่ตัวผู้ข่าเนี่ยเป็นที่ประขาวคุณโยมถือเป็นดาบทนั่นกะใช่กันหาชลีกับบวชน้ำถึงสองลูกทั้งสองกันหาทั้งสองชลีคุณโยมบวชน้ำเพียรธรรมหวังว่าโอกาสข้างหน้าอนาคตชาติสิมานั้นจะได้สำเร็จเป็นสัมมาสัมโพธิญาณขันมีคนใดมาขอลูกผู้ข่าจกตาผู้ข่ากะสิให้ไปแพ้เอาหัวใจไปตัดตีนสินมือตัวผู้ข่านี่ตัวของข้าพเจ้านี่สิบ่ขอบ่ร้องสิให้เขาไปดำด่ามสมความมุ่งมักปรารถนาเอ๊ะเดี๋ยวไปทั้งนอกซ่านเป็นผู้ใดน้อนั่งหัวล้านเถิกเถยอยู่เพิ่นแม่สิถามมันกันนะมึงนั่งมาที่ฝันเมื่อเช้านี่มันเป็นมงคลนี่แม่ฝันว่ามีผ้ามันมีชายคนหนึ่งพนาวามาถือเงาว่าใดมาหอดมาที่บ่กาวบ่จ๋าจับขานั่งมาที่ฟาดลงยกเอาตานั่งมาที่ไปควักเอาดวงใจนั่งมาที่ไปนั่งมาที่วาพระเวทก็เรียกกล่าวนั่งมาที่วามาที่เอ้ยไปฝันจังสี่ฝันดีโดยชอบข้อบาปหายเข็นของบ่มีดอกพนาวาว่าบ้อนฝันจังสั่นบ่คือไม่ออกบ้านกกอกไม่ออกบ้านม่วงไม่ออกบ้านป้าจิกไม่ออกบ้านไก่ฟังไก่บ้านซ้ำแหดฝันดอกเด้อบันทีเซตเลขพนาวามาที่ก็เลยหาหมากไม่สินี่ต้องแมนคักๆนี่บ่ผู้สิมาขอกันหาชลีลูกผู้ข่าเนี่ยขอดวงตาเนี่ย2ดวงต้องแมนกันหาชลีคักๆไปจังไดมาจังไดเนาะพ่อใหญ่พามเจ้าพวกเจ้าลูกแต่ใดเจ้านรกแต่กรรมหนแห่งทั้งใดล่ะพ่อใหญ่พามกินน้ํากินเข้าไปเนาะเข้าบ่มีเด้อมีแต่ผลหมากใหม่นั่นน่ะกล้วยเขี้ยนเองน่ะปิดกินซะพ่อใหญ่พามแต่บันสุขปานใดแม่นพ่อเฮือมๆนี่
2: ขอบพระคุณพระเจ้าค่ะที่ต้อนรับปราศัยก็ผมนี่ไปไว้มาไว้ดวนจีกับบ้านการที่มาขับหาทานหวังสิขอคุ้มม่านเพื่อสิท่านท่านสิท่านใดบ่มื้อสิท่านสิคัดข้องประการใดพระเจ้าค่ะ
1: พระเมยเฮาบ่หินคัดข้องพามาหน้าจักอย่างดอกว่านี่มาว่าสิมาขอกันหาชลีสันบ่พระใหญ่พราหมณ
2: ์
1: บ่กินขัดของจักอันจักแนวบ่ว่าตั้งแต่ลูกตั้งแต่เต่าอยากพาเอาหัวใจเฮาไปเฮาก็สิให้ตัวพ่อใหญ่พาม
2: โอ้
1: จังสั่นเนาะพ่อใหญ่พามเอ้ยแต่ว่าเฮาขออันนึงได้บ่พ่อใหญ่พาม
2: ขอจังใดล่ะ
1: เดี๋ยวนี้เนาะธรรมดากันหาชลีนี่เป็นกรรมสิทธิ์เฮาผู้เดียวเป็นไปบ่ได้ลูก2คนถึงกันหาถึงชลีนี่มีมาที่นั่งเป็นแม่สันเดเดี๋ยวนี้มาที่นี่เขาไปหาผลหมากหลากไม้นี่ยังบ่ทันกล่าวท่านยังบ่ทันตาวท่านกลับพ่อใหญ่พามเอ้ยถ้ามัดซี่ซะก่อนสิได้บ่เฒ่าพาม
2: โอ้เศร้าๆๆเขาว่าพระองค์ท่านศรัทธาดีสู่สุขยิ่งแต่ว่าสิห่วงตั้งแต่ผู้หญิงนี่ว่าศรัทธาก็สิบ่เปี่ยวไปแล้วซะบ่เป็นหยังจังสิไปห่วงผู้หญิงผู้หญิงกระดอกกระแดแท้ขันว่าเป็นผู้ที่ใจบุญสุนทานแล้วผมก็แลนมาหาขันหวังว่าจะลงอาบน้ำปาดโตเลยบ่เป็นท่าตัวศรัทธาของพระท่านก็สิเลยสิเปี่ยวเวียวไปซะแล้วพระเจ้าค่ะ
1: พ่อใหญ่พ่อเอ้ยเนาะเฮานี่ตัวของเรานี่บ่เป็นกรรมสิทธิ์ผู้เดียวลูกเต้าก็เป็นกรรมสิทธิ์นำมาที่นำขันถามาที่นี่มันจะเป็นหยังพ่อใหญ่พ่อจังซั่นก็พ่อใหญ่พ่อจังไดเนาะเพิ่นว่าใจยิ่งนี่หวงแหนขีตานีซั่นบ
2: ่เออ
1: เอาผู้ที่นั่งอยู่นี่ก็มีแท้แต่ผู้หญิงตัวท่านบึนๆอยู่นี่พ่อใหญ่พาม
2: มันกับแม่นอยู่แต่ว่าอันอยู่นี่แต่ว่ามาที่ขันม่านเพราะว่าลูกทั้งสู่ขู่สุคนแล้วก็สมมุติว่าสิให้ไปมาที่เห็นต่อหน้าต่อตาผู้หญิงน่ะเป็นผู้ที่ใจอ่อนใจนี่ง่ายก็เลยสิขวางศรัทธาจังซั่นดอกพระเจ้าค่ะ
1: โอ้ พ่อใหญ่พามว่าจังซั่นติเอ้าพ่อใหญ่พามเอ้ยจังใดเฮาก็สิท่านอยู่แล้วใจกว้างใจขวางคือองค์พระเวสสันดรในสากลโลกนี้หาบ่พ่อดอกพ่อใหญ่พามจังซั่นถ้าจะเข้ากินกล้วยดิบถ้าจะเข้าซ้ํามันสุกเด้อพ่อใหญ่พามเด้อ
2: พระเจ้าค่ะ
1: เอาจังซั่นตัวเฮานี่สิเอิ้นลูกเอิ้นเต้ามาเว้าจักน้อยจักประเดี๋ยวดอกพาจึงไขโอดตานประล่มเราบุตรตาให้เจ้าผ้ากันมาพอสิมีคำเว้าลูกเอ้ยสองเจ้าเป็นสะพานแก้วให้บิดาเที่ยวทองโอกาสมีข้างหน้าสิขึ้นโค้งตอบสนองลูกเอ้ยบ่ต้องกลัวต้องย่านดอกผ้าน้องมาซาชาลีเอ้ยพ่อใหญ่พามกะสามเล่าเถาะเล่าใจดีดีตัวพ่อใหญ่พามพ่อใหญ่ซุ้ยซ้ำซะลากยินจำก่นนะลูกเอ้ย

0: สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0%อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนคำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระสายเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก่อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทนะครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบกลุ่มผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาเซนทินสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444
2: ครับบอยสุนทรชัยครับ
3: ครับครับครับอันนี้ก็ป้าเปรมชัยแล้วก็ของฮอดแล้วเด้อของฮอดแล้ว
2: ครับป้าเปรมชัยครับของฮอดแล้วเน
3: า
2: ะ
3: ครับสร้างอีกสร้างอีกได้นี
2: ่สร้างอีกบ่สร้างหยังบาดเนี่ย
3: เอาช่าง อันยานวดนั่นสองสูตรอันนั้นเด้อ
2: ครับพ่อเอาสองสูตรเนาะคูนึง300บาทนี่เน
3: า
2: ะ
3: ครับครับครับกับกระสายเส้นกล้องนึง
2: ได้ครับกับกระสายเส้นกล้องนึงบุ้ยคักแน่ครั้งนี้อีพ่ออยากฟังเพลงหยังบ่ป๋าเปี่ยมชัย
3: โอ้ฮักสาวขัวเซ่พุ่นล่ะ
2: ฮักสาวขัวเซ่เนาะ
3: คร
2: ับครับโอเคเดี๋ยวลูกขออนุญาตรับสายซ้อนครับ
3: ครับผมครับผมครับผม
2: ครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
4: สายซ้อนครับ
5: ค่าสั่งยาทาหน่อยค่ะสูตรเย็น
2: น้ำมันนวดสูตรเย็นทั้งสองกระปุกเลยเหรอครับเหลือกระปุกเดียว
5: ใช่ค่ะทั้งสองสองกระปุกค่ะ
2: อ๋อน้ำมันนวดสูตรเย็นสองกระปุกครับ300บาทอย่างเดียวเหรอครับ
5: ค่ะอันนี้ส่งมาส่งให้ใช่ไหมคะ
2: ครับผมส่งแล้วค่อยเก็บเงินปลายทางครับส่งทางแฟตนะครับพี่
5: อ๋อส่งแฟด
2: ครับขอชื่อที่อยู่ผู้รับสินค้าครับส่งคุณอะไรครับ
5: แววณภาเจริญเทินบุญค่ะ
2: คุณแววณภานามสกุลอะไรนะครับ
5: เจริญเทินบุญค่ะ
2: เจริญเทินบุญบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
5: บ้านเลขที่16ค่ะ
2: 16หมู่ที
5: ่หมู่8
2: หมู่8เนาะตำบลอะไรครับ
5: บ้านตาลค่ะ
2: บ้านตาลนะครับ
5: บ้านพานค่ะ
2: ขอบ้านพานตำบล
5: ตำบลขมิ้นค่ะ
2: ขมิ้นอำเภอเมืองสกลเหรอครับ
5: ใช่ค่ะ
2: โอเคครับเบอร์โทรก็ติดต่อที่เบอร์นี้เน
5: า
2: ะ
5: ได้ค
2: ่
5: ะ
2: ได้ครับเดี๋ยวผมจัดส่งให้รอสินค้าประมาณ 2-3 วันนะครับพี่ไม่มีบวกเพิ่มนะครับจ่ายแค่300ครับผม
6: สว
2: ัสดีครับ
6: สว
2: ั
6: สด
2: ี
6: คร
2: ับ
7: ฮัลโหล
2: ครับผมบ่าวบ่อยครับ
7: สั่งยาเนี่ยครับ
2: ครับสั่งอะไรดีครับเอาอะไรบ้างครับ
7: ยานวดป้อนคำ
2: ครับน้ำมันนวดก่อนครับเนาะเอาเป็นสูตรร้อน
7: คู่นึงร้อนกับเย็น
2: ครับผมคู่หนึ่งเนาะพ่อเนาะ
7: ครับ
2: ได้ครับผมส่งคุณพ่ออะไรครับ
7: คำสอนเด็ดต้องหา
2: อะไรนะครับ
7: คำสอนเด็ดต้องหา
2: คำสอนนามสกุลอะไรนะพ
7: ่
2: อ
7: เด็ดต้องหา
2: เด็ดป้องหา
7: ครับ
2: บ้านเลขที่อะไรครับพ่อ
7: 42
2: ฮะ
7: 142
2: 142หมู่ที
7: ่หมู่3
2: หมู่3ตำบล
7: ดงชน
2: ตำบลดงชนอำเภอเมืองสกลนครนะพ่อเนาะ
7: ครับ
2: เบอร์โทรก็ติดต่อคุณพ่อเบอร์นี้นะครับ
7: ครับ
5: ว่าบ่อย
7: บอกว่าอีเบอร์นึงครับ
2: เบอร์อะไรครับ
7: 092
2: 092ครับ
5: 435
2: 435ครับ
5: 4480
2: 4480ทวนนะครับ092 435 4480นะครับ
5: จ้า
2: โอเคครับเดี๋ยวจัดส่งให้รอสินค้าประมาณ 2-3 วันนะครับ
5: จ้า
2: ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับ
7: ฮัลโหล
2: พิจนาสวัสดีครับ
7: สัญญาสอง2กล้อง
2: กับเอาบังลูกสายตา2กล้องเนาะ
7: จ้า
2: เอายังแถมครับพี่พ
7: ่อมันมืดพี่แถมดีกว่า
2: อันไหนก็ครับ
7: สองกองเท่าไร
2: สองกองพัน300บาทพี่พ่อเอายังแถม
7: เอาเพียงว่ากาแฟแถมไม่ได้มันว่
2: าอันไหนก็ครับบอกกาแฟไม่ได้แถมครับเป็นผ้าถุงเป็นผ้าขนหนูเป็นเสื้อเป็นน้ำมันนวดเป็นแก้วกาแฟเสียได้ครับ
7: โอ้กันจะแถมอ่ะคำว่า
2: ครับของครับเอาเป็นส่วนลด100บาทก็ได้ครับเป็น 1,200 ครับลดไม่แถมลดราคาแล้วไม่ได้แถม
7: ครับ
2: เอาเป็นส่วนลดเนาะ
7: ครับ
2: เอาเป็นส่วนลดเป็น 1,200 บาทเนาะคุณกฤษณะที่อยู่เดิมเนาะ
7: ครับ
2: ผม
7: จะยืมผมได้เลยวะ
2: อะไรก็ครับ
7: ที่อยู่จำได้เลยมั้ย
2: ที่อยู่จำได้ครับ326หมู่18ครับตำบลน้ำก่ำครับมีครับ
7: ครับ
2: ครับรอบนี้เอาเป็นส่วนลดเนาะไม่เอาของแถมเนาะ
7: จ้าจ้า
2: ครับเป็น 1,200 บาทนะครับ
7: เมื่อไรมา
2: วันพรุ่งนี้ได้ครับวันพรุ่งนี้ได้ครับ
7: ฮะ
2: วันพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้ของถึงนะ
7: พรุ่งนี้ส่งเหรอ
2: พรุ่งนี้ครับนำส่งครับส่งออกวันนี้ถึงคุณพ่อวันพรุ่งนี้นะครับ
7: จ้าจ้าจ้า
2: จ้าสวัสดีครับศูนย์ไพก้อนคำครับ
8: ครับสั่งกาแฟนะครับ
2: ได้ครับ
8: 2 ชุด
2: 2ชุดคือ8กล่อง 2,000 ใช่ไหมครับหรือเอา2
8: ครับครับ8กล่องนั่นแหละครับ
2: 8กล่อง 2,000 เนาะพ่อเนาะ
8: ครับแล้วก็มียากากล่องนึง
2: จะบำรุงสายตาด้วย1กระปุกก็เป็น 2,650 บาทพ่อเอาของแถมเป็นอะไรดีครับจะเป็นชิ้นใหญ่หรือเป็นชิ้นเล็ก
8: เอามันมี2เจ้าที่สั่งกาแฟนะครับ
2: 2เจ้าก็ต้องแบ่งกันเนาะเราคนละชิ้นมันมีเสื้อมีผ้าถุงมีผ้าขนหนูมีถ้วยกาแฟมีน้ำมันนวดครับเลือกได
8: ้เอาน้ำมันนวดอันนึงแล้วก็ผ้าขนหนู
2: แถมผ้าขนหนูผืนนึงนวดนี่เอาร้อนหรือเย็นครับ
8: เอาเย็นครับ
2: โอเคครับผมจะเป็นยอด 2,650 บาทนะครับขอชื่อที่อยู่ผู้รับสินค้าครับ
8: อันที่อยู่ผมก็คือขจรศักดิ์นะแต่ผมใช้อีกตัวหนึ่งโทรครับ
2: อ๋อคุณขจรศักดิ์ใช่ไหมครับ
8: ครับบานวงศานะ
2: คร
8: ับ
2: บานวงศาโอเคครับเบอร์เดิมก็ยังใช้ได้อยู่ใช่ไหมครับ
8: ได้อยู่เพียงแต่วันหมดผมโทรออกมาได้ครับ
2: อ๋อได้ครับได้ครับเดี๋ยวยังไงจัดการให้ครับ
8: ครับครับ
2: ครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับบ้านสมุนไพรก้อนคำครับสวัสดีครับบ้านสมุนไพรก้อนคำครับ
4: จ้าจ้ำยาเนี่ยจ้า
2: ได้ครับเอาอย่างแน่นอนครับ
4: ยานวดก่อนค่ำเด้อ
2: ครับหนูมันนวดก่อนค่ำเอาสูตรร้อนกับเย็นใช่ไหมครับ
4: เอาตัวเย็นเบิร์ด
2: เอาเย็นเบิร์ดสองกระปุกเนาะ
4: สี่
2: กระปุก600บาท
4: จ้า
2: ครับผมขอซื้อที่ยูผู้รับสินค้าครับส่งคุณอย่างครับ
4: นางรัศมีล่าสะอาด
2: นางรัศมีล่าสะอาดเหรอครับ
4: จ้าบ้านเลขที่15
2: หมู่ที
4: ่8
2: ตำบล
4: ปะโค
2: ปะโคโอ้พี่เคยสั่งอยู่ในเนาะ
4: จ้าอำเภอกุดจับ
2: กุดจับจังหวัดอุดรนี่เนาะ
4: จ้า
2: ได้ครับได้ครับเป็นเบอร์โทรเป็นเบอร์นี้แล้วเนาะ
4: จ้า
2: ครับผมได้ครับได้ครับเดี๋ยวจะส่งให้ครับพี
4: ่ขอบคุณค่ะ
2: ครับสวัสดีครับขอบคุณครับ
6: ดีครับบ้านคุณไทยก้อนคำครับ
9: ครับ
2: ครับผมบ่าวบ่อยครับพ่อ
9: ยังได้ยาใส่เป็นก้อนคำสัก2กระปุกครับ
2: ได้ครับได้ครับกระใสก้อนคำ2กระปุกน้อยพอเคยสั่งไป
9: ควรละกระปุกก็จังหวะล่ะครับ
2: กระปุกได้450ครับพ่อ2กระปุกกะ900บาทครับผม
9: โอเค
2: ครับ2กระปุก900บาทเนาะส่งคุณพ่ออะไรครับ
9: คุณพ่อถวันครับ
2: พ่อถวันนามสกุลยังครับ
9: พ่อจะลูกวัน
2: อะไรก็พอนามสกุลยังก่อ
9: โคตรุวัน
2: โคตรุวันโคตรุวันบ้านเลขที่เท่าไหร่ข้อ
9: 27ครับ
2: 27หมู่ที่
9: 13
2: หมู่ที่13เนาะพ่อเนาะ13เนาะ
9: ครับ
2: ตำบล
9: 72นะครับบ้านเลขที่
2: 72เนาะผมเป็น27เนาะ72หมู่13ตำบลอะไรครับ
9: ตำบลกกตูมคร
2: ับ ตำบลยังก็พ่อ
9: กกตูม
2: กกตูมอำเภอ
9: ดงหลวง
2: ดงหลวงจังหวัดมุกดาหารนะพ่อเนาะ
9: ครับครับ
2: เบอร์โทรก็ติดต่อพ่อเบอร์นี้เน
9: า
2: ะ
9: คร
2: ับครับครับเป็นมือมั่นมือสองมือเนี่ยครับเดี๋ยวซิมคาร์ดหอดได้ครับพ่อเด้อ
9: ครับครับครับ
2: ครับสวัสดีครับ
10: ครับบ้านสมุนไพรก้อนคำครับ
4: ค่ะอยากสั่งยานวดค
2: ่
4: ะ
2: ได้ครับน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนครับเย็นบ่ครับ
11: เอาร้อนเบิด
2: เอาร้อนทั้งสองเนาะน้ำมันนวดร้อนสองกระปุกเอาอย่างอื่นน้ำบ่ครับ
11: เงินบ่ท่านพร้อม
2: เอาเงินบ่ท่านพร้อมได้ครับสองกระปุก300บาทครับขอซื้อที่ยูผู้รับสินค้าครับ
4: พอทองแดงกาลิฟค่ะ
2: พอทองแดงกาลิฟบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
4: 52ทับ1ค่ะ
2: 52ทับ1หมู่ที่เท่าไหร่ครับ
4: หมู่1ค่ะ
2: ทับ1นี่หมายถึงหมู่1บ่ครับหรือว่ามีทับน้ําม
4: ีทับน้ําค่ะแล้วก็หมู่1
2: ทับ1หมู่1ตําบล
4: บ้านม่วง
2: อําเภอ
4: บ้านดุงค่ะ
2: บ้านดุงจังหวัดอุดรธานีเนาะ
4: ค่ะ
2: ได้ครับไปโทรกับติดต่อเบอร์นี้เนาะ
4: ค่ะ
2: ครับรอสินค้าประมาณ 2-3 วันได้ครับเด้อ
4: ค
2: ่
4: ะ
2: ครับขอบคุณหลายครับดีครับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำครับ
8: โอ้อันบ้าบอยบอ
2: ครับบ้าบอยครับ
8: โอ้อีพ่อทั้งอันพนมไพรพี่เด้อ
2: ครับอีพ่อครับ
8: ฟังเพลงฟังล่ำอยู่นี่ละมวน
2: ครับพ
8: ่อจังว่ากะสายตากะบ่ดีจังว่าอยากร้องอยู่
6: โอ้อยากลองตัวบำรุงสายตาเนาะพ่อเนาะ
8: ครับผม
6: ครับกระปุกละ650บาทครับพี่พ่อ
8: คันสมมุติว่า2กล่องยังสิได้ลูก
6: 2กล่องถ้าเฮาปอกของแถมกับ1,200ได้ครับพี่พ่อครับ
8: โอ
6: ้ครับ
8: ก็คงสิบ่ทันเอาของแถมหนุ่มพี
6: ่ได้ครับเอา2กระปุกไปกินนึงเนาะพ่อเนาะ
8: ครับผมอยู่ทั้งที่ลาอยู่ทั้งสถานีวิทยุของลูกของหลานที่ละ
6: ครับผมส่งคุณพ่ออะไรครับ
8: ส่งคุณส่งคุณแม่เด้อลูกหลานเด
6: ้อคุณแม่ครับผม
8: ส่งคุณแม่ทองใบ
6: แม่ทองใบนามสกุลยังครับพ่อ
8: บุตรสดีบอสระอุแล้วก็สอฤศี
6: บุตรสดีโอเคครับพ่อ
8: ครับผมบ้านเลขที่83
6: 83หมู่ที่เท่าไหร่พ่อ
8: หมู่9
6: หมู่9เนาะตำบล
8: พนมไพร
6: พนมไพรอำเภอพนมไพรจังหวัด101เท่านี้เนาะพ่อเนาะ
8: ครับผม
6: เบอร์โทร
8: ไปรายการ
6: ครับ
8: ขอ2กล่องเด
6: ้
8: อ
6: ได้ครับเบอร์โทรกับทิศซอยพ่อเบอร์นี้เนาะ
8: ครับผมนี่แหละอยู่เถียงหน้าหน่อยนะบ้านฟังอยู่นี่ล่ะมือได้ก็ได
6: ้ครับพอฟังอยู่ตัวพอรายการก็ได
8: ้โอ้คือ
6: ครับเดี๋ยวลูกไส้จะส่งให
8: ้ครับผมขอบคุณครับ
6: ไปก่อนทำครับ
12: ครับครับครับผมครับ
6: ครับ
12: สั่งกาแฟนะครับสั่งกาแฟกล่องแม
6: ่ได้ครับกาแฟ1กล่องเนาะ
12: ครับผม
6: ครับผมขอชื่อที่อยู่ผู้รับสินค้าครับ1กล่องนี่350บาทนะครับ
12: ครับครับผมของพอเสถียรนะครับมันเบอร์เก่ามันโทรออกโทรเข้าบ่ได้เพราะว่า
6: พอเสถียร
12: ใหม่มันมันเป็นยังบ่ได้เบอร์นะ
6: พอเสถียร
12: ครับเสถียรกระเทียมบุญประชุมนะครับ
6: บุญประชุมบ่ครับ
12: ครับ
6: พ่อเสถียรบุญประชมบ่
12: ครับบ้านพักกระยางครับ
6: อ๋อเดี๋ยวลูกค้าเบิ่งก่อนเด้อแป๊บนึงครับ
12: ครับ
6: แต่ว่าให้เปลี่ยนเป็นเบอร์ให้เปลี่ยนเป็นเบอร์นี้เน
12: าะครับเปลี่ยนเป็นเบอร์นี่ครับเบอร์นั้นเป็นยังบ่ได้อยู่ดีโทรออกบ่ได้หรอนี
6: ่ได้ครับได้ครับพ่อ
12: ครับ
6: ครับสวัสดีครับพ่อ
12: ครับครับ
6: สวัสดี

0: แข็ง
1: นี่ค่ะ
0: เอากาแฟซีกองเอาอย่างแถม
1: เอาเป็นปะถุงก็ได้ค่ะ
0: โอเคครับแถมปะถุงเนาะ
1: แม่ค่ะ
0: โอเคครับแม่ขอบคุณครับแม่สวัสดีครับสวัสดีครับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำครับ
2: จะยาก็อย่างนี้ครับสองหนึ่ง
0: ครับแม่เอาก่อนค่ำจะกองครับ
2: สามกอง
1: เว้ยสาม
2: กองกองหนึ่งนะ
1: สามกระป๋องมันไหม
2: สามกระป๋องเหรอ
1: สามขวดนั่นแหละ
0: น้ำมันนวดน้ำมันนวดป่ะครับเอาน้ำมันนวดป่ะครับแม
2: ่เอออย่านวดนะ
0: เอาสามกระปุกคือเก้าบ่เอานวดร้อนสองเย็นหนึ่งคือเก้าหน่
2: อ
0: บ่
2: เออกับไปเอาเรียกไปเชียร์ยังไง
0: ได้ครับได้ครับสวนตองหนึ่งเดี๋ยวผมให้เบาซาโทรหาเด้ออันนั้นผมจะส่งแต่น้ำมันนวดไปเด้อครับเด้อสวนตองหนึ่งเดี๋ยวเบาซาไปส่งเด้อครับเด้อ
1: จ้า
0: โอเคครับเป็นนวดร้อนสองเย็นหนึ่งเนาะ450 บาทเนาะจ้าม
1: ัน
0: บ่มี
1: ความ เ
0: ปลี่
1: ยน
0: ดอก
1: ครับ
0: บ้าน
1: ส
0: มุนไพร
1: ครับจ้าฟังยานวดไหมจ้า
0: น้ำมันนวดก่อนค่ำสูตรร้อนกับเย็นบ่ครับแม
1: ่บ่จ้าเอาสูตรเย็นซ้อมกระปุก
0: สูตรเย็นซ้อมกระปุกคือเก่าน้ำแม่ดมเน
1: า
0: ะ
1: จ้า
0: ที่อยู่เดิมเลยจ้าแม่ดมบัวอาราม
1: จ้า
0: ค่ะซ้อมกระปุก300 บาทโอเคครับเดี๋ยวลูกจัดส่งให้ได้แม่เด้อ
1: จ้า
0: จ้าแม่ขอบคุณหลายๆสุขภาพแข็งแรงครับแม่ครับ
1: จ้าขอบคุณค่ะ
0: ดีครับผมสวัสดีครับบ้านสูนไทยก่อนค่ำครับ
1: ขึ้นปีละอันสั่งกาแฟแม่สองห้อ
0: สองกองบักครับแม่ติง
1: แมน
0: ครับผม
1: อยู่บนนมด้วยเด้อจะมาพนมไทยบ่ฟังเด้อฟังอยู่เบิดมือ
0: ตีนี่มาสั่งแต่กาแฟสองกองหกร้อยแม่ฟังเพียงอย่างบ่
1: เอาอันบานเย็นสีบ้องสาให้ฟังเนี่ยเด้อมาลั่นบานเย็นสีบ้องสา
0: ได้ครับเนี่ยเอาก่อนได้ก็ได้บ่หรืออยากฟังก่อนไหน
1: ก่อนได้ก็ได
0: ้ของบานเย็นสีบ้องสาเนาะ
1: จ้า
0: จ้าเมียสุขภาพแข็งแรงเด้อขอบคุณหลายๆครับแม่ติงครับ
1: จ้าจ้า
0: จ้าสวัสดีจ้า
3: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์0902927444 0902927444

0: สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0%อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แสบนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยนะครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระสายเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก่อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทนะครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบกลุ่มผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตร
1: รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรักLove Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อ

0: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: ด้วยทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยเปิดสนามคว้าชัยชนะได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
2: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซนสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์และวัดกวานสือกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามวันนี้เวลา 10:36 นาทีตามเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยโรงแรมที่ประทับไปทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซนและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์กรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามโดยนายเล่แข็งหายหัวหน้าสำนักงานประธานาธิบดีในฐานะรัฐมนตรีกิตยศฝ่ายเวียดนามพันเอกพิเศษฟัมวันเฮียนรองผู้บัญชาการกองบัญชาการรักษาความปลอดภัยสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศแล้วเสด็จขึ้นไปยังฐานอนุสาวรีย์ทรงวางพวงมาลาประทับยืนสงบนิ่งไว้อาลัยแก่วีรชนและผู้เสียสละเวลา 10:47 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ณที่นั้นนายเล่แข็งหายหัวหน้าสำนักงานประธานาธิบดีในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศไปยังลานหน้าสุสานทรงวางพวงมาลาประทับยืนสงบนิ่งไว้อาลัยแก่อดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์สมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดกวานสือกรุงฮานอยเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงณที่นั้นพระมหาคณาจารย์ทิศเถียนเยินประธานสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามเฝ้ารับเสด็จและทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปยังแท่นบูชาเบื้องหน้าพระประธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายต้นไม้ทองต้นไม้เงินและดอกไม้ธูปเทียนแพจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งแล้วคณะสงฆ์เวียดนามจำนวน30รูปเจริญพระพุทธมนต์จบแล้วทรงกราบที่พระแท่นแล้วเสด็จลงจากพระอุโบสถเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับโรงแรมที่ประทับปัจจุบันวัดกวานสือเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามโดยด้านหลังของวัด